0: เกียรติละเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงใยประชาชนที่ได้

0: รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
1: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
0: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
5: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเ

0: ประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
1: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21

0: 21 26 24และ27 25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.

0: เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.86 เมตรและเวลา18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:01 น.
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ังสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะเรามีรายการฉบับภาพซึ่งเผยแพร่ตามโอกาสนะคะทาง Facebook ของผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันตรีทิพย์กมลสิริก็ขอเชิญติดตามได้แขกรับเชิญวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่2ที่อาจารย์ดร.สารินีอัมมวัฒน์นะคะให้เกียรติรายการดนตรีทิพย์มาคุยกันถึง Early Music นะคะแล้วก็ Women Composer ด้วย Historical Performance ซึ่งมีความน่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยเช้าวันนี้นะคะขอต้อนรับดร.สารินีอัมมวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สนุกมากเลยตอนที่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะในรายการอาจารย์สาก็นำบาโรกไวโอลินทราบว่าสร้างในปี1791มาให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมดูด้วยนะคะก็เป็นปีเดียวกับที่โมซาร์ทเสียชีวิตเลย
1: ค่ะ
0: ได้มายังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนี่ขนลุกนะเนี่ยเห็นเครื่องดนตรีใกล้ขนาดนี้ค
2: ่ะเครื่องนี้จริงๆสาเล่นมาประมาณ10กว่าปีได้ค่ะ
0: เราเรียกว่าบาโรกไวโอลิน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่ได้มาพอดีตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแมคกิลนะ
0: คะ
2: ตอนเป็นนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยเขามีเครื่องให้ยืมนะคะแต่ว่าพอจบก็ต้องหาของตัวเองใช่ไหมคะทีนี้บาโรกไวโอลินจะมีความแตกต่างจากโมเดิร์นไวโอลินค่อนข้างสูงนะคะก็คืออันดับแรกคืออยู่ที่สายนะคะสายพวกเครื่องดนตรีเครื่องสายปัจจุบันก็จะมีสายเป็นสายเหล็กใช่ไหมคะทีนี้พวกเครื่องดนตรีบาโรกจะใช้เป็นสายเอ็นนะคะ
0: สายเอ็นที่เราเรียกว่ากัตสตริง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะสายเอ็นก็คืออันนี้คือสายนี้มี E A D กับ G ใช่ไหมคะสาย E กับสาย A เป็นกัตสตริงล้วน
0: ๆของอะไรคะเป็นไส้ของอะไร
2: ไส้ของ ของแกะค่ะ
0: แกะ
2: ค่ะอันนี้เป็นของแกะแต่ว่าของวัวก็มีค่ะเสียงมันจะต่างกันนิดนึงนะคะ
0: ค
2: ่ะทีนี้สายก็เป็นสายกัตสตริงเหมือนกันแต่ว่าในข้างในจะมีเส้นทองแดงนะคะพันอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายที่คนที่ทำวิจัยมาเขาบอกว่าเขาใช้กันแบบนี้ในยุคเรเนซองส์ซึ่งปกติสาเองก็ไม่ได้เล่นเพลงเรเนซองส์แต่ว่าด้วยความที่มีเส้นเหล็กในนั้นนะคะมันทำให้เสียงแบบ stable มากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะช่วยในการเวลาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนสาย G สายหนาที่สุดก็จะเป็น gut strings ข้างในแล้วก็มีเงินพันอยู่ข้างนอกอะค่ะ
0: โอ้เป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็เฉพาะมากๆเลยค่ะสำหรับนักดนตรีนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอฟังสักนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็ทราบว่ามีโบตรงนี้ในห้องส่งบนโต๊ะเนี่ยนะคะก็มีโบมีคันชักสองอันที่ครูสานำมาให้ดู
2: ใช่ค่ะ
0: อธิบายให้ฟังหน่อยยกให้คุณผู้ฟัง
2: ได้ค่ะได้ค่ะอันแรกเนี่ยเป็นบาโรกโบชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขารูปร่างเขาจะเรียกว่าเป็นลองโบนะคะเป็นบาโรกโบยาวเพราะว่าในสมัยบาโรกจะมีความยาวจะหลากหลายมากเลยค่ะแล้วแต่ยุคแล้วแต่ประเทศแล้วแต่สไตล์การเล่นนะคะของอิตาลีกับฝรั่งเศสเขาจะนิยมเป็นโบสั้นนิดนึง อะไรเงี้ยก็คือความยาวก็จะเหลือแค่เนี้ยนะคะแต่เสียงเขาจะ
0: นับว่าสั้นนับว่าสั้น
2: ใช่
0: มาก
2: สั้นมากแต่เสียงเขาจะพุ่งอะ
0: ค
2: ่ะคือศาสตร์ชอบเทียบเป็นบาโรกโบของอิตาลีมันจะเหมือนเป็นพอร์ชเป็นรถแบบ
0: เป็นรถที่แบบซุปเปอร์คาร์
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบจริงๆตัวนิดเดียวแต่ว่าเสียงใหญ่มาก
0: มันมาจากหางม้าใช่ไหมคะตรงนี้เป็นหางม้าไหมคะหรือเป็นอะไร
2: จริงๆมาจากไม้อะค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อมาจากไม้
2: ใช่แล้วก็รูปร่างของไม้นะคะ
0: คือไม่ได้อยู่ที่สายตรงนี
2: ้ไม่คืออาจจะมีความเกี่ยวข้องนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ไม้
0: ชนิดไม้
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นไม้อะไรคะ
2: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้น่าจะเป็น snake wood นะ
0: คะ
2: แต่ว่าไม่น่าใช่ 100% นะคะแต่ถ้าเป็นโบแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นในเยอรมันหรือว่าอังกฤษนะคะเป็นโบที่คนที่เล่นเพลงบาร์กอาจจะใช้นะคะเป็นรูปร่างแบบนี้เหมาะกับเพลงบาร์กเพลงเยอรมันเพลงอังกฤษทั่วไปอะค่ะในยุคนั้น

0: เพราะ คือเสียงมันมีความเงาแล้วก็ใสเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว เล่นยากไหมคะด้วยความที่ตัวมันเล็กกว่าหรือว่าแตกต่างกันยังไงพอเราเล่นบาโรกไวโอลินกับไวโอลินปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะก็จริงๆขนาดของตัวหุ่นไวโอลินไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีอย่างเช่นตัวฟิงเกอร์บอร์ดคือสมัยนั้นความยาวของฟิงเกอร์บอร์ดก็จะหลากหลายถ้าเป็นไวโอลินที่ทำในยุคเรเนซองส์หรือว่าเออร์ลี่บาโรกนะคะฟิงเกอร์บอร์ดเขาจะสั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะขึ้นโพซิชันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความอย่างไวโอลินของซาเนี่ยจะเข้ายุคคลาสสิกใช่ไหม
0: คะ
1: เพลงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพวกเทคนิคเริ่มพัฒนานะคะก็คือต้องการเล่นสูงขึ้นนิดนึงอันเนี้ยฟิงเกอร์บอร์ดก็จะยาวเกือบเท่ากับโมเดิร์นไวโอลินนะคะ
0: ค
1: ่ะแล้วทีนี้จะมีความแตกต่างเป็นรายละเอียดนิดหน่อยค่ะว่าเหยาะตัวหย่องจะไม่เหมือนกันตัวเทลพีซตรงนี้ไม่เหมือนข้างในตัวซาวด์โพสก็ไม่เหมือนนะคะแล้วก็ตัวที่เขาเรียกว่าตัวเบสบอร์ดก็จะต่างคือทำให้เสียงต่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่นักไวโอลินปัจจุบันอาจจะรู้สึกว่าแตกต่างมากสุดก็คือไม่มี chin rest แล้วก็ไม่มี shoulder rest นะคะก็คือเทคนิคในการเล่นในสมัยนั้นเราใช้มือจับแล้วก็ push มาทางคอนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัว tension ที่ทำให้เราถือได้นะคะแล้วเวลา shift ก็คือต้องปล่อยตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีแบบเป็น tension point ที่ไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยค่ะ
0: มันกับเวลาหนีบไวโอลินเนี่ยล่ะคะจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ล
1: ัก
0: ษณะตำแหน่ง
1: เพราะว่าอย่างนักไวโอลินบางคนที่เขาจะเล่นแบบเป็นพวก early baroque เลยนะคะหรือว่าเพลง renaissance จะมีอีกท่าจับหนึ่งเหมือนกันที่มาลงมาอย่างเงี้ย
0: แนบอยู่กับทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะราวตรงนี้ไม่ขึ้นไปบนไหล่
1: ใช่ค่ะไม่ขึ้นไหล่ค่ะอันนี้ก็จะคือคุณสาไม่เคยเล่นไม่กล้าเล่นแต่คือจะเป็นแบบวิธีการเล่นคนละแบบเลยจะรู้สึกต่างเลยค่ะบางคนก็จะเห็นคือจะเห็นบางคนผูกคออะไรเงี้ยมีแบบเป็นผ้าอย่างผ้าพันคอมาผูกอะไรตรงเนี้ยค่ะทำให้แบบถือได้ง่าย
0: ช่วยรับน้ำหนักหน่อยนึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คือไม่ได้ต้องหิ้วอยู่ตลอดเวลาถืออยู่ตลอดเวลา
1: เพราะว่าจะมีเป็นภาพบางอันจากสมัยนั้นนะคะที่เราจะเห็นนักดนตรีถือแบบนี้ค่ะคนที่แบบเล่นทาง early music พยายามที่จะเรียนแบบในโลกอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่ครูสาเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าองค์ความรู้หรือการศึกษาการทำวิจัยมันก็จะได้มาจากไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชนิดต่างๆก็มีรูปวาดถือเครื่องดนตรียังไงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำมาประกอบว่าเราจะเรียนแบบหรือการเล่นให้ใกล้เคียงมากที่สุด
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยมีอีกโบนึงคันชักนึงที่ครูสานำมาค่ะอันนี้คือเป็น
1: อันนี้ก็จะเป็นโบที่ออกมาทางยุคคลาสสิก
0: ค
1: ่ะก็คือจะเห็นจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาของโบมากขึ้นนะ
0: คะ
1: จากสมัยบาโรกที่การเคิร์ฟของไม้จะออกมาเป็นอย่างนี้ชงไปข้างบนนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะเหมาะกับเสียงหรือว่าเทคนิคโบที่ใช้ในยุคบาโรกนะคะแต่พอเรามาถึงคลาสสิกโรแมนติกนะ
0: คะ
1: ก็คือการโค้งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: มันจะแอน
1: ใช่ใช่ค่ะเหมือนโบสมัยปัจจุบันเลยนะ
0: คะอยากฟังเสียงโบอันนี้กับไวโอลินสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อะไรสั้นๆก็ได้ที่ครูสาพอจะเล่นให้เราฟังได้
1: ได้ค่ะ

0: เราสังเกตอาจจะเสียงมันอาจจะใสขึ้นแล้วก็
1: เสียงมีความคมขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับโบอันเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเพราะว่า

0: เทคนิคการเล่นของคือโบเทคนิคในสมัยนั้นก็พัฒนาตามเครื่องนะคะก็จะมีแบบพวก articulation ที่ละเอียดขึ้นนะคะก็คือจากสมัยบาโรกที่อาจจะเล่นแค่สั้นยาวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะมีแบบโบเทคนิคที่เล่นสตาคาโต้หรือออฟสตริงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคพิเศษของการเล่นเครื่องสายโดยเฉพาะค่ะ
1: ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง Women Composer
0: ค่ะ
1: ซึ่งครูสาได้ทำวิจัยแล้วก็มีการนำมาแสดงโดยวง
0: Infusion
1: Baroque ด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงถึงประเด็นนี้อยากจะเล่าอะไรถึงคอมโพเซอร์ผู้หญิงที่มีบทบาทในยุคตั้งแต่เรียกว่าปลายบาโรกได้ไหมคะหรือว่าต้นคลาสสิกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะไปถึงต้นโรแมนติกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะเริ่มจากOrigin ของโปรเจกต์อันนี้นิดนึงนะคะว่าในเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะคือที่วงสาเพิ่งตั้งมาแล้วได้ชนะคอมเพทิชันอันนึงที่อเมริกานะคะซึ่งพอชนะเราก็จะมีเป็นทัวร์คอนเสิร์ตนะคะได้ไปเล่นหลายๆเมืองนะคะในประเทศอเมริกาคือจะสังเกตจากประสบการณ์อันนั้นนะคะว่ามีคนมาทักทายเราเรื่อยเลยค่ะว่าเป็นวงผู้หญิงแล้วมีแบบทักในแง่ดีกับไม่ดีค่ะคือทักว่าเก่งจังเลยแบบผู้หญิงสี่คนมีบางคนถามว่าทำไมวงนี้ไม่มีผู้ชายไม่มีได้ยังไงแล้วจะเก่งได้ยังไงถ้าไม่มีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำใหพวกเรานึกถึงนักดนตรีที่เป็นผู้หญิงในสมัยนั้นว่าถ้าเกิดปัจจุบันนี้เราได้รับคอมเมนต์แบบนี้ในสมัยนั้นจะเป็นยังไงชีวิตเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็เลยทำให้เราสนใจแล้วอยากจะทำวิจัยลึกนิดนึงอะค่ะในเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ที่สำคัญกว่าก็คือพวกประสบการณ์ชีวิตของนักดนตรีผู้หญิงในสมัยก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคือ The Virtuosa Projectเป็นงานใหญ่อะค่ะที่มีงานคอนเสิร์ตงานอัดซีดีมีเป็นเว็บซีรีส์มีเป็นวิดีโ
1: อ
0: นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่เราได้มีโอกาสได้เล่นแบบทั่วประเทศอเมริกาแคนาดาแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยค่ะคือโปรแกรมก็จะมีเป็นเพลงที่แต่งโดยผู้หญิงหรือเป็นเพลงที่เขียนให้นักดนตรีผู้หญิงเล่นโดยเฉพาะเหมือนเป็นคอมมิชชั่นสำหรับเขานะคะ
1: แล้วผู้แต่งนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
0: มีทั้งสองอย่างนะคะ
1: ก็คือคอมมิชชั่นให้นักดนตรีที่เป็นผู้หญิง
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะแล้วในคอนเสิร์ตในโปรแกรมคอนเสิร์ตอันนี้นะคะก็คือเราจะเล่นเพลงไปแล้วก็เล่าเรื่องถึงผู้หญิงเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่คนไม่รู้จักเลยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นคืออาจจะเล่นเพลงของบาคารินีหรือวิวัลดีซึ่งเป็นคอมโพเซอร์ที่อาจจะคุ้นเคยมากใช่ไหมคะคนฟังอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยใครเล่นเป็นคนแรกก็เป็นผู้หญิงนักดนตรีเก่งๆคนหนึ่งซึ่งเราลืมไปเลยว่าเขาเป็นใครเขาชื่ออะไรใช่ไหมคะในพวกหนังสือเท็กซ์บุ๊กทั้งหลายไม่มีชื่อเขาแต่นิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็เลยอยากจะให้ความสำคัญตรงนี้ให้คนได้รู้ได้ให้เครดิตเหมือนอย่างนั้นว่า
0: ใช่ไ
1: หมคะว่าเขาก็เป็นคนสำคัญด้วยมีสถานะทางสังคมแม้ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักในสมัยก่อนแต่เป็นคนสำคัญคนหนึ่งที
0: ่
1: ทำให้ผลงานของคอมโพเซอร์ดังๆได้ออกมาเผยแพร่
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: นะคะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะมีใครที่ครูสายอยากเล่าเป็นพิเศษที่เป็นคอมโพเซอร์ผู้หญิงนะคะที่มีบทบาทน่าจะได้รับการยกย่องมากกว่านั้นในยุคนั้น
0: ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วมีอยู่สองคนนะคะค่ะคนแรกชื่อเทเรซามิลานอโลค่ะเขาเป็นนักไวโอลินแล้วนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนอยู่ในยุคศตวรรษที่19กำลังจะเข้าศตวรรษที่20นะคะก็คือไม่จริงๆไม่นานใช่ค่ะยุคโรแมนติกนะคะแล้วเป็นผู้หญิงเขาเล่นเขาชอบเล่นกับน้องสาวค่ะเป็นพี่น้องกันนะคะเรียนไวโอลินทั้งคู่แล้วก็เก่งทั้งคู่เรียกว่าเป็นพรอดิจี้ได้เลยนะคะแล้วเป็นคือนักดนตรีในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะต้องมาจากครอบครัวที่มีฐานะนิดนึงใช่ไหมคะมีการศึกษาม
1: ีสตางค์คือพ่อแม่สนับสนุน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้เขามาจากครอบครัวธรรมดานะ
1: คะ
0: แต่ว่า

0: อันนี้ไม่น่าใจ 100% นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณพ่อเขาเป็นลูเซียค่ะเป็นคนทำ
1: เครื่องสาย
0: ใช่ค่ะแล้วเหมือนน้องเทเรซ่าเขาไปเจอแบบไวโอลินที่พ่อทำอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เล่นแล้วก็ติดใจชอบอะไรเงี้ยค่ะเหมือนครอบครัวเขาขายทุกอย่างที่เขามีขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีเขาอยู่ในเมืองที่อิตาลีเล็กๆ เลยนะคะแล้วก็เขาก็เดินทางคือเดินจริงๆอะค่ะเดินแบบไม่สมัยนั้นไม่มีรถแต่แล้วเขาก็ไม่มีสตังค์ที่จะจ้างคนพาไปใช่ไหมคะเขาก็เดินจริงๆไปฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะหาโอกาสให้ลูกได้เรียนดนตรี
1: คือพ่อแม่ก็ทุ่มเทแล้วก็อุทิศมาก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เทเรซ่าเขาดังมากเลยนะคะในยุคนั้นคือเป็น child prodigy จริงๆน่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้แสดงบนเวทีอะค่ะในฝรั่งเศสนะคะแล้วสมัยนั้นเขาก็เทียบกับพาการินีเลยค่ะซึ่งคนก็รู้จักชื่อพาการินีใช่ไหมคะคือเขาก็เป็นคอลลีกด้วยกันนะคะ
1: เป็นเพื่อนร่วมงาน
0: เป็นเพื่อนร่วม
1: คืออยู่ในสมัยเดียวกัน
0: อยู่ในสมัยเดียวกัน
1: พาการินีรู้จักกัน
0: ใช่ค่ะแล้ว
1: ไม่เคยได้ยินชื่อเลยเราได้ยินแต่พาการินีคือถ้าพูดถึงนักไวโอลินในยุคโรแมนติกที่เป็นเวอร์ชูโอโซก็คือนิโคโลพาการินี
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: คนนี้คือ
0: เทเรซ่ามิลานโนโลค่ะ
1: เทเรซ่ามิลานโนโล
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือค้นหาเพิ่ม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นคลาร่าชูมานนะคะซึ่งหลายคนก็
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก เหมือนกันใช่ค่ะรู้สึกโชคดีที่เราก็มีเพลงของคลาร่าชูมานมีสกอร์มีอะไรเงี้ยที่เราสามารถเอามาเล่นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าจริงๆในสมัยนั้นคนเขามองว่าคลาร่าชูมานเป็นตัวเก่งเลยในครอบครัวนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยโรเบิร์ตชูมันจะดังกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คือจะคนจะนับถือเขามากกว่าใช่ไหมคะ
1: คืออาจารย์สาคิดว่าไหมคะว่าเรารู้จักคลาร่าชูมันก็เพราะว่าเป็นภรรยาของโรเบิร์ตชูมันซึ่งเป็นคอมโพเซอร์สุภาพบุรุษ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้ชายคือสถานะทางสังคมก็อาจจะมีมากกว่าและทีนี้มีคลาร่าชูมันซึ่งเป็นนักเปียโนเรานับถือฝีมือเธอมากว่ามีความสามารถโดดเด่นมากในยุคนั้นในยุโรปคือโด่งดังมาก
0: ค่ะ
1: คือก็มาคู่กันชื่อสองชื่อนี้มาคู่กันแต่สำหรับเทเรซ่านี่เธอมีครอบครัวที่เป็นนักดนตรีไหมหรือว่าอะไรไหมที่จะช่วยส่งเสริมสถานะของเธอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบนั้น
0: เขาไม่มีนะคะยังผู้หญิงสองคนนี้นี่คือเหมือนกับว่ามาจากคนละโลกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะก็แต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นผู้หญิงสองคนที่สำคัญมากนะคะในสังคมดนตรีในณเวลานั้นแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้รู้จักชื่อเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงกันวันนี้ครูสามีเพลงซึ่งบรรเลงโดย
0: Infusion
1: Baroque ค่ะเป็นเพลงอะไรที่นำมาฝากคะวันนี
0: ้ค่ะเป็นเปียโนทริโอของคลาร่าชูมานเนี่ยแหละค่ะท่อนสองนะคะเป็นครูสาเล่นไวโอลินนะคะแล้วก็แอนเดรียสสตูเวิร์ตเล่นเชลโลแล้วก็มีคอลลาโบเรเตอร์อีกคนหนึ่งชิกิลีลอฟตัสเล่นเป็นฟอร์เต้เปียโนนะคะเพลงนี้จะได้ยินว่าพิตช์เป็น430นะคะก็อาจจะสูงกว่าสูงขึ้นนิดนึงตามสไตล์ของยุคคลาสสิกโรแมนติกนะคะแล้วมีความเป็นพิเศษนิดนึงนะคะว่าขึ้นท่อนจะมีเป็น improvised prelude นิดนึงนะคะซึ่งนักดนตรีในนักเปียโนในสมัยนั้นเขาจะนิยมว่าเล่นprelude คือจะขึ้นเพลงไหนก็มี prelude นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: จุดประสงค์เหมือนกันกับในสำหรับพิธีกรรมในโบสถ์ไหมเพราะว่าเรามักจะขึ้นต้นด้วย prelude เพื่อเป็นการให้เสียงให้พิชกับนักดนตรีน
0: ัก
1: ร
0: ้
1: องอันนี้เช่นกันไหมคะว่าforte piano หรือว่าเราเรียกเป็นใช่ไหมคะเป็น forte piano ให้เล่น prelude เพื่อที่จะทูนให้กับเครื่องสายอย่างนี้ด้วยไหมคะเกี่ยวไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้แต่คิดว่าเป็นการ transition มากกว่า
1: เป็นการเชื่อม
0: ใช่ค่ะเป็นการเชื่อมระหว่างท่อนหรือไม่ก็ใน
1: นำเข้าสู่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้เล่น3ท่อนติดกันใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือสมมติว่ามีคอนเสิร์ตที่บ้านอะไรเงี้ยก็พอเล่นท่อนแรกเสร็จก็อาจจะมีหยุดคุยบ้างแบบรับทานน้ำอะไรเงี้ยทานอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอต่อก็จะมีเพลลูดนิดนึงแบบเหมือนเรียกคนฟัง

0: ให้กับเข้าที
1: ่ใช่ค่ะ
0: เป็นเหมือนกับเป็นสัญญาณ
1: ใช่ค่ะ
0: กับเข้าที่ได้แล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาฟังท่อนต่อไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าดนตรีในยุคนั้นก็ยังเป็นดนตรีที่เล่นในบ้านอันนี้เหมือนกับเป็นดนตรีแชมเบอร์ที่เป็น private นิดหน่อยไม่ได้เป็นเล่นในที่สาธารณะที่เวทีใหญ่โตคนดูเป็นพันแบบนั้นไม่ใช่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะงั้นขอเชิญรับฟังนะคะเป็นpiano trio ของคลาร่าชูมานเป็นท่อนที่2นะคะแขกรับเชิญของรายการดนตรีทิพย์ดร.สาริณีอมรวัฒน์เป็นผู้บรรเลงไวโอลินขอเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นเปียโนทริโอของคลาร่าชูมานนะคะก่อนจบรายการอยากชวนครูสาคุยนิดนึงว่าในการศึกษาดนตรีเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่า Early Music จะยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในการแสดงในประเทศไทยนะคะแต่ว่าทราบว่าการศึกษาของ Early Music มีความสำคัญในการที่เราจะทำความรู้จักดนตรีในยุคต่อๆมา
1: ค่ะค่ะค่ะคิดว่าคือจากสมัยที่ Early Music เพิ่งเกิดนะคะเริ่มต้นก็คือจะเป็นพวกสมัย1970อะไรเงี้ยถึง1980
0: ที่ได้รับความนิยมขึ้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะจากนั้น Early Music พัฒนามาเรื่อยๆนะคะมีคนเล่นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าดักดนตรีไม่มีบาร็อกไวโอลินไม่มีบาร็อกโบคือไม่ใช่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ historical performance ในการเรียนดนตรีหรือว่า interpret ดนตรีใช่ไหมคะเพราะว่าหลักๆมันเป็นการวิจัยเป็นวิธีความทำความเข้าใจ
0: ทำความเข้าใจ
1: ใช่ค่ะกับเพลงที่เราเล่นแล้วถึงแม้ว่าไม่อย่างเช่นไม่มีบาร็อกโบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถที่จะทำเสียงหรือว่าเล่นสไตล์คล้ายๆกับสมมติบาร์กอะไรเงี้ยเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าก่อนที่ Early Music เริ่มต้นนะคะคือเริ่ม

0: ีการสนับสนุนใช่ไหมคะก็จะได้ยินพวกนักดนตรีดังๆสมัยก่อนนะคะเล่นบาร์คือจะไม่ได้ยินความแตกต่างเท่าไหร่กับเพลงอื่นๆนะคะอย่างเช่นคือไฮเฟสก็จะเล่นบาร์ควิธีเดียวกับเล่นไชคอฟสกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในการทำเสียงใช้วิบราโตใช้โบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็นักดนตรีทั่วไปก็สามารถเอา historical performance มาใช้ได้ในการเล่นนะคะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าพอเรามีการเริ่มต้นในการสนใจของ early music หรือว่า historical performance แล้วเนี่ยการแสดงในยุคปัจจุบันก็ทำให้รู้สึกว่ามีความรู้ประกอบมีองค์ความรู้สนับสนุนในการที่เราจะตีความในการที่เราจะแสดงในการที่เราจะใช้เทคนิคต่างที่จะให้ใกล้เคียงมากที่สุดกับในเสียงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแบบนั้นนะคะก็สนุกมากนะคะจริงๆแล้ว อยากชวนคุยอีกหลายๆตอนเลยนะคะอาจารย์สาจะเดินทางกลับแคนาดาในเร็วๆนี้แต่ก็หวังว่าปีหน้าจะกลับมาอีกแล้วก็มาคุยกับคุณผู้ฟังให้ความรู้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีการแสดงให้เราได้ฟังเสียงว่าการตีความของนักดนตรีในยุคนี้กับการศึกษางานที่เขาสนใจในเรื่องของ early music เนี่ยนะคะจะให้เราได้ยินเสียงแล้วก็เข้าใจแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เราทัวร์คอนเสิร์ตแบบนั้นก็เป็นความน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆเลยขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: อาจารย์ดร.สาลินีนะคะอมวัฒน์ขอบคุณมากนะคะเราพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้า 7:30 น.สำหรับวันนี้นะคะรายการดนตรีทิพย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

คำพ่อสอนฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียงทางความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ทางกายเท่านั้นถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการบังคับให้คนอื่นคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกก็ไม่สมควรทำปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีอยู่กับอ้อมอารดาคนทัศน์พร้อมทีมงานค่ะพร้อมกับเรื่องราวที่เป็นธรรมะหลักธรรมหลักปฏิบัติแง่คิดเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆซึ่งสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้รวมไปถึงเกร็ดสาระน่ารู้ในศาสนาต่างๆที่น่าสนใจเราก็นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะนะคะเราจะไปพูดถึงเรื่องราวของงานบุญประเพณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับการฝึกเรื่องของสติที่เรียกว่ามรณานุสติในศาสนาพุทธกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะพระมหาธีรวัฒน์ทิตตคุโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวลุวนารามหรือว่าวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรคุณโยมเจริญพรญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วย
1: ค่ะพระอาจารย์ค่ะทราบว่าเช้าวันนี้ค่ะพระอาจารย์มีเรื่องราวของงานประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในแง่ของหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติในเรื่องของมรณานุสติในพระพุทธศาสนาของเรามาฝากกันด้วยค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานบุญ4ประเพณี4ภาคของไทยเรานี่เหรอคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรเมื่อวันที่11ที่จะถึงนี้วันนี้วันที่9แล้วมะรืนนี้ก็วันที่11ก็จะเป็นวันพระใหญ่แรม15ค่ำเดือน11ก็จะเป็นวันศาสตร์ไทยวันศาสตร์เดือน10ถ้าภาคกลางก็จะมีการทำกยาศาสตร์กันถ้าภาคอีสานก็จะเป็นบุญข้าวสาเขาเรียกว่าบุญข้าวสาทางเหนือก็จะเรียกการกวยสลาแต่ถ้าทางใต้ก็เรียกว่าบุญศาสตร์เดือน10หรือชิงเปรตประมาณนี้คุณโยมก็ทำกันกันทางใต้ก็ทำขนม5อย่างขนมลาขนมพองขนมกงอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ก็วันที่11นี้แหละก็จะเป็นโดยทั่วไปที่ญาติโยมท่านที่มาวัดประจำท่านก็จะทราบดีก็จะมาทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือบรรพบุรุษหรือท่านผู้มีคุณของเราทุกท่านในวันนั้นกันก็โดยประเพณีก็เชื่อว่าวันนี้แหละก็เป็นวันที่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วก็ด้วยสื่อสารการใดก็มิทราบได้ท่านก็มารู้มารับทราบด้วยญาณวิถีมารับส่วนบุญอีกอย่างนึงก็คือญาติโยมก็มีพิธีสืบกันมาเป็นประเพณีโดยปกติเดือน10นี่เป็นช่วงเวลาที่ข้าวอะไรต่างๆก็ได้เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ออกมาดีก็เลยได้ทำขนมกยาศาสตร์ในงานบุญนี้ก็เรียกว่าศาสตร์เดือน10
1: ค่ะ
2: เดือนพร

0: หรือว่าเรามี
1: เ
0: ใครบ้าง
1: เราได้ยินเรื่องราวของประเพณีต่างๆเหล่านี้ในแต่ละภาคอยู่บ้างค่ะพระอาจารย์คะ
0: แสดงต่ออ
1: ๋อ
0: แสดงต่อ
1: ค่ะประเพณีต่างๆเหล่านี้โดยมากเนาะสำหรับของประเทศไทยเราเองเนี่ยเวลาพูดถึงงานบุญงานประเพณีมักจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันนะคะพระอาจารย์คะ
0: เชิญพรก็
1: ค่ะ
0: ด้วยความกตัญญูรู้คุณท่านบอกว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาความกตัญญูเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องนิมิตเป็นนิมิตหมายของคนดีหรือภูมิเวสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาหรือความกตัญญูเป็นภูมิของคนดีทั้งหลายก็ด้วยความที่เราท่านทั้งหลายนับถืออย่างนี้การได้ระลึกถึงบรรพบุรุษก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งการได้ระลึกถึงท่านเวลาท่านอยู่เวลาท่านอยู่เนี่ยเราก็ได้ระลึกว่าท่านได้ทำอันนี้กับเราได้ทำสิ่งนี้ให้ได้บางทีก็ได้ให้สิ่งนี้ได้อุปถัมภ์ค้ำชูสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เคยทำได้เคยให้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อท่านละไปแล้วเราก็มาระลึกถึงท่านก็ด้วยการตามทำทักษิณานุปทานหรือทำบุญทำกุศลบางคนบางท่านก็บำเพ็ญตนให้อยู่ในศีลในทานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปถึงท่านด้วยไม่ว่าท่านจะจากไปนานแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าท่านรู้ว่าเราวันนี้เราได้ทำสิ่งดีๆแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องภูมิใจไม่ว่าใครก็ต้องดีใจด้วยเหมือนแม่ที่เห็นลูกได้ดิบได้ดีหรือว่ามีความสุขอยู่ดีมีสุขอย่างเงี้ยแล้วยังระลึกถึงท่านด้วยเป็นใครก็ดีใจก็มาระลึกถึงกันอย่างนั้นก็คือวันบุญศาสตร์เดือน10แต่ทีนี้พอได้มาระลึกว่าได้ทำบุญในส่วนนี้แล้วก็ได้มาระลึกว่าระลึกถึงความตายด้วยเพราะความตายนี่เป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติแต่ว่าในยุคสมัยนี้แม้แต่คำว่าต่ออายอหรือตายเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้แบบปกติบางทีก็เห็นญาติโยมบางท่านต้องใช้คำว่าตุย
1: พอ
0: พูดคำว่าตายแล้วมันอะไรนะมันไม่เข้าหูเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติว่าเรามีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาพอเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ไม่ประมาทเท่านั้นเองส่วนจะพูดคำพูดต่างไปแต่ว่าความเป็นธรรมชาตินี้มันก็ยังคงอยู่เราก็ต้องพบเจออยู่ดีพอรู้อย่างนี้แล้วก็มีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เคยถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอย่างเงี้ยก็ทั้งถามพระถามอะไรต่างๆพระอานนท์ก็ตอบนะตอบปัจจุบันวันละ100ครั้งพระเจ้าข้าโดยประมาณถ้าระลึกถึง100ครั้งยังตั้งอยู่ในความประมาณอยู่นะระลึกถึงความตายที่เข้ามาสู่แต่ละคนนะทุกลมหายใจเข้าออกนะอย่างนี้คือถามลงมาเรื่อยๆจากเป็นร้อยครั้งเป็นวันเป็นเช้ากลางวันเย็นเป็นอย่างเงี้ยถามมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกลมหายใจถามลงมากระทั่งทุกลมหายใจว่าต้องระลึกถึงขนาดนั้นแหละถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั่นก็คือทุกลมหายใจจริงๆเวลาเราระลึกแล้วเนี่ยไม่ได้ระลึกเพื่อให้หดหู่แต่เพื่อให้ระลึกให้เห็นความจริงว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาของเรานี่ก็สำคัญมากสำคัญเกินกว่าที่จะมาโกรธอะไรนานๆอะไรอย่างเงี้ยมาเสียใจอะไรนานๆพอมันได้ระลึกถึงความตายมันเห็นความจริงว่ามันไม่ต้องโกรธนานก็ได้นะไม่ต้องหลงนานก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเวลาไม่ต้องเครียดนานๆก็ได้พอระลึกถึงความตายจริงๆจังๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยนะจากที่เคยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแค่มองหน้านี่ก็เรื่อง

0: ใหญ่แล้วใช่ไหมคุณโยบางคน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพอเราได้มาระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาต้องรับภาคจากของรักของหวงไปอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาพอระลึกอย่างนี้บ่อยๆจากที่เคยมีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่เรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเอออันนั้นมันไม่ต้องเป็นเรื่องก็ได้อันนี้มันไม่ได้สำคัญเลยไม่ได้สาระเลยเพราะอันนี้มันคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆก็มีบางทีรู้ว่ามันต้องคิดมากแต่พอมันออกจากความคิดมากไม่ได้บางทีก็รู้ตัวนะว่าบางครั้งเรื่องที่เราคิดมากมันไม่ต้องคิดก็ได้แต่ว่ามันออกจากวังวนนั้นไม่ได้คุณโยมบางคนบางท่านก็เคยอาจจะเคยเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้ก็ลองระลึกถึงความตายนี่แหละเป็นการตั้งสติว่าเออไม่ว่าเราจะกำลังจะเจอกับเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนแต่พออยู่หน้ามัจจุคือความตายแล้วเราผัดวันไม่ได้เลยเราผัดเพี้ยนไม่ได้เลยขออีกสักนาทีก็ไม่ได้คือไม่ได้เลยพอไม่ได้อย่างนี้แล้วอะไรที่มันสำคัญเราก็จะเริ่มทำเอออะไรคนที่สำคัญในชีวิตของเราเราก็จะพูดดีๆต่อกันทำดีๆต่อกันคนที่สำคัญเราก็จะได้ให้ความสำคัญให้สมกับที่ท่านเป็นผู้มีความสำคัญต่อเราส่วนอะไรที่มันไม่สำคัญหรือไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของอะไรเราก็จะได้ลดบทบาทลงเอาพอประมาณจะได้ไม่หลงมากเกินไปได้สติพอสมควรอย่างเงี้ยคุณโยมเชิญพรถ้าได้ระลึกอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เราหดหู่แต่ทำให้เรามีกำลังใจจะทำให้เราได้สติพอเราได้สติมีกำลังเราก็จะเลือกได้เลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้พอรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นโทษนะอันนี้เป็นประโยชน์นะมันจะเห็นความจริงว่าเอออันนี้ฉันบางทีที่ทำอยู่นี่ไม่ได้อยากทำเลยไม่ได้ชอบทำเลยแต่เราก็จะรู้ว่าเราทำเพราะอะไรเราก็จะรู้เหตุรู้ผลแล้วทีนี้พอรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้เราก็จะทำต่อไปได้แม้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็ตามแต่พอเอาคำถามตัวโตๆมาถามว่าเออความตายอยู่ต่อหน้าลมหายใจเรานะเรายังจะทำสิ่งนั้นอยู่ไหมยังทำสิ่งนี้อยู่ไหมถ้าจะทำเพราะอะไรถ้าจะไม่ทำไม่ทำเพราะอะไรถามอย่างนี้เรื่อยๆพอถามเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะได้สติคุณโยมจะได้สติพอได้สตินั่นแหละท่านเรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทได้ทุกลมหายใจนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทจริงๆเจริญพร
1: สาธ
0: ุ
1: ค่ะพระอาจารย์เวลาฟังพระเนี่ยฟังดูทุกอย่างเหมือนง่ายมากเลยนะคะพระอาจารย์
0: คือต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำว่าหลวงพ่อเจ้าคุณเทพที่อาตมาเคยฟังท่านใช้คำว่าหลายๆน้อยมันก็มากหลายๆมากมันก็มีพลังคือการได้ระลึกถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจบแต่ว่าเมื่อเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำทีละน้อยละน้อยเหมือนสายน้ำที่ไหลลงมาทีละหยดทีละหยดจนเป็นสายพอทำบ่อยๆทำจนชินทำจนกระทั่งมันเริ่มติดเป็นนิสัยจนชินคราวนี้แหละเราจะเห็นเราจะได้สติว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากเลยนะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะฝนตกรถติดไฟแดงอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหอะไรมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าความตายหรือมรณานุสติสิ่งที่เราทำเราก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเวลาของเราเนี่ยมันมีค่ามากเลยมันจะพลาดเวลาเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจู่มาปุ๊บไม่ได้เลยขอหน่อยก็ไม่ได้เลยทีนี้ใครล่ะคนสำคัญใครล่ะเรื่องอะไรดีๆที่เราจะควรทำควรพูดเออวันนี้โทรศัพท์ไปหาคุณแม่หน่อยไปหาคุณลูกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นพูดประโยคที่ควรพูดซิขอบคุณสักหน่อยเออนี่ทำอันนี้ให้นะขอบคุณมากเลยนะ อะไรที่ยังไม่ทันได้ขอโทษขอโทษนะวันนั้นวันนี้อะไร

0: ไอ้ที่มันติดค้างในใจพอมันเอาความตายมาวางอยู่ตรงหน้าเรามันจะกล้ามากขึ้นเลยคุณโยมอย่างที่ไม่เคยกล้าน่ะพอมันอยู่ต่อหน้ามัจจุความตายนั้นน่ะเรากล้าเลยจากที่มีอีโก้มีอะไรอย่างเงี้ยอีโก้นี่เขาเรียกว่าอะไรความถือตัวตามถือตัวถือตนเยอะๆแต่พอเราระลึกถึงอย่างเงี้ยความถือตัวถือตนเราก็จะน้อยลงด้วยทำให้เราสามารถหลีกสิ่งที่เป็นโทษรับสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีสติเลือกทำต่างๆได้มากขึ้นทำอะไรก็มันจะดีขึ้นอย่างน้อยๆที่จะทำให้หดหู่ที่จะอะไรมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าพอมันอยู่ต่อหน้าสิ่งที่มันผัดเพี้ยนไม่ได้แล้วอ่ะถ้ามันอยู่ต่อเรื่องเนี้ยมันไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วถ้าคำว่าตายมาถึงเนี่ยปุ๊บต่อให้เรื่องอะไรที่กำลังทำอยู่มันก็ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วก็แสดงว่าเราก็จะได้พิจารณาว่ายังไงต่อไปกันแน่วันนี้เป็นยังไงวันนี้อย่างน้อยก็ยังไม่ตายนะวันนี้จะเหนื่อยจะอะไรอย่างน้อยยังไม่ตายนะยังได้ทำอยู่หรือแม้แต่ได้ยินเรื่องไม่ดีได้เห็นเรื่องไม่ดีก็ยังไม่ตายก็ยังไม่ตายยังได้ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยคุณโยมคือมันจะเป็นมุมมองที่ดีให้เราได้มีพลังคือระลึกแล้วเพื่อให้ใจมีพลังไม่ใช่ระลึกแล้วให้ใจห่อเหี่ยวเตือนก่อนระลึกแล้วทำให้เรามีสติทำให้เรารู้ตัวทำให้เราเลือกอย่างมีสติปัญญาเลยสติมาปัญญาเกิดเป็นอย่างนั้นเลยคุณโยม
1: ค่ะอย่างที่บอกค่ะพระอาจารย์เวลาฟังพระท่านเทศสอนบอกกล่าวอะไรมันง่ายจังเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่ามันเทียบในเทียบกับชีวิตจริง
0: พูดมันก็ง่ายก็ลองมันต้องลงมือทำเพราะว่าหลักความจริงหรือธรรมะหรือธรรมชาติหรือความเป็นจริงต้องลงมือทำวันละ5นาที10นาทีก็ได้ก่อนนอนหรือตื่นนอนหรือตอนที่ระลึกได้ทำให้เป็นความสม่ำเสมอเหมือนเราวิ่งทั้งชีวิตหรือวิ่งมาราธอนเป็น100กิโลเป็น40กิโลเราจะวิ่งออกตัวแรงๆ4คูณ100ก็ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆไปสม่ำเสมอทำทุกวันวันละนิดวันละหน่อยมากบ้างก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทำทุกวันอย่างเงี้ยคุณโยมพอมันทำไปเรื่อยมันจะเหมือนสายน้ำที่มันต่อกันเป็นสายตอนแรกมันก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พอทำไปทุกอย่างมันจะชัดมันจะทำให้เราเลือกสิ่งที่มันดีกับเราจริงๆแล้วอะไรที่มันบางทีมันติดอยู่เล็กๆน้อยๆก็มีนะความเครียดความโมโหโทโสค่ะแต่พอมันอยู่กับหน้าความตายปุ๊บจบเลยมันทำให้ไม่สะดุ้งเลยใจเราไม่สะดุ้งเลยแหละทำให้กล้าเลยบางทีก็ทำให้กล้าทำให้หานกล้าไม่สะดุ้งแล้วก็ไม่ยุ่งใจพอมันอยู่ต่อหน้าความตายลองเอาความตายมากองไว้ข้างหน้าเราเนี่ยนาทีข้างหน้าจะตายแล้วนะคราวนี้เรื่องที่กำลังปวดหัวเครียดอะไรทุกอย่างเบาเลยเพราะว่ามันไม่ใหญ่กว่านั้นแล้วเรื่องอะไรมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้แล้วก็แสดงว่าไอ้ที่ทำอยู่นี่คือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็ทำต่อไปทำไปด้วยรอยยิ้มด้วยขันติสุรจะไปแล้วก็เบิกบานเหมือนอะไรนะเหมือนเรื่องนิทานที่ว่าเด็กมาถามพระพุทธเจ้าว่าดอกไม้หรือว่าชีวิตเนี่ยเราจะเกิดมาทำไมเกิดมาก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาต้องตายก็เลยถามว่าเห็นดอกไม้นั่นไหมเห็นเจ้าข้าแล้วดอกไม้นั่นคนก็ปลูกนะมันสวยงามแต่คนก็ยังปลูกแล้วคนที่ปลูกนะเขาก็รู้นะว่าดอกไม้มันอยู่ได้ไม่นานแต่เขาก็ยังปลูกมันถึงแม้มันจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันคนก็ยังปลูกมันเพราะดอกไม้นั้นมันสวยงามชีวิตนั้นก็เหมือนกันเหมือนดอกไม้ที่มีวันที่

0: ร่วงโรยแต่ว่าในระหว่างที่เป็นอยู่นั้นมันก็เหมือนดอกไม้ที่สวยงามรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องร่วงโรยลาไปตามกาลเวลาแต่ช่วงที่ดอกไม้ได้มันเบ่งบานมันก็สวยงามมันก็งดงามชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณโยมชีวิตเราพอได้ระลึกอย่างนี้แล้วทุกๆวันเวลามันก็เหมือนดอกไม้ที่ยังคงสวยงามไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรแต่เมื่ออยู่หน้าความตายปุ๊บกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเป็นเรื่องสวยงามดีก็ตามไม่ดีก็ตามล้มเหลวผิดหวังอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่สวยงามให้เราได้เรียนรู้เจริญพร
1: ค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์พอฟังอย่างนี้แล้วก็นึกถึงว่าจริงๆขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีงานบุญต่างๆที่เรามีและสอดคล้องกับในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยอย่างช่วงของงานบุญเดือน10แล้วก็อีกหลายๆประเพณีนะคะที่ทำกันอยู่ทั่วทุกภาคเนี่ยบางทีเราก็หลงลืมถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงจุดประสงค์หลักกันไปเยอะเหมือนกันส่วนมากก็จะเป็นเราจะเห็นถึงความสนุกสนานคลื่นเครงกันนะในส่วนหนึ่งเนาะก็หลงลืมในส่วนสาระสำคัญแก่นที่สำคัญของประเพณีนั้นๆไปว่าเออเรามีอะไรแฝงอยู่ในนั้นแฝงอย่างแยบยลจนคนทุกวันนี้คนหาไม่เจอค่ะอาจารย์ว่าแฝงอะไรอยู่
0: ตามเวลาคุณโยมตามการเวลาเพราะว่าศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ด้วยการปฏิบัติท่านบอกว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการศึกษาการปฏิบัติพระศาสนาก็ยังคงอยู่ตราบนั้นเชิญก่อนเมื่อได้มีญาติโยมญาติโยมได้รับรู้รับทราบและได้น้อมนำปฏิบัติก็ยังคงอยู่ตราบนั้นเสาพันต้นก็ดีวัดพันหลังก็ดีวิหารพันหลังก็ดีไม่อาจคงพระศาสนาไว้ได้แต่การได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนรู้เห็นด้วยตนเองนั่นแหละจะคงพระศาสนาไว้ได้ตราบนานเท่านานที่ยังมีคนศึกษาและปฏิบัติสืบไปอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าวันไหนแต่ถ้าหากเรายังรู้ว่าความจริงมันเป็นประมาณนี้อริยสัจ4เป็นประมาณนี้ก็น้อมมาปฏิบัติเพื่อให้ตนนั้นมีทุกข์น้อยลงไม่ใช่เอาสุขมากขึ้นนะให้ทุกข์น้อยลงไอ้ความทุกข์น้อยลงนั่นแหละมันคือความที่เรามีสุขตอนเราทุกข์น้อยลงมันก็เบาลงอ่ะเหมือนอากาศมันที่เคยร้อนมันร้อนน้อยลงมันก็คือเย็นนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยได้มาแล้วได้ว่าท่านได้จากไปแล้วก็จริงท่านบอกว่าจากไปนี่จากไป2ครั้งครั้งที่1คือรูปร่างกายจากไปแต่ครั้งที่2เนี่ยคือจากไปจากความทรงจำของเราถ้าตราบใดที่ยังมีคนจำได้นะท่านก็ยังอยู่ในฝันเรานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แม้แต่อัตมาก็ยังฝันเห็นโยมแม่บ้างโยมป้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เวลาฝันเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านไปแล้วเป็นนานเป็น10 20 30 40แต่ฝันทีไรท่านก็ยังอยู่ทีนี้พอมาระลึกถึงวันนี้แหละวันที่11ที่เราจะถึงเนี่ย11ตุลานี้ก็เป็นวันเรียกว่าวันบุญศาสตร์เดือน10หรือวันศาสตร์ไทยได้มาระลึกถึงท่านกันท่านผู้มีคุณของเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาท่านก็ไม่ได้จากไปไหนจากไปก็แต่เพียงรูปร่างกายนะรูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติก็คือรูปร่างกายนั้นยังเสื่อมค่าเสื่อมสลายไปแต่ว่าชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีบุญกุศลทั้งหลายที่ทำไว้ไม่ได้จากไปไหนยังขจรกระจายไปให้คนทั้งหลายได้กล่าวขานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้มาระลึกถึงกันระลึกถึงความตายว่าพอระลึกถึงอย่างนี้อยู่ตรงหน้าวันละเท่าไหร่ก็ได้จะหลายครั้งก็ได้ยิ่งมากก็ยิ่งดีแต่การระลึกถึงแล้วก็ระลึกถึงให้มีกำลังใจไม่ใช่ระลึกถึงให้หดหู่ใจถ้าระลึกถึงแล้วให้มีกำลังใจแบบนี้ว่าอะไรที่หนักทั้งหลายนี่ก็สามารถเบาลงได้ถ้าอยู่ต่อหน้าความตายแล้ว เรา

0: ก็ได้มาระลึกกันอย่างนี้คุณโยม
1: ค่ะสาธุค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะที่เราสามารถที่จะน้อมรำลึกไปถึงธรรมะของพระพุทธองค์ให้กลับมาเตือนสติสอนตัวเราได้ในขณะที่เรายังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็หลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยตามงานบุญงานประเพณีต่างๆก็มักจะเกิดเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆจะด้วยสถานการด้วยเหตุใดๆก็ตามแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับรู้และเข้าใจว่าประเพณีนั้นๆเนี่ยก่อเกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรเหตุอะไรหลายๆครั้งเราก็มักจะเห็นว่ามีการเรื่องราวของการทำร้ายอะไรเกิดขึ้นในงานประเพณีต่างๆแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปก็น่าจะลดน้อยถอยลงเรื่องราวของการที่จะเกิดเหตุต่างๆในงานประเพณีต่างๆและงานอื่นๆสิ่งอื่นๆด้วยสถานการณ์สถานที่อื่นๆด้วยเช่นกันนะคะหากเรารู้จักที่จะนำน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการระลึกนึกถึงความตายหรือมรณานุสติเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจเราทุกขณะค่ะนาทีสุดท้ายก่อนจากกันค่ะในวันนี้ค่ะพระอาจารย์มีอะไรอยากฝากไว้นิมนต์ค่ะ
0: ขอฝากไว้เป็นกลอนนะคุณโยมนะท่านโบราณอาจารย์ท่านได้ประพันธ์ไว้ท่านบอกว่าระลึกถึงความตายสบายนะมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจเจริญพร
1: สาธุค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ครบถ้วนมากทีเดียวนะคะเรื่องราวของงานบุญประเพณีบุญเดือน10ศาสตร์เดือน10ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะคะทำกันทั่วทุกภาคแต่เราอาจจะหลงลืมไปว่าเกี่ยวข้องกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ฝากไว้อย่างไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของการมีสติในการระลึกนึกถึงความตายมรณานุสตินอกเหนือจากความกตัญญูกตเวทีที่ระลึกนึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนทีเดียวค่ะเรื่องราวที่นำมาฝาก

0: ในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพระมหาธีรวัฒน์ธิตคุโนนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวลุวนารามหรือวัดไผ่เขียวเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาช่างซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM ขึ้นความถี่ 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 นถึง 8:55 นหรือใกล้ๆ 9:00 นเนี่ยนะครับรายการพูดจาภาษาช่างนี้ก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

0: เชิญรุ่นพี่รุ่นน้องมาเล่าเรื่องราวตำนานต่างๆทั้งหลายชีวิตที่ผ่านผลในคณะเองวันนี้ผ่านผลจริงๆครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าวิทยากรเราผ่านผลขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนต่างๆให้กับรุ่นน้องๆทั้งหลายที่จะเข้ามาเรียนหรือว่ากำลังเรียนอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเราเรียกว่านายช่างได้ไหมนายช่างหญิงนะครับคุณนริษาศิลปะพิบูลท่าน อยู่วศ2521ก็แปลว่าเข้าเรียน2521นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจบเมื่อไหร่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสนใจนะ เราสนใจตอนเข้าอย่างเดียวครับก็ชื่อเล่นก็น้องอ้อนะครับขอเรียกน้องอ้อกันแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับน้องอ้อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็น้องอ้อนี่ก็จะเป็นเอาเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมเหมือนในคราวที่สัมภาษณ์ศิลปชัยก็ต้องบอกกันบอกว่าท่านเป็นเรียกว่าอะไรเดียนักโลหะวิทยาใช่ไหม
1: นักโลหะวิทยาน
0: ักโลหะวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรมประจำปีพ.ศ. 2565นะครับคำว่านักโลหะวิทยาหมายความว่าเรียนโลหะล่ะนะครับเรียนทางด้านของโลหะวิศวกรรมโลหะการต่างๆทั้งหลายล่ะทีนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือว่าเล่าชีวิตในการเรียนหน่อยเป็นไงว่าในระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยนะมีชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวีรกรรม เขาบอกว่าเห็นว่าปีนตึกด้วยนะครับมันมาได้ยังไงนะลองเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: ก็เรียนโลหการเนี่ยตอนปีหนึ่งเขาเลือกภาคกันตั้งแต่ปีหนึ่งนะสมัยนั้น
0: ครับ
1: ก็ได้เรียนโลหการภาคคณะเลือกให้ตามคะแนนที่ entrance เข้ามาได้เรียนโลหการเสร็จแล้วอาจารย์มนัสซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยอาจารย์ก็ถามตั้งแต่วันแรกที่เห็นหน้ากันอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ถามว่าจะย้ายภาคเมื่อไหร่ท่านบอกผู้หญิงใครก็ไม่เรียนกันหรอกก็ยังไม่ได้ตอบอาจารย์พอดีวันนั้นแหละวันที่อาจารย์ถามอาจารย์ก็พานิสิตปี4ไปโรงงานก็เลยตามเข้าไปด้วยก็ปรากฏว่าพี่ๆเขาไปดูโรงหล่อมันก็เห็นเตาเทเหล็กมันออกมาร้อนเลยแล้วก็สวยมากสีสวยที่สุดที่เคยเห็นอะไรมาในโลกนี้มันสวยจริงๆสว่างสวยตัดสินใจตรงนั้นเลยอ่ะไม่ย้ายหนูจะเรียนให้นี่หนูชอบก็กลับมาบอกอาจารย์ที่คณะบอกหนูไม่ย้ายอาจารย์ก็ทำหน้างงๆเอาไม่ย้ายก็เรียนไปเวลาเรียนก็ตั้งอกตั้งใจเรียนมากแล้วก็มีคนมาเรียนในภาคนี้อยู่10คนนะมาเรียนไปแล้วเหลือ2แต่ว่าก็ตอนเริ่มต้นก็เรียน10คนการที่เรามีคนน้อยก็อบอุ่นมากอยู่ในตึกสลับระดาวันแล้วก็มีพี่ๆดูแลอย่างเป็นอย่างดีอ๋อเป็นรุ่นที่8
0: ครับ
1: นะก็เขามีกันมาแล้วหลายรุ่นนะก็เป็นรุ่นที่8ก็พี่ๆที่เขาดูแลเขาก็จะมีห้องประชุมแล้วก็เราก็ไปนั่งอยู่ในห้องนั้นมีขนมมีอะไรกินดีมากการอยู่ที่นั่นมีพี่มีอาจารย์แล้วเวลาอาจารย์ดูแลเนี่ยเวลาเนื่องจากมีนักเรียนน้อยอาจารย์ดูแลเวลาสอบแล้วได้คะแนนไม่ดีเนี่ยต้องไปเรียนพิเศษนะครับอย่างเช่นวิชา drawing วิชา drawing เนี่ยอาจารย์บอกว่าขึ้นไม่ได้ได้ F ได้ D doc ก็อาจารย์ที่ปรึกษาสมัยนั้นอาจารย์เสถียรอาจารย์บอกว่ามันสำคัญสำหรับชีวิตเพราะฉะนั้นไปเรียนพิเศษก็เลยต้องเขียนเพลทตั้งที่เรียนจบไปแล้วเขียนเพลทมันทุกวันเลยอาจารย์ให้เขียนไปส่งแล้วก็ไปติดต่ออาจารย์ที่เครื่องกลให้ตรวจให้ทุกวันจนกว่าจะเป็นที่พอใจของอาจารย์จึงเลิกเรียนได้แล้วก็มันก็มีเรียนเยอะมีเรียนวิชาโลหะวิทยาเนี่ยก็จะมีอาจารย์มาสอนเรื่องแมงกานีสสตีลไอเราเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยเชื่ออาจารย์บอกแมงกานีสสตีลเนี่ยมันกระแทกแล้วมันจะแข็งขึ้นตัดไม่ขาดไม่เชื่อเว้ยอาจารย์ก็มีเหล็กมาให้อาจารย์บอกเนี่ยมันอันนี้แหละมันได้แมงกานีสสตีลก็เอาไปตัดเลยตัดมันก็ดังตั้งแต่ชั้นบนอยู่ชั้น2หรือชั้น3ที่มันมีเครื่องตัดปุ๊บดังไปทั้งตึกสั่นสะเทือนไปทั้งตึกมันก็ไม่ขาดจนกระทั่งมันก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเราก็จะตั้งดัดให้มันขาดมันก็ไม่ขาดในที่สุดเศษเหล็กกระเด็นเข้าตามไม่มีก็อกเกิลด้วยความเป็นเด็ก
0: ไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นนิรภัย
1: คือใส่แว่นตาเฉยๆก็ตัวเองตาสั้น
0: เอาตาเนื้อๆเลยนะ
1: ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลอันนั้นก็จบลงด้วยการไปโรงพยาบาลและเรียนรู้จำแม่นเลยค่ะแมงกานีสสตีลมันแข็งเมื่อกระแทกไม่มีวันลืมอีกแล้วต่อมาก็ทำแลบอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแลบไอ้เรื่องปีนตึกที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือทำแลบอันนั้นมันรุ่นจะเป็นเหล็กน้ำพีหรืออะไรเนี่ยเป็นดาบแล้วอาจารย์ก็ให้ขัดเราก็อยากรู้มากเหล็กน้ำพีแล้วก็รวมทั้งอยากรู้ว่ามีผีไหมด้วยก็ ขัดใหญ่เลยแล้วก็ส่องดูอยู่ในตึกเขาก็กลับบ้านเนี่ยไปหมดแล้วรวมทั้งนายหยด

0: ขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนเพราะเราขัดอยู่เงียบๆไม่ได้ทำเสียงดังอย่างคราวที่แล้วก็เขาก็เลยกลับบ้านกันหมดแล้วเราก็เลยเปิดลงข้างล่างเขาไปกันหมดแล้วก็ออกไม่ได้ข้างบนมันมีหน้าต่างที่อ้ออยู่มันมีหน้าต่างอ้อก็ออกหน้าต่างมาอยู่ที่ระเบียงแล้วก็มองซ้ายมองขวา แล้วก็ลงมาทางรู้สึกจะเป็นทางระบายน้ำแล้วก็มียามเห็นไม่รู้นายหยดหรือคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเขาก็ไปบอกอาจารย์มนูที่เป็นหัวหน้าภาคเขาบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์ในตัวอ้วนน่ะมันปีนตึกลงมา ตอนเช้าอาจารย์ก็เรียกไปถามทำอะไรไปปีนตึกลงไม่ได้ ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องนอนในตึกก็เลยเป็นอันว่าต้องปีนตึกกลับลงมาก็พอเรียนไปนะก็พอปีสักปีสามก็ไปค่ายก็เป็นคือทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดทุกอย่างเอากิจกรรมค่ายพอไปค่ายเนี่ยเพื่อนๆก็ไปถึงเพื่อนผู้ชายเราไปเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเริ่มต้นแทนที่จะเริ่มต้นด้วยการสร้างอะไรเขาสร้างส้วมก่อนสร้างส้วมให้เราก่อนเสร็จแล้วสร้างส้วมเสร็จแล้วเราก็เดินไปกันไปอาบน้ำเดินไปอาบน้ำจำไว้ว่าบนต้นไม้นี้มีดอกไม้สีชมพูเดี๋ยวเรากลับมาเราต้องเจอปรากฏว่าขากลับดอกไม้มันไม่มีหลงทางอ่ะเขาต้องไปตามผู้ใหญ่บ้านตามตำรวจมาตามเราออกจากป่าหลังจากที่เรากลับมาแล้วก็พบว่าเขาก็บอกว่าพวกผู้หญิงที่ไปน่ะทำน้ำในบ่อเขาอ่ะเป็นน้ำเสียหมดเลยเพราะเราใช้สบู่อาบน้ำในบ่อ
1: โอเค
0: ก็มีวีรกรรมอีกมากมายนะฮะแล้วก็ทำรถแข่งทำรถแข่งนี่สนุกมากทำรถแข่งนั้นอยู่ปี3จะขึ้นปี4แล้วอ้นเขาอยู่เครื่องกลเขาทรงศักดิ์บุรีคุณเขาอยู่เครื่องกลเขาก็ไปสมัครแข่งไมเดชมาราธอนเราก็ช่วยกันทำอ้อนรับผิดชอบตัวถังและโครงสร้างรถโอ้โหเราเรียนเมดเพราะฉะนั้นโอ้โหวิชาการเปิดตำราเหล็กอะไรดีเหล็กอะไรดีไปซื้อเหล็กที่เขาขายเหล็กต้องหัวสีแดงสีเหลืองสีอะไรเลือกกันใหญ่เลยตอนแรกๆนะคันแรกๆแพงมากเหล็กแพงมากทำไปได้เยอะแยะเลยกองเต็มถนนแล้วในที่สุดวันหนึ่งก็เลือกเหล็กที่ชื่อว่าสตีลคอนดูตมันเป็นเหล็กสำหรับทำท
1: ่อท่อใช
0: ่ทำท่อร้อยสายไฟเราเพราะมันเบาเราก็เลือกไอ้อันนี้มาเสร็จแล้วก็เอากลับมาที่คณะแล้วออกแบบกันใหญ่เลยว่าแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อมยิ่งเชื่อมมันยิ่งกุดเชื่อมเท่าไหร่มันก็ไม่ติดมีน้องคนหนึ่งมันชื่อจรวดน้องเดินมาบอกพี่ไอเนี่ยมันไม่เชื่อมอย่างนี้มันต้องเชื่อมแก๊สไปโรงงานผมก็ช่วยกันแบกมันขึ้นรถไปที่โรงงานพ่อเพื่อนก็เชื่อมให้ก็เรียบร้
1: อ
0: ยในที่สุดเราก็มีเหล็กมีโครงสร้างเป็นสวยๆอย่างนี้กลับมาลงมาคณะกลับมาถึงความเป็นเอนจิเนียร์เด็กของเราเราออกแบบดีมากแต่เราลงไปในรถไม่ได้เพราะเราไม่ได้เผื่อพื้นที่ทำงานทำให้เราเรียนรู้ว่าการออกแบบของเรามันห่วยขนาดต้องตัดถึงจะลงไปได
1: ้
0: นั่นก็รอบที่หนึ่งที่เราเรียนรู
1: ้
0: ต่อมาก็ทำรถแต่ละก็มีล้อเป็นล้อจักรยานก็วิ่งไปบนถนนวิ่งในจุฬาเนี่ยค่ะมันก็มีกึ้งเวลาข้าไปกึ้งอ่ะล้อมันก็บิดแล้วมันกลายเป็นเลข8ร้อนถึงอาจารย์เสือมาอาจารย์บอกมึงเรียนเครื่องกลกันภาษาอะไรไม่รู้จักคำว่า rigidity เหรออีล้อจักรยานเนี่ยมันซี่หนึ่งมันบิดอะมันที่เหลือมันก็บิดหมดเออถึงได้มีรถเต็มเลยเพราะว่ามีเลข8เต็มเลยมีล้อเต็มตังก็หมดไปในที่สุดรถคันสุดท้ายที่เราจะไปแข่งมันจะไปแข่ง2คันเนี่ยมันทำด้วยเศษเหล็กครับเพราะตังหมดแล้วอันนี้ซื้อไปซื้อเศษเหล็กที่ร้านเหล็กร้านเดิมแต่คราวนี้ไม่สเปคละเหล็กทำได้ก็ได้ทำรถแข่งแล้วไปแข่งแล้วชนะนะคะได้ไปออกทีวีด้วยชนะที่1
1: ยอดเยี่ยม
0: แล้วก็ได้ที่คันหนึ่งได้ที่1คันหนึ่งได้ที่3ไอ้คันที่นั้นได้ที่3เนี่ยเพราะว่าน้ำมันมันประหยัดมากกว่าคันที่1อีกแต่ว่าน้ำมันมันไหลออกเพราะเราไม่ได้ดีไซน์สำหรับเวลามันร้อนแล้วมันจะไปไหนมันก็ออกข้างนอกเราเห็นแล้วน้ำมันรั่วเรานึกว่าเราจะแพ้ได้ที่3
1: okay.
0: แต่เราทำเองเราไม่ได้ไปจ้างใครทำเลยเราทำเองทั้งคัน
1: ยอดเยี่ยมดีงาม
0: แล้วอ้อก็ไปทำงานพอที่ก็เรียนจบแล้ว
1: ที่นี่ทำงาน
0: ไปทำงานไม่ทำงานก็
1: เริ่มทำงานที่ไหน
0: ที่บริษัทนวโลหะไทยในเครือปูนซีเมนต์ไทยเมื่อไปทำงานเนี่ยวันที่ไปสัมภาษณ์งานนั้นยังไม่ได้ทำเขาเรียกไปสัมภาษณ์ก็ขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยขึ้นรถไฟไปแล้วปุ๊บเขาก็มารับไปโรงงานแล้วในห้องสัมภาษณ์เขาก็ไปกับชาร์จไปกับเพื่อนสองเพื่อนเรียนจบกันสองคนในห้องสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเป็นผู้หญิงจะทำอะไรได้ด้วยความที่คิดว่าเขาไม่รับแน่ก็เลยบอกว่าก็ลองรับหนูมาดูสิคะจะได้รู้ว่าหนูทำอะไรได้ ในที่สุดเขาก็รับทั้งสองคนจบแค่สองคนนะปีนั้นรับไปทำงานนี่พอไปทำงานแล้วปุ๊บก็ต้องมีในสร้างที่อยู่โรงงานต้องอยู่เวรหมายความว่าสแตนบาย24ชั่วโมงเป็นเวลา1สัปดาห์เขาก็บอกว่าอ้อไม่ต้องอยู่ละกัน

0: เป็นผู้หญิงก็เลยบอกทันทีนาทีนั้นแล้วก็อยากจะบอกนิสิตหญิงทุกคนให้รู้ว่า
1: ต้องอยู
0: ่ต้องขออยู่ด้วยต้องทำเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยถึงเวลาประเมินผลเวลาประเมินอะไรก็ตามอีวาลูเอทอะไรก็ตามก็จะต้องมีบอกคนนี้ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได
1: ้ก็เลยต้องยกเว้น
0: ทำให้ได้ทุกอย่างไม่มียกเว้นทำเหมือนแล้วที่สำคัญคือเวลาทำเหมือนกันเป็นในผู้หญิงเนี่ยทำเหมือนกันเท่ากันเขารู้สึกว่าเราเก่งกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิง
1: ใช่
0: แล้วถ้าเผื่อทำพลาดไปก็เอ้ยช่วยแกหน่อยแกเป็นผู้หญิง
1: เพราะนั้นเนี่ย
0: น้องๆก็ต้องสู้อ่ะต้องทำให้เหมือนอยู่โรงงานก็ต้องสู้กับเขาเวลาไปทำงานทำอะไรก็ทำด้วยเพราะเราไม่รู้อย่างเรื่องเครื่องกลยังไม่รู้เลยเรื่องอะไรที่มันเป็นเครื่องจักรโรงงานมันต้องมีเครื่องจักรไอ้เรื่องเมทัลลอจีเนี่ยโอเคละเราเก่งถึงจะเก่งก็ตามก็ยังมีเรื่องขำแต่เล่าเรื่องขำก่อนคือเดินเข้าไปในโรงงานแล้วเขากำลังตรวจงานไอ้เราแหมนักวิชาการเห็นเขาตรวจเขาก็เขียนในรายงานว่าตามมดมันเป็นไฟวิวชิ้นใหญ่เลยนะหนักสัก20โลได้เขาบอกตามมดเฮ้ยไม่ใช่อ่ะทำไงไปบอกเขาก็ไม่เชื่อนะเราเป็นเด็กโรงงานมันอยู่ลึกเข้าไปเลยนะคะสักโลนึงได้มั้งแล้วก็เดินแบกไอ้ไฟวิวเนี่ยออกมาหาพี
1: ่
0: ที่ออฟฟิศพี่สนินเขาเป็นเอนจิเนียร์รุ่นพี
1: ่
0: พี่นินไอ้นี่มันทำไมตามมดก็หัวเราะใหญ่เลยเขาบอกว่าคนในโรงหล่อเขาก็เรียกแผลอะไรที่มันเป็นรู้ว่าตามมดนั่นแหละวะตั้งแต่นั้นเราก็ได้เรียนรู้แล้วเวลาไปทำงานก็จะเจอทุกโรงไม่ว่าโรงไหนรวมทั้งลูกค้าด้วยอะไรก็มดหมดอะแล้วเวลามันใหญ่ๆเขาก็บอกว่าตาช้างมันไม่ใช่ไงม
1: ัน
0: ไม่ใช่ไงนั่นอะไรงั้นใครเป็นน้องจบใหม่ๆก็อย่าไปตกใจกับตามมดตกใจมาแล้วตามมดเนี่ยตกใจมาแล้วนะไปทำงานแล้วก็มีตอนเริ่มต้นทำงานเป็นโปรเจกต์เอนจิเนียร์มันทำโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องมีประชุมกับญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญอะไรม
1: า
0: ก็ประชุมแล้วเวลาเราก็ไม่ได้เรียนพิมพ์ดีดเวลาเราเขียนเราก็เขียนมาให้เลขาพิ
1: ม
0: พ์ไอ้เลขาเนี่ยมันเป็นผู้ชายชื่อไอ้ส่วนไอ้ส่วนเนี่ยมันพิมพ์ตามความใหญ่ของนายคือนายใหญ่พิมพ์ก่อนนายเล็กพิมพ์ทีหลังไอ้ของเราก็ไม่ได้พิมพ์ตอนนี้เพราะเราเล็กสุดก็เลยบอกว่าไอ้ส่วนมึงหนีไป
1: กูเอา
0: พิมพ์ดีดอันเดียวลากพิมพ์ดีดแล้วไม่ได้พิมพ์แค่ตรงนั้นลากเข้าไปพิมพ์นอกประชุมด้วยก็เลยทำให้รีพอร์ตทุกชนิดต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะภาษาไทยมันพิมพ์ยากแล้วพิมพ์ก็ไม่เป็นก็เลยพิมพ์ตั้งแต่นั้นก็เลยชำนาญการพิมพ์ดีดมาตั้งแต่นั้นเลยเพราะนั้นก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ทันเวลาในวันการที่เราไปทำที่ห้องประชุมทำให้มันเสร็จเลยแล้วก็ถูกตรวจเลยครูเคลือที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะได้ตรวจเลยว่าเราเข้าใจผิดเข้าใจถูกแล้วก็ลงไปทำมันก็มีเรื่องอีกเยอะที่ทำงานเช่นพี่สาโรจน์พี่เขาสอนว่าให้ทำอะไรนะอย่าโง่ทำงานแบบเอาแรงเข้าสู
1: ้
0: ทำงานหล่อทดลอง
1: ทำงานให้ใช้สมอง
0: ใช่ไม่ให้ใช้แรง อยู่กัน3คนเอนจิเนียร์ด้วยกันจบจุฬาหมดทั้ง3คนนี่แหละคนนึงจบเมทด้วยเพื่อนเป็นรุ่นน้องแล้วก็อีกคน IE เราก็ทำงานหล่อทดลองมันย้ายผลิตภัณฑ์เนี้ยจากไลน์เนี้ยมันเป็นเบรกดามย้ายไลน์จากไลน์เนี้ยแล้ว capacity เต็มย้ายไปอีกไลน์นึงไลน์หน้าเหมือนกันเลยอีนี้อยู่ที่นี่รีเจค 5-6% ไปอยู่นู่น30เฮ้ยทำไงวะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะก็3คนก็ช่วยหล่อทดลองหล่อไปแล้วก็ขัดแล้วก็หล่ออยู่อย่างนั้น
1: อ
0: ่ะคือไม่ได้เอาสมองคิดเอาแรงคิดไปหล่อมันอยู่นั่นน่ะแล้วก็ทำอย่างนั้นอดหลับอดนอนไปอยู่กันในตะกร้าของตะกร้าขัดของพี่เขาเดินมาเฮ้ยทำงานอ่ะใช้ไอ้นี่ไม่ใช้แต่แรงร้องไห้นะจารย์ร้องไห้ร้องไห้แต่วันนั้นร้องไปเรื่อยเลยจนกระทั่งแบบรู้สึกว่ามันไม่เสียใจแล้วอ่ะแต่ว่าน้ำตามันไม่หยุดไหลพี่คนนั้นก็โดนผู้คนประณามทำอะไรมันไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้แต่ไม่รู้มันไม่หยุดไหลอ่ะ
1: มันน้อยใจ
0: เป็นอยู่หลายวันพี่ก็ต้องไปที่บ้านไปหาคุณแม่ที่บ้านขออนุญาตพาน้องไปทานข้าวไปปรับความเข้าใจก็มีแต่การทำงานแบบนี้นะครับบริษัทที่ในบริษัทที่มีพี่มีน้องอย่างนี้มีการเทรนเขาอบรมสั่งสอนเรามาอย่างดีเทรนมาอย่างดีจนกว่าเราจะไปทำงานได้ถูกเทรนอย่างดีมากวิธีเทรนของพี่เนี่ยก็อาจจะโหดร้ายแต่ว่าเขาจริงๆเขามีความเจตนาดีเช่นเขาก่อนอ้อจะไปเป็นเอนจิเนียร์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อจะอยู่หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาให้อ้อจัดตู้เยอะแยะเลยเต็มห้
1: อง
0: จัดอย่างนั้นอะเป็นอาทิตย์จัดแล้วมาดูไม่ได้จัดใหม่เมื่อน้องต้องจัดตู้จัดแฟ้มทุกแฟ้มเลยในที่สุดสิ่งที่อ้อรู้ก็คือพาร์ทชื่อพาร์ททั้งหมดมันมีพาร์ทอะไรบ้างแล้วรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จะมาหาเจอแล้วกว่าจะได้ไปทำงานเนื่องแบบเป็นผู้หญิงเขาไม่ปล่อยให้ลงไปง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยชาร์ตน่ะ เพื่อนจบไปด้วยกันไปทำงานแล้วมันบอกเหนื่อยใช่ไหมเลยเราก็ยังอยู่จัดแฟ้อยู่นั่นอ่ะพี่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเขายังไม่ได้เขาไม่ได้พูดเขารู้ว่าถ้าพูดเราก็ต้องเถียงเขาไม่พูดเขาก็สั่งให้เราจัดแฟ้อยู่อย่างนั้นแหละเราต้องเป็นผู้รู้อ่ะในที่สุดเนี่ยใครจะหาแฟ้มจะหาพลาดอะไรต้องมาถาม
1: ครับเรา
0: แล้วเราเองเราก็ทำงานได้เรารู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนหมดเลยรู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงไปทำงานวันที่จะลงไปทำงานวันแรกเขาก็ให้ไปดูโมดิ้งแมชชีนอันเล็กๆเรื่องเล็กก็ไปบ้านพี่ก็บอกว่ามันก็ยังปั้นไม่ได้อยู่มันขาดเอาก็เลยไปปั้นเสร็จแล้วมันก็ปั้นไม่ได้ก็เดินกลับมาหาพี่สารโรจน์พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงยังปั้นไม่ได้ค่ะก็ให้เราเล่าว่ามันเป็นอะไรบอกว่าอ๋อคิดว่าถ้ามันมีฝาไอ้ตัวที่มันมาสควีซตอนจบสควีซมันกดลงไปได้ในหีบมันจะดีพี่ก็บอกว่าเออแล้วทำไมมันไม่กดมันค้างอยู่ตรงนั้นมันมาค้างอยู่บนขอบหีบแล้วมันไม่ลงพี่ก็บอกไปที่ M5ไปที่ M5 ไปยืนดูซิว่ามันทำยังไงเขาไม่บอกนะเขาให้ไปดูเองก็ไปดูมันก็มาปุ๊บแผ่นสควิสที่มันลงมามันเข้ามาอยู่ในหีบไอ้นี่มันแผ่นสควิสมันอยู่นอกหีบเขามาบอกเขาพี่เขาบอกว่าเออแล้วต้องทำไงล่ะก็ต้องทำแผ่นสควิสพี่ออสต้องไปทำสควิสบอร์ดมาใส่ไปแล้วมันกดลงมาม ันจะได้ลงพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปสั่งที่โรงทำไม้ให้เขาทำวิธีที่จะไปสั่งลงทำไม้เขาให้อ้อพี่เขาให้อ้อยืนตรงหน้าพี่ก่อนพี่สารโรจน์แล้วบอกว่าเพราะคนที่ไปที่ลงทำไม้หัวหน้าลงแบบไม้มีหนวดเฟิร์มเลยชื่อคุณไพรัตดุหน้าดุมากน่ากลัวอ้อก็จะต้องไปพี่เขาก็ให้บอกกับว่าอ้อจะไปบอกเขาว่าไงมั่ง
1: อ้
0: อก็บอกอ้อจะเถียนแบบไปแล้วไปบอกว่าคุณไพรัตทำไม่ได้อ้อหน่อยเป็นอย่างนี้อ่ะอ้อก็ไปทำพี่บอกอ่ะไปได้อ้อก็ไปสั่งว่าทำไม้ให้อ้อเป็นสี่เหลี่ยมขนาด30 × 30จำแม่นเลยแล้วก็ได้ไม้มาดีใจไปที่ลายเออไปความเป็นเอนจิเนียร์ใหม่ของเราไปถึงก็วางอ้าวไม่ลงอาจารย์สิ่งที่เราขาดไปคือมันไม่มีวงนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะมันก็เลยลงไม่ได้ทีนี้ก็กลัวละสิมันลงไม่ได้ไอ้ลูกน้องรอบๆก็ยืนรอดูอยู่ว่านายจะเอาไงก็จะต้องไปหาคุณไพรัตแต่กลัวมากเลยเขาดูว่าก็เดินกลับไปคุณไพรัตนายช่างอยากได้อาคุณไพรัตบอกอ๋อนายไม่ได้บอกผมว่ามันต้องมี
1: อา
0: เดี๋ยวผมทำให้ครับแล้วเขาก็เจียไม่กี่นาทีได้เลยโอ้ยใจจะวายกลับไปสควีซปึ้งปั้นได้เลยก็ได้แบบแล้วคราวนี้มันเป็นแบบเล็กเล็กเท่านี้เลยล่ะอาจารย
1: ์
0: 30 × 30แล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องเทเหล็กที่โรงงานนี้ไม่แต่อะไรใหญ่ๆเขาไม่มีเล็กแล้วอ้อจะต้องออกแบบการเทเนี่ยมันต้องมันเทได
1: ้
0: มันมีเบ้าใหญ่ที่สุดอ่ะ200 โลเล็กที่สุดแล้วมันมาไม่ได้อ่ะมันมาตรงนี้แล้วมันจะเทลงไปยังไงมันหีบนี่มันเทแค่10 กิโลเท่านั้นอ่ะก็เลยคิดว่านั่นที่คณะมีเบ้าเล็กๆทำอย่างนี้ได้นี่หว่าก็เลยออกแบบเบ้าแล้วให้เขาไปก่อมาแล้วก็มีแขนแล้วก็ทำท่าจะเทไม่มีใครยอมเทจันเพราะบริษัทนี้ไม่มีใครเคยเทแบบที่ทำไงดีล่ะนักศึกษาจะต้องทำยังไงถ้าเอาเทได้ทุกคนต้องเทได
1: ้เทเอง
0: ตัดใจเอาอุปกรณ์ปลอดภัยทุกอย่างมาหมดป้องกันความร้อนกระบังหน้ามาหมดแล้วก็นัดกับหัวหน้าเต่าคุณประดิษฐ์โรเล็กมานะเดี๋ยวนายช่างอุ่นเบ้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็รับน้ำเหล็กมัน10 โลมันร้อนมากเลยจันมันร้อนจริง
1: ๆ
0: แต่ปล่อยไม่ได้ยังไงกูต้องทำสำเร็จรับเหล็กม
1: า
0: เทเสร็จวางเบ้าโอ้ทุกคนเทได้เลยตั้งแต่นั้นมา M12 มีการเทเหล็กด้วยมือสนุกค่ะสนุกแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นยังอยู่พัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วอ้อก็ย้ายไปอยู่ผลิตไอ้ที่ย้ายอยู่ผลิตเนี่ยมันมีเหตุเพราะว่ามีน้องอีกคนหนึ่งน้องชื่อสรรเสริญจบจุฬาเหมือนกันน้องจบเครื่องกลมันคือ IE เนี่ยน้องกับอ้อเนี่ยก็ทะเลาะกันเป็นประจำคืออ้อรอทดลองอ้อทำพัฒนาแล้วมันเสร็จแล้ว
1: อ้
0: อก็ส่งไปผลิต
1: อ้
0: อก็จะบอกไปแล้วมันก็จะผลิตแล้วมันก็ต้องมีปัญหาว่ามันผลิตมันยาวกว่านี่มันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแปรปรวนอ้อก็จะไปพูดกับมันว่าเนี่ยทำมันจนดีหมดแล้วนี่ไปผลิตยังไงวะทะเลาะกันอย่างเงี้ยทะเลาะกันทุกที่ประชุมเนี่ยเสร็จแล้วมีถึงขนาดทะเลาะกันนี่แหละอ้อบอกว่าทะเลาะกันมากๆเข้านะนี่ดูเส้นวาสนาเห็นไหมอย่ามาทะเลาะกับพี่นะขนาดนั้น
1: ตกตายด้วย
0: เขาก็เลยจับ2 คนย้ายสลับเอาสรรเสริญไปออกแบบเอาก
1: ็
0: ไปอยู่ผลิต
1: จะได้รู้ว่าเป็นไง
0: ไปอยู่ผลิตปุ๊บไปดูขบวนเตาเขาเทเหล็กเราชอบเทเหล็กชอบอะไรอยู่แล้วไปดูก็เห็นลูกน้องเขาตักแสลกเขาก็เอาแสลกเขาเรียกแสลกท็อปโดนลงไปในเตาแล้วก็เอาเหล็กยาวๆกวาดแล้วก็ดึงขึ้น
1: แล้วก็
0: เอาขึ้น
1: ทิ้ง
0: ดูแล้วน่าสนใจว่าอยากทำลูกน้องบอกว่าอย่าทำเลยนายมันหนักไม่ได้เราต้องเป็นพวกเดียวกันเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไปทำบ้างเอาลุงจวบเขาที่ลุงจวบเอาโรยมาโรยโรยโรยลุงโรยนะเดี๋ยวนายท่านตักเองมาแล้วก็กวาดหูจะพยกขึ้นนะมันหนักมากเลยนะ
1: หนักดิ
0: หนักมาก
1: หนักจะตาย
0: ไม่ได้

0: าปล่อยเนี่ยนะมันจะเลอะเทอะกระจัดกระจายกันใหญ่เลยก็เลยต้องพามันมาให้ถึงพอถึงนะลูกน้องบอกเลอะหมดเลยเนี่ยผมต้องกวาดแต่มันแต่ตัวเองอ่ะเดินนั่นเดินออกมาไปถึงเข้าห้องออฟฟิศตัวเองไปไปโรงพยาบาลกล้ามเนื้อฉีกแต่ไม่ได้บอกลูกน้องเขาก็แขกก็พูดกันโอ้โหในช่างอ้อแกแน่เว้ยเฮ้ยทำด้วยทุกอย่างแกทำทุกอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โรงงานเนี่ยก็ไฟดับแล้วคราวนี้มันก็จำเป็นต้องเดินไลน์ก็เลยต้องไปเจรจากับโรงปูนขอลากสายมาต
1: ่
0: อคราวนี้ไปลากเคเบิลมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเผื่อเราต้องรอจนอะไรต่ออะไรมันต้องใช้เวลาก็เลยเป็นคนบอกอ้ออยู่เวรด้วยเราช่วยกันลากเราทั้งหมดเพราะเราเดินโรงงานไม่ได
1: ้
0: งั้นเอาทั้งหมดมาเข้าแถวเลยต่อกันเป็นแถวเลยแล้วลากแล้ววันนั้นอ่ะบังเอิญเราจะไปงานเลี้ยงใส่ผมสวยงามมีวิกเวิร์กไปทั้งอย่างนั้นเลยลากกันอยู่กับลูกน้องแต่รู้สึกดีเพราะมันมีไฟแล้วทุกคนก็ผ่อนคลายแล้วเราก็เดินลายเรารู้สึกยืดมากความคิดที่เราแฮกเข้ามารวมกันถูกหรือผิดไม่รู้มาช่วยกันรวมกัน
1: โอเคแม่ฟังเพลินครับฟังเพลินเลยแล้วก็รู้ไหมว่าเวลามันจะหมด
0: แล้วต้องพูดอย่างอื่นอีกไหม
1: ก็
0: เล่าอะไร
1: ขอปิดท้ายให้สวยๆว่าถ้าจะบอกรุ่นน้องๆที่ตามหลังมาทั้งหญิงทั้งชายที่จะไปทำงานนั้นสัก3ข้อท็อปมีเวลา3นาที
0: อย่างแรกเลยนะน้องจริงใจกับสิ่งที่จะทำก่อนรู้ก่อนว่าเราจะทำไอ้นี่เราแน่ใจว่าเราจะทำพอแน่ใจแล้วก็ทำมันจริงๆถ้าจะเรียนเรียนให้รู้จริง
1: ๆ
0: อย่าเรียนแค่สอบผ่านมันไม่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นคนที่3ข้อที่3คือต้องมีคนจิตใจดีคิดบวกเสม
1: อ
0: ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันจะยากแค่ไหนก็ตามคิดว่ามันเป็นบวกแล้วมันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตพี่อาจจะไม่ได้สำเร็จมากมายแต่พี่มีความสุขเพราะพี่คิดบวก
1: ขอบพระคุณมาก ครับพี่น้องชาวอินเทเนียแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับฟังเพลินเลยนะครับ ปกติธรรมดาเนี่ยผมจะต้องถามคำถามสลับกับคำตอบนี่ถามคำถามเดียวนะครับท่านเล่าเป็นกระสุนปืนกลเลยนะครับ ก็เป็นชีวิตของวิศวกรหญิงนะฮะอินเทเนียหญิงที่ทำงานโรงงานหล่อโลหะผมบังเอิญก็เป็นสาขาเดียวกันเนี่ยนะครับจริงๆผมก็ไปเรียนเรื่องนี้เรียนที่ญี่ปุ่นมาเราก็รู้ว่าเตาเนี่ยมัน 1,400-1,500 องศามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่อันตรายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าน้ำโลหะที่มันอยู่ในเบ้าที่เขาตักมาแล้วมันหล่นลงไปโดนพื้นซีเมนต์เนี่ยมันจะระเบิดเถิดเทิงแล้วมันระเบิดจริงๆนะครับมันระเบิดจริงๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงดังนั้นการที่พยายามจะกล้ำกลืนฝืนทนไม่ว่ามันหนักแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ปล่อยให้มันหล่นลงมาเนี่ยนั่นคือวิธีการทำถูกต้องแล้วนะครับก็รายการผู้จัดภาษาช่างในวันนี้นะครับที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ร่วมกับทางสมาคมที่ติดเก่าแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองบรรณาการประสานอินเทเนียต้องขอบคุณคุณนริษาศิลปะพิบูลนะครับวศ2521แล้วก็ในฐานะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวิศวกรไม่ใช่เราเรียกว่าเป็นนัก
0: โลหะวิทยาดีเด่น
1: นักโลหะวิทยาดีเด
0: ่
1: น
0: มาก
1: นักโลหะวิทยาดีเด่นทั้งสาขาอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เป็นคนเสนอให้นะ
1: นักโลหะวิทยาดีเด่นน่าอุตสาหกรรม
0: จริง
1: ๆผมเสนอยังไงก็ตามแต่ถ้าฝีมือไม่มีเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็นักโลหะวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรมประจำปี2565ต้องเรียนให้ผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักโลหะวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกๆเลยซ้ำไปเพราะส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณริษาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำ
1: ในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: ซีดีดีล
1: ักอินทนินปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วง2เจนเรียนของสังคมเช่นเคยค่ะเช้าวันนี้ค่ะก็แบงค์ชวนคุยแบบนี้ละกันคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับใกล้ตัวมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวที่เราจะมาคุยกันเพราะว่าวันนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจมากเกี่ยวกับถ้าเราพูดถึงคำว่าระบบอาหารหรือว่าความมั่นคงทางอาหารแน่นอนนะคะทุกๆคนนะคะเราทุกคนก็ต้องรับประทานอาหารมีชีวิตประจำวันเนาะทีเนี้ยด้วยข้าวหนึ่งจานที่เรารับประทานนะคะเบื้องหลังของอาหารหนึ่งจานที่เราทานน่ะมันอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าระบบอาหารแล้วก็ระบบอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งภาวะที่เป็นความมั่นคงทางอาหารและความไม่มั่นคงทางอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงเรื่องของอาหารก็เลยจะไม่ได้แค่พูดถึงแค่ว่าเราผลิตอาหารได้มากแค่ไหนแต่มันจะมีเบื้องหลังของมันอยู่ตั้งแต่วัตถุดิบดินน้ำเมล็ดพันธุ์เกษตรกรปัจจัยการผลิตการแปรรูปการขนส่งการค้าราคาตลาดไปจนถึงการเลือกแล้วก็การบริโภคกว่าจะมาถึงเราทั้งหมดนี้ค่ะมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดซิสเต็มหรือว่าระบบอาหารเพราะฉะนั้นในแง่ของความมั่นคงทางอาหารหรือว่าฟู้ดเซเคียวริตี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของระบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นค่ะประเด็นก็คือว่าประเทศหนึ่งอาจจะผลิตอาหารได้มากเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่แล้วก็มีอาหารอยู่เต็มตลาดแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะฮะยังคงไม่สามารถซื้ออาหารที่ดีได้หรือถ้าอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำหรือถ้าระบบการผลิตเนี่ยยังต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไปเนี่ยค่ะเวลาที่ไปกระทบกับวิกฤตการณ์บางประการมันจะทำให้ห่วงโซ่อาหารของพื้นที่นั้นๆเนี่ยเกิดการหยุดหรือหยุดชะงักหรือว่าสะดุดได้ง่ายมากนะฮะดังซึ่งประเทศเหล่านั้นเราก็จะเลยเรียกว่าเป็นประเทศที่เกิดความไม่มั่นคงทางอาหารดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารนะคะเราก็เลยต้องมองตั้งแต่ว่าอาหารมีเพียงพอหรือไม่คนเข้าถึงได้หรือไม่มีกำลังซื้อหรือไม่อาหารมีคุณภาพปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่รวมไปถึงว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะรักษาเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ให้มันต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนที่เราคุยกันมาตลอดนะคะวันนี้ค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่แบงค์จะหยิบเรื่องนี้มาชวนทุกท่านสำรวจไปร่วมกันว่าถ้าระบบอาหารของเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นความมั่นคงที่เข้าถึงได้เนี่ยในแง่ของความมั่นคงและความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยจัดระบบอาหารจากโลกไปสู่ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแยกส่วนแรกเรามองระบบอาหารโลกก่อนและส่วนที่สองเราก็มามอง

ระบบอาหารไทยในส่วนสุดท้ายเราก็จะได้ไปดูกันว่าถ้าเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่การผลิตอาหารให้มากขึ้นแต่คือการสร้างระบบอาหารที่มันคงยืดหยุ่นเนี่ยเราควรที่จะต้องชิประบบไปในทิศทางใดบ้างนะฮะเริ่มส่วนแรกกันเลยในแง่ของระบบอาหารโลกตอนนี้กำลังเผชิญอะไรอยู่มีสองส่วนที่ต้องแยกออกจากกันส่วนหนึ่งคือ food security กับอีกส่วนหนึ่งคือ food production นะฮะซึ่งสองส่วนนี้ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าการผลิตอาหารได้มากไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความมั่นคงทางอาหารเสมอไปเพราะความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของระบบอาหารทั้งหมดซึ่งเราต้องดูตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการแปรรูปการขนส่งการค้าราคาตลาดไปจนถึงความสามารถของเราในการที่จะเข้าถึงหรือว่าบริโภคอาหารนั้นได้นะฮะซึ่งเรามักจะมองความมั่นคงทางอาหารอย่างน้อยสี่มิติมิติแรกคือ availability มีอาหารเพียงพอหรือไม่มิติที่สองคือ access คนเข้าถึงและมีกำลังซื้ออาหารหรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วก็มิติที่3คือ utilization คืออาหารนั้นปลอดภัยมีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมหรือไม่แล้วก็มิติที่4คือ stability คือเงื่อนไขเหล่านี้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ฉะนั้น food insecurity ค่ะจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่เวลาอาหารขาดตอนอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เรามีอาหารอยู่เต็มไปหมดเลยแต่คนมีกำลังซื้อไม่ไหวบางคนยังซื้ออาหารได้แต่คุณภาพอาหารที่ซื้ออาจจะลดลงนะฮะและแน่นอนยิ่งอนาคตไม่แน่นอนเนี่ยวันนี้เราเข้าถึงอาหารได้แบบปกติแต่วันอนาคตข้างหน้าที่เราเผชิญกับไม่ว่าจะเป็น climate shock ความผันผวนของราคาห่วงโซ่อุปทานเนี่ยค่ะมันก็จะกระทบกับความมั่นคงทางอาหารไปทั้งระบบนะฮะซึ่งมันมีตัวเลขที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือตอนนี้ภาพรวมของโลกฮะโลกสามารถผลิตอาหารได้ในปริมาณที่สูงมากแต่ในปี2025เนี่ยที่เรามีประชากรประมาณ645ล้านคนเผชิญความหิวโหยอยู่และถ้าขยายความหมายจากความหิวโหยไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงรุนแรงเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.1 พันล้านคนตรงนี้สะท้อนว่าปัญหาเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่เรื่องของความเพียงพอของอาหารแต่รวมถึงความสามารถความต่อเนื่องแล้วก็คุณภาพที่คนจะเข้าถึงอาหารเหล่านี้ได้ด้วยนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราพูดถึงความสามารถในการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพพบว่าประชากรราว 2.7 พันล้านคนทั่วโลกเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพในราคาที่เหมาะสมได้ตรงนี้ทำให้เราเห็นความต่างระหว่างการมีอาหารกินกับการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะว่าเราเห็นภาพของอาหารที่มีความโภชนาการที่สูงไม่ว่าจะผักผลไม้โปรตีนคุณภาพเนื้อสัตว์นมหรืออาหารสดเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอาหารในกลุ่ม nutrient dense food อาจคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณ 70% ของต้นทุนอาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมดดังนั้นในความไม่มั่นคงทางอาหารในปัจจุบันเนี่ยจึงเชื่อมกับโครงสร้างราคาแล้วก็กำลังซื้อโดยตรงทุนทางเศรษฐกิจของคนก็เลยกลายเป็นเหตุผลของการที่คนจะเข้าถึงอาหารที่ดีต่อโภชนาการได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอาหารเหล่านั้นยังมีราคาที่สูงเกินกำลังซื้อแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกๆกลุ่มของผู้คนนะฮะและในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะตอนนี้ก็เผชิญกับปัญหาตรงนี้อยู่นะฮะรวมไปถึงตัวคนที่ผลิตอาหารเองบางประเทศหรือบางพื้นที่เป็นพื้นที่สำหรับผลิตอาหารแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นจะมีความมั่นคงทางอาหารเสมอไปมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่พบว่าเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ชนบทบางแห่งกับเผชิญภาวะเสี่ยงด้านทุพโภชนาการสูงมากการขาดสารอาหารแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตอาหารแต่ด้วยอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยรายได้สุทธิหลังจากหักลบต้นทุนเนี่ยไม่เพียงพอสำหรับการซื้ออาหารที่หลากหลายและมีคุณภาพอันนี้มันก็จะทับซ้อนลงไปอยู่ในระบบอาหารในอีกหนึ่งเลเยอร์หรือหนึ่งมิติที่เราเห็นผู้ที่ผลิตได้มากแต่เกษตรกรมีรายได้น้อยและก็ผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังเข้าถึงอาหารไม่ดีอันนี้มันก็จะเป็นในแง่ของระบบตลาดในแง่ของทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคมด้วยเช่นกันแล้วก็มันก็จะอยู่ภายใต้ของระบบอาหารที่เรากำลังคุยอยู่

นะฮะแล้วก็ไปจนถึงว่านะตอนเนี้ยเรากำลังเผชิญกับความท้าทายในแง่ของความยืดหยุ่นด้วยเหมือนกันนะคือปัจจุบันเนี่ยโลกไม่ได้อยู่ในภาวะที่ผลผลิตอาหารในภาพรวมเนี่ยลดลงในทางตรงกันข้ามเนี่ยเรามีผลผลิตธัญพืชโลกในปีล่าสุดนี้เลยมีแนวโน้มในระดับสูงมาก2.98พันล้านตันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยราคาอาหารและต้นทุนการผลิตเนี่ยก็ผันผวนสูงมากนั่นหมายความว่าปริมาณอาหารภาพรวมเพียงพอแต่ตัวระบบเปราะบางเพราะว่าด้วยเงื่อนไขที่อย่างที่แบงค์ได้พูดไปว่ามันเชื่อมโยงกันสูงมากเกษตรกรในประเทศหนึ่งอาจใช้ปุ๋ยจากอีกที่หนึ่งใช้พลังงานที่ขึ้นกับตลาดโลกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกผ่านเส้นทางการค้าที่สำคัญหรือผู้บริโภคอีกซีกโลกหนึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหลายพันกิโลเมตรออกไปอันนี้ค่ะมันคือซิสเต็มมันคือระบบอาหารที่ชัดเจนมากเมื่อวันหนึ่งมันเผชิญกับแรงกระแทกบางอย่างเนี่ยมันจะไปถึงหมดนะฮะแรงกระแทกกระไรบ้างอย่างแรกที่เราเห็นภาพชัดเจนที่สุดหรือ climate change อันนี้ที่เราคุยกันมาตลอดนะว่าเราเผชิญความเสี่ยงของ climate change อะไรบ้างนะแล้วมันก็ส่งผลต่ออะไรบ้างส่งผลต่อ production ส่งผลต่อ income ส่งผลต่อ food system อันนี้ชัดเจนอยู่ละอันที่สองคือเราเผชิญกับปัจจัยการผลิตอย่างที่บอกไปว่าระบบเกษตรกรสมัยใหม่ที่พึ่งพาปุ๋ยพลังงานอาหารสัตว์วัตถุดิบเนี่ยจากหลายๆแหล่งทีนี้เนี่ยพอในบางช่วงที่ราคาเช่นราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นกว่า30%ปุ๋ยบางประเภทมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ทีเนี้ยต้นทุนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เกษตรกรจะใช้ต้องใช้ปุ๋ยที่แพงขึ้นอย่างเดียวทีนี้พอเกษตรกรเนี่ยต้องเปลี่ยนผ่านรอบการเพาะปลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลผลิตก็จะน้อยลงเพราะการลดใช้หรือการเปลี่ยนหรือการต้องปรับในกระบวนการผลิตบางอย่างที่ทำให้ในฤดูกาลถัดไปเนี่ยผลผลิตก็จะน้อยลงไปแล้วมันก็จะนำไปสู่รายได้ที่มาจากผลผลิตต่างนั้นด้วยเช่นกันนะฮะแรงกดดันต่อไปแน่นอนในภูมิรัฐศาสตร์เราคุยกันมาตลอดว่าในระบบอาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางอาหารมันจะเป็นเรื่องของการขนส่งค่าขนส่งพลังงานการขนส่งต้นทุนการขนส่งที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายอยู่ละเพียงแต่แค่ว่าเส้นทางเหล่านี้มันมีภูมิรัฐศาสตร์ที่มันมีปัญหาในเชิงการเมืองบางประการที่ทำให้บางครั้งระบบอาหารเกิดการหยุดชะงักของการขนส่งเพราะปัญหาทางข้อพิพาทระหว่างพรมแดนก็มีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะฮะทุกท่านอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ระบบอาหารโลกเนี่ยกำลังบอกเราว่าไม่ใช่แค่เรื่องผลิตไม่พอแต่กำลังเผชิญความท้าทาย3ประการพร้อมกันนะอันแรกคือ climate change ต้นทุนที่ผันผวนส่งผลต่อ production ใช่ไหมฮะอันที่2คือห่วงโซ่อาหารการค้าโลจิสติกเนี่ยมีความเสี่ยงในหลายๆมิติที่ไม่ใช่แค่ต้นทุนหรือว่าการขนส่งอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของพรมแดนเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะและอย่างที่3ก็คือการเข้าถึงอาหารที่ดีนะเมื่อรายได้หรือราคาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันต้นทุนทางเศรษฐกิจทางสังคมของคนไม่เท่ากันนะฉะนั้น food security ในโลกปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นการคุยกันว่าแล้วระบบอาหารเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผลผลิตที่มีอยู่ให้กลายเป็นอาหารที่เข้าถึงได้มีคุณภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องสำหรับคนทุกกลุ่มได้หรือไม่ทีนี้กลับมาดูว่าแล้วระบบอาหารไทยอยู่ตรงไหนแน่นอนเราเห็นภาพชัดเจนมากค่ะว่าระบบอาหารของประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งสูงมากแล้วก็มีฐานของระบบอาหารที่ค่อนข้างเข้มแข็งอย่างมากเลยทีเดียวนะคือเราไม่ได้มีแค่เพียงภาคเกษตรที่หลากหลายแต่เรามีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระบบค้าส่งค้าปลีกหรือเครือข่ายโลจิสติกการส่งออกแล้วก็เรามีองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารที่มีการพัฒนามาต่อเนื่องยาวนานดังนั้นอาหารสำคัญหลายชนิดข้าวไก่หมูน้ำมันปาล์มน้ำตาลเนี่ยมีปริมาณการผลิตในระดับที่สามารถรอง

0: ับการบริโภคภายในประเทศได้เพียงพอมากดังนั้นถ้าเรามองในมิติของความเพียงพอทางอาหารเนี่ยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบอันนี้ค่อนข้างชัดกับอีกอันนึงคือระบบอาหารไทยถ้าเราใช้กรอบของ food system model เนี่ยอาหารที่เราผลิตได้จำนวนมากขึ้นเนี่ยได้ถูกแปลงไปเป็นความมั่นคงทางอาหารของประชาชนซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ดีมากเพราะว่าระบบอาหารเนี่ยเราไม่ได้จบแค่ที่ไร่นาหรือโรงงานอย่างเดียวแต่เราเห็นหรือไปต่อในแง่ของตลาดราคาการกระจายอาหารคุณภาพโภชนาการแล้วก็เข้าถึงทุกครัวเรือนซึ่งประเทศไทยในการจัดอันดับของ Global Food Security Index อยู่ที่ระดับ51จาก113ประเทศนะซึ่งตรงนี้นะฮะสรันจะบอกเราว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงมั่นคงทางอาหารแต่ในเดียวกันเนี่ยภายในระบบเนี้ยเรายังมีมิติที่เราหนึ่งคือเราทําได้ดีแต่เราก็ยังมีมิติที่เราอาจจะยังต้องพัฒนาต่อนะฮะจุดแข็งคือเราสามารถเข้าถึงอาหารในเชิงราคาในภาพรวมเนี่ยหรือฐานทรัพยากรการผลิตมันสูงได้ดีแต่ที่ประเด็นที่ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญต่อหลังจากนี้คือความเพียงพอของอาหารในระยะยาวคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารรวมไปถึงโภชนาการตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าประเทศหนึ่งอย่างประเทศเราเนี่ยสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่แต่ก็ยังมีโจทย์ด้านคุณภาพและการเข้าถึงอาหารของคนในประเทศได้ด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นวลีที่บอกว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องดูว่าในฐานะที่เราเป็นครัวของโลกเนี่ยค่ะระบบอาหารภายในของเราเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากน้อยเพียงใดทีนี้พอเรามาคลี่เรื่องเนี้ยถามว่าประเทศไทยเราเสี่ยงเรื่องเนี้ยอย่างไรสิ่งที่เรากําลังเผชิญเนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่ในรูปของการที่ไม่มีอาหารอยู่ในตลาดแต่เรากำลังเผชิญความสามารถในการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพในราคาที่สอดคล้องกับรายได้อย่างที่เน้นบอกไปในข้างต้นว่าพอต้นทุนการผลิตเนี่ยที่เข้ามาในระบบอาหารเนี่ยสูงขึ้นผู้ผลิตต้นทุนสูงขึ้นผู้แปรรูปต้นทุนสูงขึ้นร้านค้าและผู้ประกอบการต้นทุนสูงขึ้นในท้ายที่สุดผู้บริโภคก็จะเผชิญกับราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่ความสามารถในการรับมือกับราคาอาหารที่สูงขึ้นของแต่ละครัวเรือนไม่เท่ากันอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องความยากจนใช่ไหมฮะเศรษฐกิจความยากจนกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนเปราะบางลำดับที่เขาแบ่งความเปราะบางของกลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มที่ต้องเวลาที่เกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยใครจะสามารถที่จะเด้งรับสถานการณ์ได้ดีกว่าใครที่จะเรียกว่าตกเส้นทันทีเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนบางอย่างอันเนี้ยมันคือเรื่องนี้เลยมันคือเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่แค่ว่าอันเนี้ยเรากำลังคุยในมิติของเรื่องของการเข้าถึงอาหารดังนั้นคนเรือนที่มีข้อจำกัดด้านรายได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องจำกัดการซื้ออาหารความหลากหลายของอาหารหรือว่าเลือกอาหารที่ต้องเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ต้องไปพึ่งอาหารที่มีราคาต่ำกว่าดังนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งโจทย์ที่บ้านเราแผนกำลังเผชิญความท้าทายอีกโจทย์หนึ่งก็คือเรื่องของ food environment นะฮะคือสภาพแวดล้อมที่กำหนดว่าคนจะพบเห็นหรือซื้อและหรือเลือกอาหารเนี่ยอะไรไม่ว่าจะอยู่ในร้านค้าตลาดโรงเรียนร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ตัววันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีการใช้งานและตลอดจนข้อมูลโภชนาการเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการบริโภคของประชาชนค่อนข้างมากนะฮะทีนี้มันก็จะต้องบาลานซ์กันระหว่างความรู้ของผู้บริโภคเองดังนั้นเนี่ยหากเราต้องการให้ประชาชนกินอาหารที่ดีขึ้นการให้ข้อมูลอาจจะยังไม่เพียงพอแต่อาจจะต้องไปดูต่อว่าแล้วเขามีอาหารที่ดีอยู่ใกล้ตัวหรือเปล่าราคาแข่งขันได้หรือไม่นะฮะหรือเด็กและครอบครัวเนี่ยถูกรายล้อมด้วยทางเลือกอาหารแบบใดนะฮะเหมือนที่องค์กรภาครัฐหลายๆองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็พยายามที่จะดูทั้งภาวะทุพโภชนาการที่จะพยายามไปดูว่าการเข้าถึงอาหารของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้หญิงของผู้สูงอายุเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือจุดเชื่อมโยงของตัวอาหารกับสุขภาพของประชาชนเพราะมันจะส่งผลระยะยาวกับสุขภาพของประชาชนนะทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวต้นน้ำของระบบอาหาร
1: จุดหนึ่งที่สำคัญมากของบ้านเราคือเกษตรกรเรามีเกษตร

0: แต่ความที่มีประสบการณ์สูงมีองค์ความรู้สะสมอยู่มากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโครงสร้างของประชากรภาคการเกษตรเนี่ยกำลังเปลี่ยนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอายุเฉลี่ยของแรงงานเกษตรกรไทยอยู่ที่ประมาณ58.5 ปีดังนั้นเนี่ยเรากำลังเผชิญว่าโอเคหนึ่งเกษตรกรกำลังสูงวัยแน่นอนแต่สองคือมันคือเรื่องของความต่อเนื่องของระบบอาหารว่าแล้วในอีก20หรือ20 ปีช่วงหน้าใครจะเป็นผู้ผลิตอาหารใครจะดูแลพื้นที่ทางการเกษตรคนรุ่นใหม่จะเข้ามาในระบบอาหารมากน้อยเพียงใดแล้วก็รวมถึงเราจะใช้เราจะให้ภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่ใช้ความรู้เทคโนโลยีและสร้างรายได้ที่น่าสนใจสำหรับดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาทำเนี่ยได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันเป็นโจทย์หนึ่งทั้งในแง่ของประชากรแรงงานหรือความมั่นคงของอาหารในระยะยาวอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญของโครงเรือนเกษตรที่ทำให้มีผลต่อการที่คนจะตัดสินใจอย่างไรต่อการเข้ามาทำอาชีพนี้คือเรื่องของภาวะหนี้สินแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเพราะมีงานวิจัยจำนวนมากเลยที่พบว่าเกษตรกรเนี่ยมีภาระหนี้สินสะสมสูงแล้วก็ในแง่ของรายได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะมาชำระหนี้สินอันเนี้ยพอเรามองในกรอบของระบบอาหารนะก็เลยจะไม่ประเด็นสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องหนี้อย่างเดียวแต่มันส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวของตัวผู้ผลิตเองว่าเมื่อเกษตรกรหรือผู้ผลิตจะมีภาระทางการเงินสูงในแง่ของการลงทุนใหม่ก็จะลดลงไม่ว่าเขาจะเอาไปลงทุนในระบบน้ำเครื่องจักรพืชพันธุ์ใหม่เทคโนโลยีหรือระบบข้อมูลเนี่ยหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นถ้าเราคาดหวังให้เกษตรกรปรับตัวต่อภาวะวิกฤตเหล่านี้ให้ได้เนี่ยแต่ในแง่ของ financial capacity ของเขาเนี่ยเขายังไม่สามารถปรับตัวได้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านมันก็จะเกิดได้ยากซึ่งอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นในระบบอาหารด้วยเช่นกันนะฮะไปจนถึงในแง่ของที่ดินพื้นที่ผลิตอาหารที่เป็นโครงสร้างของระบบอาหารที่ตรงเนี้ยเราที่แบงค์ได้พูดไปในข้างต้นว่าเรามีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในการทำอาหารค่อนข้างมากแต่ว่าในภาวะปกติอาจจะไม่มีปัญหาแต่วันใดที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมที่เราควรจะดับสแปดที่ดังเนี่ยภัยแล้งวิกฤตพลังงานการขนส่งสบุตรเนี่ยซัพพลายเชนพังทันทีนะฮะดังนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องเดียวกันกับที่เราคุยกันเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะซึ่งเราอันนี้ที่ได้เห็นเลยว่าระบบอาหารไทยเนี่ยมีทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความเปราะบางเนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันอย่างน่าสนใจแล้วถามว่าแล้วในท้ายที่สุดแล้วระบบอาหารในอนาคตควรที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเมื่อมองทั้งภาคของโลกแล้วก็ของประเทศไทยอะค่ะก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น FAO WHO หรือว่า World Bank แต่ว่ามี direction หรือทิศทางร่วมเนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันสามประเด็นสำคัญที่ทุกๆองค์กรหรือหลายๆองค์กรในด้านนี้เสนอมาเนี่ยแม้ว่าน่าสนใจก็คืออันนึงคือสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่นทั้ง FAO และ World Bank เนี่ยให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงในเชิงภัยพิบัติได้ทั้งการจัดการน้ำดินปันพืชข้อมูลภูมิอากาศนะฮะหรือว่าเป้าหมายคือมุ่งให้มีผลิตภาพการปรับตัวและการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยที่เลือกวิธีให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่นะดังนั้นเนี่ยคำถามจะไปอยู่ที่เมื่อภูมิอากาศต้นทุนและตลาดเปลี่ยนเนี่ยระบบและระบบอาหารยังสามารถผลิตและส่งอาหารต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ข้อสองคือทำให้อาหารที่ดีเนี่ยเข้าถึงได้จริง WHO ชี้เลยว่าราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศทางอาหารนะครับก็เสนอให้ใช้ทั้งในแง่ของภาษีเงินอุดหนุนเพื่อทำให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพเข้าถึงง่ายขึ้นและลดแรงจูงใจต่อการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพคืออันนี้มันก็จะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนส่วนแรกคืออาจจะต้องมีการควบคุมราคาอาหารในเชิงอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะฮะรวมส่วนที่สองก็คือสร้างการรับรู้หรือการตระหนักรู้ต่อการเลือกบริโภคอาหารมันต้องไปคู่ขนานกันทั้งสองส่วนนะฮะหรือว่าก็จะมี WFT ก็เสนอให้เชื่อม ความมั่นคงทางอาหารเข้ากับ social protection หรือความการป้องกันทางสังคมให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินหรือการใช้มาตรการที่ให้คนเรือเนี่ยสามารถรักษาการเข้าถึงอาหารเมื่อเผชิญกับราคาอาหารสูงได้ภายใต้ภาวะวิกฤตบางอย่างที่ไม่แน่นอนนะฮะดังนั้นอันนี้มันก็จะเข้าข่ายในส่วนที่บอกว่าแล้วคนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้หรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลาภาวะวิกฤตที่เราเผชิญร่วมกันแล้วก็ข้อ3เปลี่ยนจากนโยบายที่แยกส่วนให้กลายเป็นธรรมาภิบาลระบบอาหารร่วมกันอย่าง FAO ก็เสนอให้ใช้ระบบธรรมาภิบาลที่ครอบรวมตั้งแต่การผลิตสุขภาพโภชนาการสิ่งแวดล้อมการค้ารายได้แล้วก็การคุ้มครองทางสังคมเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเพราะนโยบายก็จำเป็นที่จะต้องครอบรวมให้เห็นทั้งผลประโยชน์ร่วมกันให้เห็นเทรดออฟระหว่างในแต่ละด้านใน4 ด้านที่เขาเสนอมาคือ better production better nutrition better environment แล้วก็ better life ทั้งหมดอยู่ภายใต้เป้าหมายของการสร้างระบบอาหารที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งคนกลุ่มใดไว้ข้างหลังอันเนี้ยต้องเปลี่ยนผ่านในแง่ของลงทุนในตัวคนด้วยเช่นกันทั้งทักษะข้อมูลการเงินสถาบันแล้วก็บทบาทอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เรื่องของเกษตรกรรายย่อยผู้หญิงคนรุ่นใหม่นะดังนั้นถ้าจะสรุปทิศทางของอาหารระบบอาหารนะตอนเนี้ยเราจะเห็นทั้งเรื่องของเดสเลียนใช่ไหมครับความยืดหยุ่นที่ตกลงกันมาตลอดเราจะเห็นทั้งเรื่อง affordability เราจะเห็นทั้งเรื่อง integration ว่าระบบอาหารต้องรับมือความเปลี่ยนแปลงได้อาหารที่ดีต้องเข้าถึงได้แล้วก็นโยบายต้องเชื่อมกันทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหัวใจจากการเปลี่ยนผ่านให้ไปสู่ food system policy ดังนั้นจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ฮะค่ะเราจะทำให้เห็นเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งมากแล้วก็นี่คือข้อได้เปรียบสําคัญของเราแต่ความไม่คงทางอาหารในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมองไปไกลกว่าว่าเราผลิตอาหารได้มากแค่ไหนแต่เราต้องไปมองถึงอาหารที่ผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพหรือไม่คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้หรือไม่ผู้ผลิตมีความมั่นคงหรือไม่แล้วก็ระบบสามารถปรับตัวได้หรือไม่เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนหรือความท้าทายใหม่ๆในอนาคตที่แน่นอนเราต้องเจออยู่แล้วและดังนั้นคำถามสำคัญก็คือพอเราเปลี่ยนผ่านจากเรามีพอหรือไม่เป็นเรามีระบบอาหารที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับคนทั้งระบบได้หรือไม่อันนี้ก็จะกลับไปตอบโจทย์ความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าระบบอาหารที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องทั้งผลิตได้ด้วยเข้าถึงได้มีคุณภาพและปรับตัวได้อันนี้คือหัวใจสำคัญของฟู้ดซิสเต็มหรือว่าการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารที่เราคุยกันนะฮะตอนนี้ก็สมควรเก็บเวลานะฮะขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะฮะช่วงสองเดือนเรื่องของสังคมมาโดยตลอดนะฮะวันนี้แล้วก็วารับแท็กซ์นั้นขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงสนามปฏิบัติการรายการโลกใหม่ค่ะวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันปริชาติชนุกูลค่ะในวันนี้ขอเริ่มด้วยสถานการณ์ที่ใกล้ๆตัวเลยนะคะจากสภาพการที่น้ำท่วมในครั้งนี้มีผลกระทบตามมาอย่างมากมายอย่างผักสดหลายชนิดที่มีราคาแพงขึ้นหลายเท่าตัวภายในไม่กี่วันแล้วก็เพราะว่าพื้นที่ที่มีปลูกพื้นที่ที่ปลูกโดนน้ำท่วมพืชผลเสียหายเกษตรกรเนี่ยผลผลิตออกมาขายไม่ได้นะคะแม่ค้ารายย่อยก็เปิดร้านไม่ได้แล้วก็ครอบครัวเนี่ยต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นทั้งที่มีรายได้อยู่เท่าเดิม อันนี้นี่คือสนามปฏิบัติการที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะที่จะบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปนะคะแต่ได้ลามมาถึงใกล้ตัวเราจนถึงจานข้าวของพวกเราทุกคนแล้วนะคะค่ะเมื่อวันพฤหัสที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะภายใต้งานบางกอก Climate Action Week 2026ได้มีเวทีวิชาการที่ Social Innovation Hub อาคารวิสิตประจวบเหมาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อการเชื่อมโยงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับระบบอาหารการขยายเครือข่ายการวิจัยและการขับเคลื่อนของประเทศไทยซึ่งต่อยอดมาจากเวที ARA Thailand Climate Adaptation Research Forum เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเวทีนี้จัดโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นะคะได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสถาบันวิจัยพลังงานและก็คณะเกษตรบูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับพันธมิตรเครือข่ายนานาชาตินะคะก็คือสถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อกโฮล์มศูนย์เอเชียหรือ SEI เอเชียแล้วก็มีสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย Adaptation Research หรือที่เรียกกันว่า ARA นะคะแล้วก็ ARA Thailand นะคะในสนามปฏิบัติการวันนี้ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่ประชุมที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะเรื่องประเด็นหลักๆ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศผลกระทบกับเรื่องของอาหารอย่างไรแล้วก็มีคำสำคัญที่เกิดขึ้นในเวทีนะคะมีเสียงจากพื้นที่จริงรวมถึงว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถช่วยอะไรกันได้นะคะในสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เราได้เห็นภัยพิบัติถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะทั้งน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในหลายภูมิภาคเรื่องประเด็นของที่มีเกิดไฟป่าขึ้นครั้งใหญ่ในต่างประเทศรวมถึงคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะเวทีเมื่อวันที่8ตุลาคมได้ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบต่อระบบอาหารที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีหลักๆกระทบอยู่3ด้านนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของห่วงโซ่อุปทานสะดุดนะคะเส้นทางการขนส่งถูกตัดขาดเกษตรกรนำผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ได้นะคะส่วนต่อมาหรือด้านต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาอาหารที่มีความผันผวนผักสดสินค้าการเกษตรเกิดราคาพุ่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพของทุกครัวเรือนเลยนะคะด้านที่สามจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็คือเมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารไม่ยืดหยุ่นพอพื้นที่ประสบภัยก็เสี่ยงขาดแคลนอาหารนะคะเมื่อได้ลองนึกภาพดูนะคะว่าเมื่อถนนสายหลักได้ถูกตัดออกรถขนผักจากต่างจังหวัดไม่สามารถเข้าเมืองได้ผักในตลาดก็ขาดราคาก็ขึ้นขณะเดียวกันผักที่ค้างอยู่ในแปลงก็เน่าเสียนะคะเกษตรกรขาดรายได้ทั้งที่ลงทุนไปแล้วความเสียหายจึงเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งของห่วงโซ่อาหารก็คือทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินนะคะซึ่งในประเด็นเวทีที่เสวนากันเนี่ยก็มีน้ำหนักในเรื่องของประเด็นที่ให้ความสำคัญมากนะคะก็คือเรื่องความเสี่ยงที่ไม่ได้กระจายความเท่าเทียมคนที่ได้รับผลกระทบที่หนักมากนะคะก็คือกลุ่มที่เวทีเรียกกันว่าคนตัวเล็กๆนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่สูญเสียผลผลิตจากภัยแล้งและน้ำท่วมขาดเทคโนโลยีแล้วก็มีการมีหนี้สินติดกับดักเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรนะคะเรื่องของกลุ่มที่เป็น

ากระบบการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุและเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายในการรับมือแล้วก็เข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆทำไมคำถามนะคะทำไมคนกลุ่มนี้จึงมักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนะคะเพราะว่ามีต้นทุนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีต้นทุนในการรับมือน้อยที่สุดไม่มีเงินออมสำรองนะคะไม่มีเรื่องหลักประกันนะคะแล้วก็รายได้จะขึ้นอยู่กับการได้ออกไปทำงานในแต่ละวันซึ่งเมื่อรายได้หยุดค่าอาหารแพงขึ้นครอบครัวจะต้องเลือกระหว่างการซื้ออาหารให้น้อยลงคุณภาพต่ำลงนะคะหรือว่ามีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นที่น่ากังวลมากขึ้นนะคะก็คือมีอยู่หลายครั้งที่คนกลุ่มนี้อาจจะไม่ปรากฏอยู่ในข้อมูลฐานข้อมูลของภาครัฐนะคะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่จริงหรือว่าเป็นผู้เช่าห้องหรือเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินที่ทำกินนะคะเมื่อไม่อยู่ในข้อมูลฐานข้อมูลในระบบนะคะก็มักจะไม่อยู่ในระบบที่สามารถที่จะรับการช่วยเหลือได้นะคะและทำไมปัญหาเหล่านี้จึงวนกลับมาทุกปีนะคะในเวทีก็ได้มีการพูดคุยกันถึงกลไกที่ยังมีการทำงานแบบแยกส่วนในแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณมีแนวปฏิบัติของตัวเองการช่วยเหลืออาจจะมีความซ้ำซ้อนในบางจุดแล้วก็อาจจะมีการตกหล่นในบางกลุ่มเช่นกันค่ะค่ะลองนึกถึงกลุ่มที่เป็นครอบครัวในชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะสัปดาห์แรกที่น้ำท่วมอาจจะได้รับถุงยังชีพจากหลายหน่วยงานนะคะแต่กลับมาพอน้ำลดอาจจะไม่ได้มีใครช่วยเหลือเรื่องอาชีพที่หายไปหรือว่าเรื่องช่องว่างที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าการฟื้นตัวระยะยาวนะคะซึ่งการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะต้องเข้าไปเติมเต็มนะคะซึ่งคำถามที่เป็นหัวใจของเวทีในครั้งนี้นะคะก็คือคนตัวเล็กที่สุดในสังคมจะได้รับการดูแลอย่างไรและนี่คือเหตุผลที่งานวิจัยสังคมเนี่ยก็จะต้องมีการลงสนามนะคะเพื่อจะได้ลงไปเห็นคนที่อยู่ในขอบเขตที่อยู่ตกนอกขอบของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะซึ่งจากเวทีมี3คำที่จำกันง่ายๆนะคะที่เป็นประเด็นที่สำคัญคำแรกก็คือคำว่า data หรือว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวที่ต้องเริ่มจากการมีข้อมูลที่ดีนะคะตอนนี้สถาบันวิจัยสังคมก็ได้มีการจัดทำกลุ่มที่เป็นเรียกว่า Social Data Platform ที่นำข้อมูลเชิงพื้นที่มาซ้อนกับเงื่อนไขของชีวิตของผู้คนทั้งสภาพการทำงานการศึกษารายได้แล้วก็สัดส่วนของผู้สูงอายุกับเด็กนะคะค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะมีการแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ที่กำหนดนโยบายอาจจะมองเห็นถึงพื้นที่ที่เสี่ยงสูงที่ต้องลงไปช่วยเหลือรวมถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้ตรงจุดนะคะคำที่สองเป็นเรื่องของ engagement หรือการมีส่วนร่วมนะคะความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแล้วก็ร่วมลงมือค่ะเวทีได้ย้ำถึงเรื่องของการสามารถดึงกลุ่มเปราะบางเข้ามาการตั้งโจทย์วิจัยที่เกิดจากปัญหาจริงนะคะแล้วก็การผลิตความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชนนะคะค่ะแล้วทางเวทีก็ยังได้มีการเสนอวิธีแนวคิดที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทางภูมิอากาศก็คือคนที่แบกรับความเสี่ยงจะต้องมีเสียงในการกำหนดนโยบายร่วมกันได้รับทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะคะคำที่3คือเรื่องของคอนเนคชันซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามการทำงานแบบแยกส่วนนะคะเวทีมีการเสนอให้มีการเชื่อมงานวิจัยนโยบายการเงินเข้าด้วยกันใช้หลักการทางวิชาการการออกแบบนโยบายเชื่อมกับแหล่งเงินเพื่อการปรับตัวลงมือทำแล้วก็สามารถนำผลกลับมาปรับปรุงเป็นการปรับตัวเชิงโครงสร้างแก้ปัญหาที่รากนะคะไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะค่ะในเวทีเนี่ยนะคะได้มีการคุยกันถึงโครงสร้างของพื้นฐานของเราว่าพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะคะตัวอย่างใกล้ตัวที่เราพบเห็นก็คือเรื่องของระบบอาหารในเมืองการที่คนเมืองพึ่งพาอาหารจากต่างจังหวัดเป็นหลักเมื่อเส้นทางขนส่งถูกตัดอาหารก็ขาดแล้วก็แพงขึ้นโดยทันทีเกษตรกรในเมืองจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยเสริมความมั่นคงทางอาหารแล้วก็หมุนเวียนทรัพยากรนะคะแต่จะต้องมีระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจตามมาให้รัดกุมขึ้นนะคะค่ะซึ่ง Data ที่ทำให้เรารู้ถึง

0: engagement แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงมี connection จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปได้ไกลด้วยกันแล้วก็สามารถรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเวทีเสวนาก็ได้มีช่วงของสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบของอาหารนะคะซึ่งจะได้นำข้อค้นพบจากทางวิชาการมาวางคู่กับประสบการณ์จริงนะคะวงเสวนานี้ก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับ2ประเด็นหลักๆเรื่องแรกเป็นเรื่องของความร้อนกับนาข้าวนะคะผลการศึกษาที่ว่าด้วยแบบจำลองของสภาพภูมิอากาศของความละเอียดสูงซึ่งคาดการไปถึงปลายศตวรรษนี้นะคะพบว่าในทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสมกับการงอกและการเติบโตของข้าวทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยอาจจะมีสูงเกินผลผลิตต่อไร่เนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะค่ะซึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือว่าทุกวันนี้ข้อมูลทางวิชาการมีอยู่มากแต่การขาดการแปลผลทำให้เป็นภาษาที่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยใช้ในการตัดสินใจได้เนี่ยอาจจะทำได้ยากนะคะก็อยากจะให้มีประเด็นที่มีภาษาที่ทำให้เข้าถึงเกษตรกรได้อย่างแท้จริงนะคะภาครัฐก็มีการพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิอากาศที่จะส่งข้อมูลระดับท้องถิ่นไปถึงผู้ใช้จริงนะคะค่ะในเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเมื่องานวิจัยพบความจริงในแปลงงานศึกษาเรื่องของการปลูกถั่วเขียวหลังฤดูทำนาในจังหวัดยะโสธรและศรีสะเกษนะคะก็ได้พบว่าแม้ถั่วเขียวจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็คืนธาตุอาหารให้กับพื้นดินได้นะคะแต่ผลผลิตในแปลงจริงกับต่ำกว่าในผลการทดลองนะคะเหตุผลสำคัญก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวด้วยมือนะคะบทเรียนนี้ก็บอกเราว่าเทคโนโลยีที่ดีบนกระดาษเนี่ยจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับคนจริงในพื้นที่นี้ด้วยนะคะค่ะก็คือหัวใจของสนามปฏิบัติการเลยนะคะค่ะการปรับตัวของระบบอาหารจริงๆก็เลยจะต้องแบบจากวงเสวนาจะเห็นว่าการปรับตัวของระบบอาหารจะต้องอาศัยทั้งความรู้ระดับท้องถิ่นแล้วก็การเชื่อมโยงของเครือข่ายต่างๆให้ได้ผลทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลกนะคะทั้งสองเรื่องนี้จะชี้ไปที่ข้อสรุปเดียวกันว่างานวิจัยจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อไปถึงคนที่ต้องใช้แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของเขานะคะค่ะคราวนี้ก็จะขอเล่าถึงช่วงสุดท้ายของเวทีซึ่งได้มีการร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประมาณ30คนนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมองค์กรระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันมีการทำสวอตเรื่องการเชื่อมโยงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับระบบอาหารนะคะเพราะว่าจะดูกันว่าอะไรคือความท้าทายที่เราต้องช่วยกันร่วมลงมือกันให้ได้มากที่สุดนะคะก็มีคู่กันใน4ประเด็นหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็กฎหมายที่มีการทับซ้อนกันขาดมาตรการที่มีความชัดเจนการบังคับได้จริงได้ยากนะคะและยังไม่ทันต่อความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะประเด็นที่2เป็นเรื่องของกลไกของภาครัฐที่ยังขาดการปฏิรูปเชิงสถาบันหรือเชิงการประสานงานที่ข้ามหน่วยงานกันนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องของเกษตรกรและประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็อาจจะมีการยังเรื่องของประเด็นของการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรขณะที่เกษตรกรรายย่อยก็มีข้อจำกัดด้านเงินทุนรวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะประเด็นที่4คือเรื่องของฐานข้อมูลนะคะระบบข้อมูลการเกษตรแล้วก็น้ำของไทยยังขาดการวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะคะประชาชนจึงไม่ได้รับข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ทันเวลาค่ะภาพอนาคตที่ผู้เข้าร่วมเสนอว่าอยากเห็นนะคะในระยะอันใกล้แล้วก็อันสั้นเนี่ยนะคะก็คือจังอยากเห็นว่าเกษตรกรและคนไทยได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตแล้วก็สามารถปรับตัวต่อภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะคะความเสียหายจากภัยพิบัติจากทางเกษตรเนี่ย ลดลงผลกระทบของเกษตรกรน้อยลงนะคะและการที่จะเข้าไปถึงสู่จุดนั้นได้ผู้เข้าร่วมก็มีข้อเสนอกันว่าโดยสรุปนะคะว่าภาครัฐเนี่ยลงมือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้ได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมนะคะแล้วก็มีความเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ที่ยึดประโยชน์จากสาธารณะเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะต้องเปิดให้ได้ใช้ได้จริงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แล้วก็ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะค่ะประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของที่ชุมชนท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ต้องได้รับความสำคัญนะคะมีพื้นที่ร่วมคิดร่วมทำและคนรุ่นใหม่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการขับเคลื่อนทางออกต่างๆข้อต่อมาเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยควรได้มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพในการปรับตัวในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสามารถที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะสาระสำคัญที่กลุ่มเวิร์กช็อปอยากส่งถึงผู้กำหนดนโยบายและก็นโยบายสาธารณะนะคะก็คือภาครัฐควรที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรให้ได้รวดเร็วจริงจังแล้วก็ได้ผลโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะจะเห็นว่าข้อเสนอเหล่านี้ก็สอดรับกับ3ประเด็นคำ3คำแรกที่เราคุยกันในช่วงต้นที่มีเรื่องของ data engagement แล้วก็ connection นั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้คนธรรมดาอย่างประชาชนอย่างพวกเราจะสามารถช่วยอะไรได้นะคะจริงๆก็คือพวกเราสามารถร่วมกันได้เพราะแล้วก็ชุมชนของเราก็คือหนึ่งในสนามปฏิบัติการที่เราก็จะสามารถมีส่วนร่วมได้นะคะโดยจากการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องของการกินให้หมดซื้อเท่าที่ใช้นะคะลดอาหารเหลือทิ้งเพราะอาหารที่ถูกทิ้งก็จะเป็นพวกที่ต้องไปเป็นพลังงานที่สูญเปล่านะคะเลือกอาหารตามฤดูกาลผลผลิตท้องถิ่นนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะช่วยเหลือดูแลกันระหว่างกลุ่มคนตัวเล็กๆรอบๆตัวทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ค้ารายย่อยในชุมชนนะคะติดตามข่าวสารข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มที่เรารู้หรือว่าอย่างเช่นญาติที่ทําการเกษตรเป็นต้นนะคะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการมีส่วนร่วมกันจะเป็นแรงที่กําหนดทิศทางของตลาดแล้วก็นโยบายที่เกิดขึ้นได้นะคะค่ะในวันนี้นะคะก็และทางรายการก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากในคนรุ่นเรานะคะประเทศไทยเราก็จะมีต้นทุนที่สำคัญคือเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านอาหารด้านวิชาการแล้วก็น้ำใจของการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งการที่เราสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยการมีส่วนร่วมของชุมชนการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนแล้วก็ระบบอาหารไทยก็จะพร้อมกับรับมือในอนาคตโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะค่ะสนามปฏิบัติการในวันนี้ก็ต้องขอพักเข้าไว้ในแค่นี้ก่อนนะคะดิฉันปริชาติชินกูลขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเข้ามาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา9โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะในวันนี้ขอลาไปแล้ว
1: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐภศรกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทั้งอากาศร้อนจัดฝนตกหนักน้ำท่วมหรือบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งผลกระทบเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงมาถึงเรื่องใกล้ตัวเราอย่างอาหารด้วยเพราะเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหารก็เปลี่ยนตามผลผลิตอาจไม่แน่นอนต้นทุนอาจสูงขึ้นและในระยะยาวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของเราทุกคนคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าเราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรแต่คือเราจะทำอย่างไรให้ระบบอาหารของเรายังสามารถปรับตัวและเดินต่อไปได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบอาหารไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการนำความรู้มาเชื่อมกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการทำงานร่วมกันของผู้คนเช่นเกษตรกรผู้ประกอบการนักวิจัยภาครัฐภาคประชาสังคมและผู้บริโภคต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาหารแต่แต่ละกลุ่มก็จะมีความรู้ประสบการณ์และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปดังนั้นนวัตกรรมสังคมในเรื่องนี้อาจไม่ได้หมายถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่แต่หมายถึงการสร้างวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ช่วยให้ความรู้จากหลายฝ่ายถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้จริงแนวคิดแรกจากงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงที่ผ่านมาเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่จำนวนมากแต่ความท้าทายที่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ความรู้เหล่านั้นไม่หยุดอยู่เพียงในรายงานบทความหรือห้องประชุมโดยแต่ละพื้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจเจอน้ำท่วมบางพื้นที่อาจเจอภัยแล้งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ดังนั้นงานวิจัยที่มีคุณค่าจึงไม่ควรตอบเพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ควรช่วยตอบต่อว่าเราจะนำความรู้นั้นไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างไรและตรงนี้เองที่นวัตกรรมสังคมเข้ามามีบทบาทเพราะนวัตกรรมอาจเริ่มจากการทำให้ความรู้ถูกนำไปใช้กับปัญหาจริงได้ดีขึ้นแนวทางต่อมาคือจากการทำงานแยกส่วนสู่การเชื่อมความร่วมมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบอาหารเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถแก้ได้จริงเพียงลำพังนักวิจัยอาจมีข้อมูลและองค์ความรู้คนในพื้นที่มีประสบการณ์จริงภาครัฐมีเครื่องมือด้านนโยบายภาคธุรกิจมีทรัพยากรเทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการแต่ในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมก็มีบทบาทในการสะท้อนเสียงและความต้องการของผู้คนถ้าแต่ละฝ่ายทำงานแยกกันเราอาจได้คำตอบหลายชุดแต่ถ้านำความรู้เหล่านี้มาเชื่อมกันก็อาจเกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะกับสถานการณ์จริงมากยิ่งขึ้นคำว่าเชื่อมในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงการมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันแต่หมายถึงการเปิดพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายได้ฟังกันเข้าใจข้อจำกัดของกันและกันและร่วมกันคิดว่าสิ่งที่เรารู้ในวันนี้จากสิ่งที่เรารู้วันนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ต่อบ้างและแนวทางสุดท้ายคือการตั้งรับสู่ระบบอาหารที่ปรับตัวได้อีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญคือการทำให้ระบบอาหารสามารถปรับตัวได้พูดง่ายๆก็คือเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วระบบของเราจะยังสามารถเดินต่อไปได้หรือไม่ถ้าเกิดภัยแล้งเกษตรกรจะมีทางเลือกอื่นหรือไม่ถ้าเกิดน้ำท่วมชุมชนจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนถ้าผลผลิตลดลงจะมีวิธีการจัดการอย่างไรไม่ให้คนบางกลุ่มได้รับผลกระทบมากเกินไปและถ้าเกิดวิกฤตผู้คนจะยังสามารถเข้าถึงอาหารได้เพียงพอหรือไม่แนวคิดนี้ทำให้เราไม่ได้มองเพียงว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาแต่ยังมองต่อว่าหากความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเราจะปรับตัวและอยู่กับมันได้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแต่เราสามารถทำให้ผู้คนชุมชนและระบบต่างๆเตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์9 นาฬิกา ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: อีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะAging Society มาพบกับคุณฟังเป็นประจำค่ะทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะเราก็มาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนิ้นจะพาคุณฟังไปพูดคุยถึงการที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถูกหลอกโดนมิจฉาชีพซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะพุ่งเป้ามาที่กลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ที่ทางภาคอีสานนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะว่าในเรื่องที่ผู้สูงอายุเนี่ยถูกหลอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณรินภาออนอินทรพาณิชย์คณะกรรมการศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นนะคะว่าข่าวไหนเป็นข่าวลวงค่ะไหนเป็นข่าวจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็เจอว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ถูกหลอกเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณนินภาอ่อนนะคะหรือพี่กุ้งนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: อยากจะให้พี่กุ้งเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าในการทำงานของคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
2: ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็พยายามสร้างเครือข่ายเนาะเราก็ไปดิวกับแบงค์ชาติไปดิวกับสภาผู้บริโภคดิวกับตำรวจไซเบอร์เพื่อหาเคสหาอะไรมีกระทั่งไปตั้งบูธนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็รับฟังเคสการถูกหลอกต่างๆนะคะพยายามทำงานในเชิงลุกเพราะว่าช่วงเมื่อเราตั้งศูนย์มาได้2ปีเนา
1: ะ
2: ก็คือเมื่อ2ปีเนี่ยก็คือมูลค่าความเสียหายในเอาไม่ต้องเอาทั้งภาคอีสานเฉพาะขอนแก่นเนี่ยก็เยอะหลายล้านมากที่ถูกหลอกโดยเฉพาะผู้สูงอายุอะค่
1: ะ
2: ที่เราเจอผ่านมาจากทางสภาผู้บริโภคว่ามีเคสผู้สูงอายุเป็นเจ้าของโรงงานขนมปังถูกหลอกด้วยพ็อตเดิมๆที่ถ้าเราเป็นคนทำเรื่องนี้ก็คือเป็นพ็อตที่เอามากสำหรับเราแต่ก็ยังมีคนโดนหลอกแล้วก็สูญเงินเป็นหลักล้านเลยนะคะเนี่ยแหละซึ่งเป็นเรื่องที่เราพยายามไปเวทีไหนๆเนี่ยเราก็จะไม่มองว่ามันเป็นมุกเดิมเพราะว่ามันยังเป็นมุกที่ยัง

0: ใช้หลอกผู้สูงอายุได้นะคะไอ้มุกไอ้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันว่าแต่ละเคสเนี่ยนะคะโดนหลอกแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางพี่กุ้งก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในการที่มิจฉาชีพเนี่ยหลอกผู้สูงอายุเนี่ยเขาเข้ามาแบบไหนอย่างไรซึ่งคนโดนหลอกเยอะแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วแต่ก็ยังมีคนโดนซ้ำอีกใช่ไหมคะพี่กุ้ง
0: ใช่ใช่ในมุกเดียวกันนี้เลยโดนเยอะ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของข่าวลวงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของในภาคอีสานหรือในขอนแก่นเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ถ้าจะเห็นที่เยอะๆเนาะแชร์กันบ่อยๆก็จะเป็นในเรื่องประเด็นสุขภาพเนาะที่จะแชร์กันจากกลุ่มไลน์หรือแม้กระทั่งเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมพายุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะแบบแชร์บางทีก็เอาภาพเก่ามาแชร์ว่าน้ำท่วมที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: บางทีก็ไม่คือการที่พวกเรามีไลน์กลุ่มเนาะทุกอย่างมันไปรวดเร็วมากแล้วก็ไม่ได้มีการคัดกรองอย่างเงี้ยประเด็นสุขภาพเนี่ยเยอะมากแล้วก็ข่าวลวงประเภทหารายได้พิเศษตามแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แชร์กันไปแล้วก็ไปสมัครก็ถูกหลอกถูกอะไรถูกดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เสียเงินเสียทองไปอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีเยอะในช่วงที่ทำงานที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราทำงานเชิงรุกด้วยกันเนี่ยทางทีมศูนย์เราลงพื้นที่เลยค่ะเราไปหาชาวบ้านตามอำเภอเลยนะคะเราไม่ได้จัดเวทีเฉพาะในเมืองเราไปให้ความรู้กับอสม.เราไปให้ความรู้กับผู้ที่เป็นเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประจำหมู่บ้านนะคะเช่นดีเจขอกระจายเสียงนะคะในหมู่บ้านที่เขามีอิทธิพลและเป็นคนที่จะมีโอกาสที่จะนำข่าวปลอมเข้าสู่ชุมชนอย่างเงี้ยก็ไปให้ความรู้แบบเนี้ยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าอสม.อะไรอย่างเงี้ยบางทีชาวบ้านก็รับสารจากบุคคลเหล่านี้ค่ะแล้วก็พยายามไปให้ความรู้แล้วก็ติดอาวุธให้กับกลุ่มคนเหล่านี้เพราะเขามีอิทธิพลกับคนในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเวลารัฐออกมาตรการต่างๆเนา
1: ะ
0: ในการแบบว่าแอปนั้นแอปนี้มาช่วยอย่างเงี้ยก็ถูกหลอกแบบเอาข้อมูลส่วนตัวไปบางคนไม่รู้เท่าทันข่าวเงี้ยก็ยอมให้ไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าในพื้นที่ของที่ขอนแก่นที่พี่กุ้งอยู่เนี่ยประชาชนก็ยังฟังเหมือนกับพอเข้าใจข่าวยังฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่สื่อวิทยุยังมีอิทธิพลสำหรับคนในชุมชนของภาคอีสานเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยถ้าเราลงไปในชุมชนจริงๆเนี่ยอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่เล่นเท่าที่พวกกุ้งลงพื้นที่ไปวิทยุก็เลยเป็นหนทางหนึ่งที่เขาใช้ในการเสพเรื่องราวที่เขาสนใจค่ะ เขาใช้วิธีเปิดทั้งวันเลยนะคะวิทยุเนี่ยก็คือเขาทำงานไปด้วยเขาทำนาทำสวนไปด้วยเขาก็เปิดทั้งวันเลย เปิดไปแบบให้มันไปแบบนอนสต็อปเลยเพราะฉะนั้นสื่อวิทยุก็ยังมีอิทธิพลอยู
1: ่
0: เราก็ไม่ละเลยซึ่งเดี๋ยววันที่22เนี้ยค่ะเราก็จะนำพวกนักจัดรายการวิทยุที่มีผู้ติดตามต่างๆเนี่ยมาอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะเรื่องต้านข่าวลวงโดยเฉพาะเลยค่ะประมาณ50ท่าน
1: ในสถานการณ์เรื่องการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยค่ะทางภาคอีสานนี่เป็นยังไงบ้างคะหรือว่าเฉพาะในขอนแก่นก็ได้ค่ะ
0: ขอนแก่นที่กุ้งเจอแล้วกุ้งรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ยังฝังใจแล้วก็ไปทุกเวทีกุ้งจะพูดเสมอก็มีเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าที่พี่เจ้าโรงงานเจ้าของขนมปังโดนไปอ่ะเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแกก็คือเงินในบัญชี 300,000 เนี่ยหายวาบไปกับตาก็เก่งชนิดที่ว่ามันเข้าไปในบัญชี OD ของพี่เขาได้เพราะพี่เขาทำธุรกิจเขาเลยมีบัญชี OD แกก็เลยกลายเป็นศูนย์เงินไปเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะจากเหตุการณ์นี้ทำให้แกกลายเป็นสโตกป่วยเป็นสโตกเพราะแกเครียดก็เบี้ยวอะไรไปแต่ว่าดีว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตคือเรื่องที่พวกเรามองว่ามันเป็นมุกเก่าๆมุกแบบว่าเดิมๆอ่ะทำให้คนคนหนึ่งอ่ะเกือบเสียชีวิตอ่ะมันไม่ได้สูญเสียแต่ทรัพย์ไงเสียสุขภาพจิตคือแล้วก็เสียสุขภาพทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะ น่าเห็นใจมาก

0: แล้วก็อีกเคสหนึ่งคุณแม่วัย80ที่โดนมิจฉาชีพมาปลอมมาเป็นตำรวจแล้วบอกว่าคุณแม่ไปพัวพันกับคดีอะไรเงี้ยแล้วก็ให้แม่เนี่ยทำธุรกรรมคนเดียวอย่าบอกลูกบอกหลานคือวันนั้นคุณแม่อยู่คนเดียวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนคุยกับมิจฉาชีพแบบเป็น 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ถ่ายบัตรถ่ายอะไรทุกอย่างให้เขาไปหมดเคสนั้นก็หมดไป 870,000 จากเหตุการณ์นี้คุณแม่ก็จากคนยังปกติเนี่ยแกก็เสียศูนย์
1: อ
0: ่ะเขาเรียกเนาะถ้าสมมติว่าภาคอีสานก็คือแบบช็อกกับเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะเออเนี่ยนี่คือความร้ายแรงของมิจฉาชีพมันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์อย่างเดียวมันมีเรื่องสิ่งที่เขาสูญเสียสิ่งที่มากระทบจิตใจก็ส่งผลกับร่างกายเขาค่ะวันนั้นเขาก็มาที่บูธข่าวลวงของเราลูกสาวก็มาเล่าให้ฟังคุณแม่ก็เป็นไม่แบบเหมือนพูดไม่ปกติอะค่ะก็น่าสงสารมาก
1: อันนี้ก็คือทำให้กระทบจิตใจของผู้สูงอายุนะคะแล้วก
0: ็
1: ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดภาวะความเครียดต่างๆเหล่านี้นะคะในเรื่องของภาวะจิตใจที่อาจจะซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆไปเลยทีเดียว
0: ใช่ใช่นั่นแหละเพราะว่าตอนที่เราไปอบรมกับแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็เคยเล่าให้กับกลุ่มนักข่าวฟังว่าก็มีเคสที่โดนหลอกอย่างนี้ก็ฆ่าตัวตายก็มีเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเขาอะจากมิจฉาชีพอะคือมันเราฟังเราก็ได้แต่เศร้าใจเพราะฉะนั้นเราพอเราฟังแล้วเราก็เลยพยายามทำงานเชิงลุกมากขึ้นคือจะไม่รอให้เกิดเหตุหรือนู่นนี่นั่นหรือจะไม่ทำเฉพาะในเมืองเราก็พยายามออกไปตามพื้นที่ที่จะมีความเสี่ยงก็พยายามให้ความรู้
1: เคสที่โดนหลอกนี่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหรือในชนบทนะคะพี่กุ้ง
0: ส่วนใหญ่เคสที่เงินเยอะๆจะเป็นในเมืองเนาะเพราะคนในเมืองมีเงินเยอะจะเป็นในลูกอย่างน้อยก็เป็นข้าราชการบำนาญมีเงินก้อนสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นเงินที่ทำมาทั้งชีวิตเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาแหละหรือไม่ก็เนี่ยอย่างเจ้าของโรงงานขนมปังก็เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ที่กุ้งเจอแล้วก็แม้กระทั่งเป็นอาจารย์มหาลัยก็มีนะค
1: ะ
0: ก็มีต้องมีเคสแบบนี้เหมือนกันก็คือบางทีด้วยความที่ทำงานเยอะเนาะคนมีความรู้อ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ดูในสิ่งที่เราทำแล้วก็เผยแพร่ไปเขาก็อาจจะเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องงานดูแต่สิ่งที่เขาสนใจแล้วพอเขามาเหมือนเขาโดนหลอกไปแล้วเขาถึงรู้ว่าโอเคแบบนี้มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมหาลัยขอนแก่นก็หลายรายค่ะเท่าที่รู้มา
1: ค่ะ
0: บางท่านก็เปิดเผยบางท่านก็รู้สึกอายก็ไม่เปิดเผยก็มีค่ะ
1: ค่ะงั้นแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีสตางค์ด้วยนะคะเป็นคนที่มีเงินนะคะถึงแม้ว่าการหลอกเนี่ยจะใช้สถานการณ์หรือเหตุการณ์เรื่องเดิมๆนะคะแต่ก็ยังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ยังคงเชื่อคนที่มาหลอกเอาเงินไปเป็นแบบหลักแสนแสนล้านล้านเลยอะนะคะมีคนบอกว่าเหมือนโดนสะกดจิตเนาะเพราะเหมือนเคยคุยกับว่าเหมือนเขาโดนสะกดจิตแล้วก็ถูกมาโอนเงินให้ในจำนวนที่มากๆแบบ
0: กุ้งเคยมีลูกค้าที่อยู่สกลนครเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยล่ะแกไปขับรถไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็มีเหมือนผู้หญิงอะมาถามมาชวนคุยแล้วก็จับเนื้อต้องตัวเขาเรียกถ้าทางอีสานเขาจะเรียกว่ายาป้ายเนาะปรากฏว่าน้องคนนี้สนิทกับกุ้งด้วยแกบอกว่าวันนั้นน่ะแกเดินแม้กระทั่งไปที่ตู้ ATM ไปกดเงินให้เขาแต่ว่าแกน่ะจะล่อตาล่อใจมิจฉาชีพคือแกเป็นคนชอบใส่ทองแขนเนี่ยก็เส้นใหญ่ใส่ทั้งข้อมือแล้วก็ใส่ที่คอแกถอดออกให้เขาหมดเลยนั่นแหละอันแล้วก็ยังเด็กๆด้วยนะก็คือเขาอายุน้อยกว่ากุ้งตอนที่แกเล่าให้ฟังกุ้งยังบอกเลยว่าทำไมไม่มีสติเลยเหรอตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนมันเคลิ้มไปเลยอ่ะไม่เขาไม่รู้เขาเอายาอะไรในอีสานมีข่าวแบบเนี้ยเยอะว่าโดนยาป้ายมีช่วงหนึ่งที่ระบาดเลยค่ะในอีสานมันกลุ่มเป้าหมายแบบมันจะไปตามตลาดสดแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่มาคนเดียวแล้วมันก็จะดูจากการแต่งตัวดูเฟอร์นิเจอร์ของเหยื่อค่ะอันนี้เป็นมิจฉาชีพที่เราเห็นหน้าน
1: ะ
0: ที่เป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาบังเอิญว่าลูกค้ากุ้งเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันกุ้งเคยเห็นแต่ในข่าวปรากฏว่าน้องเล่าให้ฟังว่าน้องสูญไปจริงๆไปแม้กระทั่งกดเงินแม่เขาค่ะ
1: จากกรณีของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือสังคมเรามี

0: มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เนี่ยเราทางศูนย์ต่อต้านข่าวลวงที่ขอนแก่นเนี่ยค่ะเราได้ทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้บ้างนอกเหนือจากเรื่องของการไปเรื่องของการอบรมอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นักจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะตัวเนื้อหาที่จะเผยแพร่ตรงนี้เนี่ยค่ะเราทำอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: เราผลิตคลิปผลิตความรู้เป็นอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งตำรวจที่มาพูดแล้วให้ความรู้อะไรเราก็จะเผยแพร่ในเพจศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดขอนแก่นซึ่งตรงนี้เราทำแล้วก็ด้วยความที่กุ้งเป็นนักข่าวด้วยเนาะกุ้งก็จะแชร์ลงในเพจข่าวที่เป็นภาคีกันว่าในเรื่องแบบเนี้ยมันมีเรื่องอะไรบ้างพยายามกระจายไปให้มากที่สุดแล้วก็อย่างถ้ามีเคสอะไรที่มันแบบดูมูลค่าเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะลงพื้นที่ไปขอสัมภาษณ์เลยถ้าเขาอนุญาตหรือบางคนถ้าไม่อนุญาตเนี่ยเราขอสตอรี่มาเขียนข่าวบางคนก็ไม่อยากเปิดเผยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปขอสัมภาษณ์อาจจะไม่เปิดหน้าก็ได้แต่ขอเอาเรื่องราวมาบอกกล่าวมาเขียนข่าวเล่าเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้คนอื่นไม่โดนหลอกเหมือนเคสที่เป็นข่าวอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นเคสที่พี่กุ้งเองเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ก็เลยได้รู้ว่าม
1: ี
0: เหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วจากที่เราทำงานร่วมกับทางหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าเป็นทางตำรวจไซเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่
1: ะ
0: สถานการณ์แบบนี้เนี่ยทางแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะเรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงคะ
1: ก็อย่างตอนนี้เราก็มีรายกลุ่มเนาะที่เวลาเกิดเคสอะไรอย่างตำรวจเวลาเขาจับเคสไหนได
0: ้
1: เขาก็จะส่งมาในรายกลุ่มของต้านข่าวลวงสภาผู้บริโภคลงไปเจอเรื่องอะไรเขาก็จะมาแชร์บางเรื่องที่แบบว่าแหล่งข่าวยอมให้สัมภาษณ์เราก็จะประสานกันเลยว่าพี่กุ้งลงมาทำข่าวอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือบางอย่างวันก่อนเมื่อเดือนก่อนนู้นเนี่ยเราไปให้ความรู้เราเอาผู้นำอสมมาอบรมกับเราพอผู้นำมองเห็นประโยชน์ก็เชิญเราไปให้ความรู้กับอสม200คนจาก90กว่าชุมชนให้พวกเราเนี่ยให้ความรู้ว่าภัยของข่าวลวงมีอะไรบ้างเราก็จะไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บอกกับอสมของทุกชุมชนในขอนแก่นเลยว่าถ้ามีชุมชนไหนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วอยากให้ทีมเราไปน่ะเรายินดีมากๆเลยเพราะบางคนเขาไม่สามารถพาชาวบ้านหรือผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงตรงเนี้ยมาฟังได้เวลาเราจัดเวทีเรายินดีที่จะทำงานเชิงรุกก็คือไปหาเขาถึงหมู่บ้านเลยจะ10คน20คนก็ได้ไม่ต้องเป็น100เราพร้อมที่จะให้ความรู้คือเราอยากให้คนถูกหลอกน้อยที่สุดแล้วไม่ได้อยากให้ใครโดนหลอกในมุกซ้ำๆคือเราจะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็คือพยายามทำงานเชิงลุกมากๆอย่างล่าสุดที่ไปสาวัตถีอันนี้ก็เกณฑ์ผู้สูงอายุมาแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เป็นสามีภรรยาที่มิจฉาชีพโทรมาปลอมว่าเป็นตำรวจว่าคนนี้แกเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดแกแล้ววันนั้นน่ะแกก็อยู่กับเมียแกก็เลยเล่าให้เมียฟังว่าเราจะทำยังไงไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันขอเงินที่ 5,000 แกน่ะไม่มีแกบอกไม่มีคือเขาก็ทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำเนา
0: ะ
1: แต่ด้วยความไม่มีน่ะมันก็ขู่ไปขู่มาแล้วก็แกก็กลัวแหละกลัวแล้วก็เขาบอกว่าห้ามไปบอกใครแกก็คุยกัน2คนผัวเมียไปหายืมเงินเขา 3,000 บาทแล้วก็เอาเงินเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีแอปเนาะชาวบ้านเนาะเขาก็ให้มีความเพียรมากขับมอเตอร์ไซค์นะคะจากบ้านค่ะไปเซเว่นเพื่อที่จะโอนให้มิจฉาชีพคุณก็เลยถามว่าระหว่างทางนี้พี่ไม่เอ๊ะพี่ไม่ฉุกคิดเลยเหรอคะแล้วตัวกุ้งก็ถามตรงๆเลยว่าแล้วตัวพี่เองอ่ะมีอะไรที่มีความเสี่ยงไปเกี่ยวกับยาเสพติดไหมแกก็บอกว่าไม่มีแต่ว่ามันพูดเป็นตาย่านน
0: ะ
1: เพื่อนก็พูดภาษาอีสานเนา
0: ะ
1: อันแล้วว่าเป็นตาย่านมันมาเจอถือผมก็ตกใจครับผมก็เลยหาไปหายืมเงินแล้วก็โอนให้เขาไปพอโอนอะไรเสร็จคราวนี้กล้าเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังกล้าเล่าให้เพื่อนบ้านฟังทุกคนก็บอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพนั่นแหละถึงคิดได้อันนี้ขนาด2คนนั่นเนี่ย2คนนะไม่ได้คือคนเดียวเลยนะ2ผัวเมียช่วยกันหาทางจะโอนให้มิจฉาชีพปุ้งก็เลยโอ๊ยตายละ
0: ค่ะแล้วแต่ละเคสเนี่ยค่ะผลสรุปของแต่ละเคสเนี่ยได้เงินคืนกันบ้างมั้ยคะพี่กุ้ง
1: เคสที่กุ้งไปสัมภาษณ์ไม่ได้คืนค่ะ เขาก็

0: ทำตามขั้นตอนแหละอะไรนะ1441บ้างแต่ว่ามันไม่ทันน่ะมีมิจฉาชีพมันก็คงกระจายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทำได้ก็คือพยายามเผยแพร่สิ่งที่เขาถูกหลอกไปไม่ให้คนอื่นถูกหลอกมากที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: เท่าที่เจอก็ยังจับไม่ได้อย่างเคสที่เพจปลอมเป็นเพจที่พักที่ภูผาม่านขอนแก่นจะมีอำเภอหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คืออำเภอภูผาม่านแล้วก็จะมีรีสอร์ทหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นไวรัลเขาทำคลิปของโปรโมทเพจแล้วใครก็อยากจะมาพักแต่เขามีไม่กี่หลังไอตัวรีสอร์ทเนี่ยเขาให้สมมติเขาขายห้อง 2,500 เนา
1: ะ
0: มิจฉาชีพจะสร้างเพจปลอมแล้วก็จะขายที่ 1,800 แล้วก็จะมีห้องตลอดเวลาก็มีลูกค้าที่จองมาจากหัดใหญ่ค่
1: ะ
0: นั่งรถมาเลยแล้วก็โอนเงินอะไรให้มิจฉาชีพพอมาถึงที่พักเนี่ยปรากฏว่าโอนเงินให้มิจฉาชีพทางรีสอร์ทก็ไม่สามารถให้เข้าพักได้เพราะว่าเขาไม่ได้เงินเนาะเนี่ยมูลค่าตรงนั้นก็เป็นล้านเหมือนกันค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพใช้วิธีเปิดเพจแล้วก็เหมือนยิงแอดอะเพราะว่าเขาโกงเงินจากคนอื่นได้เนา
1: ะ
0: ยิงแอดแล้วคนติดตามแบบหลักหมื่นหลักแสนก็มีค่ะที่เป็นเพจของมิจฉาชีพทีนี้ทางเจ้าของรีสอร์ทก็เลยให้ทริคในการดูเพจมิจฉาชีพกับทางทีมข่าวว่า1ขอให้ทางไอ้ถ้าสมมติว่าเราเผลอไปจองกับเพจไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแหละขอให้เขาวิดีโอคอลดูห้องถ้าเป็นเพจจริงเขาก็จะต้องมีห้องใช่ไห
1: ม
0: ให้วิดีโอคอลแล้ววิดีโอคอลเสร็จแล้วต้องบอกให้เขาทำท่านู้นท่านี้ด้วยนะบางทีมันอัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีเอาไหนพาไปนู่นซิแบบเหมือนอย่าไปตามที่มันไปอ่ะเขาก็บอกว่าบางทีก็แบบว่าขอดูห้องน้ำหน่อยไหนชู2นิ้วเขาก็แบบพยายามให้เราเป็นคนสั่งอะว่าสิ่งที่มันนำเสนอมันเป็นห้องจริงไห
1: ม
0: แล้วก็ทิศที่2ก็คือว่าเวลาโอนเนี่ยต้องไม่เป็นชื่อบุคคลเพราะทางผู้ประกอบการภูผาม่านเขาก็คุยกันว่าใครที่ทำธุรกิจโรงแรมให้ใช้เป็นชื่อโรงแรมเพื่อเสี่ยงกับการถูกมิจฉาชีพหลอกแบบนี้ค่ะเขาก็พยายามหาวิธีรับมือสมมติว่าเราจะนอนโรงแรมภูผาม่านวิวเนา
1: ะ
0: ก็บัญชีที่จะโอนเงินก็ควรจะเป็นชื่อโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปหาวิธีป้องกันถ้าเป็นเขาเลยบอกว่าให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าถ้าเป็นชื่อบุคคลอย่าโอน
1: ค่ะ
0: นี่เป็นคลิปอีกอย่างหนึ่งค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่ดีมากๆนะคะในการที่ต้องระมัดระวังกับเรื่องของการถูกหลอกนะคะในสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในลีลาแบบไหนก็ตามนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้อย่างของเรื่องที่พักอันนี้นี่ก็มีคนโดนเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ทั่วประเทศค่ะทั่วแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเพจนี้เพจปลอมถ้าเราไปคอมเมนต์เนี่ยมันลบออกได้เขาทางผู้ประกอบการที่ทำพวกนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ใช้วิธีกดสติ๊กเกอร์โกรธไอเนี้ยมิจฉาชีพมันลบออกไม่ได้แล้วก็ให้เราเนี่ยสังเกตเลยว่าถ้าเพจไหนมีสติ๊กเกอร์โกรธเยอะๆอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ก็เป็นที่กุ้งก็รู้จากแหล่งข่าวค่ะว่าอ๋อเนี่ยแหละแต่ถ้าเราไปคอมเมนต์อ่ะมันลบออกได้ค่ะ
1: งั้นก็ถือว่าเป็นอีกทริคนึงนะคะที
0: ่ใช่
1: ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียแบบนี้
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ตรงเนี้ยเราจะมีแนวทางในการป้องกันผู้สูงอายุที่จะไม่ให้โดนหลอกนี่ยังไงบ้างอะคะพี่กุ้ง
0: เบื้องต้นเนาะอย่างเคสของคุณแม่ที่เสียไป 800,000 เนี่ย
1: คุ
0: ณก็คุยกับลูกสาวเลยว่าขอให้คุณแม่อย่ามีแอปธนาคารในมือถือได้ไหมให้ลบออกเลยแล้วถ้าคุณแม่จะต้องใช้เงินใช้อะไรอ่ะก็คือเป็นสมุดบัญชีเท่านั้นหรือผ่านลูกเท่านั้นอันนี้ที่แนะนำเนา
1: ะ
0: ก็คือผู้สูงอายุที่กุ้งว่านะถ้าเกิน60ขึ้นไปอ่ะไม่ควรใช้แอปธนาคารและถ้าเป็นผู้สูงอายุที่แบบเหมือนจะเชื่อคนง่ายอะไรอย่างเงี้ย คุณแม่คนนี้อายุ80กว่านะคะ แล้วดันมีเงินในบัญชีเยอะด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแนะนำไปว่าเวลาไปอบรมกุ้งจะบอกเลยว่าถ้าใครที่มีคุณแม่เล่นแอปเป็นแล้วมีเงินเยอะแนะนำเลยว่าอย่าให้ท่านทำธุรกรรมเองหรือถ้าจะต้องจำเป็นต้องทำอะไรอ่ะให้มีลูกหลานอยู่ด้วยอย่าทำคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเนาะแล้วก็สิ่งที่เราบอกเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนแปลกหน้าโทรมาเนี่ยแม้จะอ้างเป็นหน่วยและ

0: ราชการก็แล้วแต่ถ้ามีต้องให้โอนเงินน่ะอย่าเชื่อมันไอ้อย่างแบงค์เนี่ยก็ไม่โทรหาตำรวจก็ไม่โทรหามันไม่ขยันขนาดนั้นก็จะบอกอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่จะต้องเป็นโอนเงินไปที่ไม่ใช่ลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็คืออย่าโอนหรือแม้กระทั่งมีเสียงว่าเป็นลูกหลานเราแต่ว่าให้โอนอ่ะก็มีให้มีรหัสลับในครอบครัวกุ้งก็จะบอกว่าต้องมีรหัสลับอ่านหนึ่งจะวันเกิดก็ได้หรือหมาที่เราเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ชื่อหลานชื่อนู่นนี่นั่นให้ตั้งรหัสลับในครอบครัวถ้าจะต้องมีการโอนเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องได้บอกกันขนาดนั้นว่าเป็นรหัสลับเลยนะว่าถ้าจะต้องมีธุรกรรมในการโอนเงินเนี่ยก็ส่งซิกกันเลยถ้ามันตอบไม่ได้ก็ไม่ใช่ละก็ไม่โอนประมาณนั้น
1: ค่ะอันนี้ก็พยายามทำให้ง่ายๆการโอนพอโอนไปแล้วเนี่ยการที่จะได้คืนกลับมาเนี่ยถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยโอกาสเป็นศูนย์เลยใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะว่ากุ้งเคยเจอกับตัวเองแล้วกุ้งก็ไปแจ้งตำรวจที่สภ.ขอนแก่นนี่แหละตำรวจก็บอกว่าเคสเยอะมากครับเมื่อกี้ก็มานี่ก็มาอะไรเงี้ยคือเขาก็เองก็ไม่รู้จะตามจับยังไงเหมือนกันก็เข้าใจตำรวจเลยเพราะว่าทุกคนเล่นโซเชียลเนาะอย่างเราเองทำงานต้านข่าวลวงเนี้ยมันก็มีโทรมาแต่อย่างกุ้งเนี่ยกุ้งก็ป้องกันได้การติดตั้งแอปพอมันขึ้นเนาะมิจฉาชีพกุ้งก็ไม่สนใจละกุ้งก็ไม่รับไม่อะไรเลย อย่างวันที่กุ้งไปกรุงเทพระหว่างทางที่จากโรงแรมจะไปขึ้นเครื่องอ่ะก็มีเป็นเบอร์ต่างประเทศเข้ามาระหว่าง ขึ้นในชัตเตอร์บัสอย่างเงี้ยคือเขาขยันมากก็การติดตั้งแอปถ้าใครที่แบบทันสมัยหน่อยติดตั้งแอปก็ดีที่มันขึ้นมันโชว์เบอร์ค่ะว่าเป็นใครโทรมาค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการป้องกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยลูกหลานคงจะต้องมีความใกล้ชิดในการดูแลแล้วก็ถ้าอย่าเอาเงินเอาไว้ในแอปธนาคารแบบเยอะๆนะคะ
0: ใช่ใช่ถ้าใครมีเงินเยอะๆอ่ะแบบมันไปไวมากค่ะ
1: อันนี้มันมีความเสี่ยงสูงทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะพี่กุ้งมีข้อเสนอแนะในเชิงที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยเฉพาะในเชิงนโยบายอะค่ะเวลาโดยเฉพาะพี่กุ้งเนี่ยก็ทำงานกับหลายๆหน่วยงานเนาะจะน่าจะมีนโยบายอะไรที่ทำให้ช่วยป้องกันหรือว่าดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดหรือรอดพ้นจากมิจฉาชีพได้บ้างอะครับ
0: จริงๆเนี่ยกุ้งเรียกร้องเลยนะกุ้งอยากให้รัฐเนี่ยมีแอปพลิเคชันแบบเหมือนวูคอร์ค
1: ือ
0: เราไม่ควรจะไปเสียเงินแล้วก็พวกเครือข่ายมือถือต่างๆอ่ะมันควรจะโชว์ขึ้นมาเลยเหมือนที่วูคอร์ทำอ่
1: ะ
0: โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะมันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะต้องดูแลเราว่าถ้ามันเป็นในพวกนี้เข้ามาเนี่ยนี่ก็เป็นด่านแรกเลยที่ถ้าโทรเข้ามาก็ขึ้นเตือนเลยค่ะขึ้นเตือนเลยว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพเป็นนู่นคือคุณก็เก็บข้อมูลให้ได้เหมือนกับที่ทางเอกชนทำค่ะก็เป็นด่านแรกง่ายๆเลยแล้วก็อย่างพวกบัญชีม้าก็เหมือนกันแต่จริงๆที่กุ้งเคยดูของเพจตำรวจอะไอ้ตำรวจเนี่ยมีถ้าคีย์ไปเนี่ยมันขึ้นเลยว่าอันนี้เป็นบัญชีแบ็กลิสต์แต่กุ้งว่ามันควรจะทำให้ง่ายกว่านี้แล้วก็ควรจะเผยแพร่ให้มันอยู่ในวงกว้างเพราะวันนั้นกุ้งลองทำตามอ่ะมันก็ไม่ง่ายอะค่ะมันควรจะเป็นแอปที่แบบคีย์เลขเข้าไปแล้วก็ขึ้นเลยว่าอันนี้เป็นบัญชีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการป้องกันอันเนี้ยแบบง่ายๆเลยทำให้มันง่ายๆอ่ะแค่คีย์เพราะว่าเวลามิจฉาชีพมันส่งไอ้สิ่งที่จะต้องโอนเนาะก่อนที่จะโอนเนี่ยเอาคีย์ก่อนเลยถ้ามันขึ้นว่าเป็นสัญญาณใช้เป็นสีอะไรก็ได้สีแดงอันตรายอย่างเงี้ยก็อย่าไปยุ่งกับมันแสดงว่ามันเป็นบัญชีม้าละอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ทำให้มันง่ายเพราะว่าของตำรวจอะทำแล้วล่ะเพราะกุ้งไปตามอยู่แต่มันยากจังเลยวิธีใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะว่าถ้าจะป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปรับสายที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีเบอร์ที่บอกว่าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาในมือถือเลยซึ่งตรงนี้จริงๆภาครัฐเนี่ยถ้า
0: ต้องออกมา
1: ตรงนี้ก็ทำได้นะคะ
0: ใช่แล้วก็มือถือทุกเครือข่ายอ่ะก็ต้องแบบมีพวกนี้เหมือนกันหมดเลยว่าป้องกันให้กับผู้บริโภคเลยว่าใครโทรมาก็ให้รายงานเพราะมันมีวิธีทำไมเอกชนทำได้ล่ะแล้วทำไมรัฐทำไม่ได้ล่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ทุกคนต้องช่วยกันนะคะในการที่จะไม่ให้ผู้สูง

0: ายุนั้นตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะโดยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่พี่กุ้งมาเล่าให้ฟังนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นมุกซ้ำๆเดิมๆที่ออกเผยแพร่กันว่าแบบนี้เนี่ยก็เป็นมิจฉาชีพอย่าเพิ่งโอนเงินนะคะแล้วก็การที่ผู้สูงอายุที่โดนแบบนี้เนี่ยค่ะจะกระทบทั้งสภาพจิตใจนะคะที่จะสะท้อนไปถึงเรื่องร่างกายด้วยนะคะที่พี่กุ้งเล่าให้เคสให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าโดนแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนนั้นยากมากเลยนะคะ
1: น้อยมากน้อยมาก
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณลินภาออนอินทรพาณิชย์นะคะคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านข่าวลวงจังหวัดขอนแก่นค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็ทำให้เห็นสถานการณ์ในจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็แนวทางในการทำงานของทางศูนย์ต่อต้านข่าวลวงนะคะที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการภัยของมิจฉาชีพนะคะกับทุกคนนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่าเชื่ออย่าแชร์อย่าโอนนะคะ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอพลัสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเรื่องที่หลายคนพูดกันมากแล้วก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องน้ำน้องน้ำแล้วก็น้ำท่วมนะคะเรื่องฝนตกวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขากำลังคาดการณ์กันว่าเนี่ยจะมีฝนตกหนักอีกเอาแล้วเป็นไงกรุงเทพเราตกลงจะรอดไม่รอดนะคะเรื่องจริงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อป้องกันนะหรือเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการเกิดการน้ำท่วมอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรทางน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้นะคะค่ะอาจารย์ขาแน่นอนอยากให้อาจารย์อัปเดตให้ฟังหน่อยสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะคะเราน้ำท่วมไปแล้วตอนนี้กำลังหลายๆที่กำลังรอระบายน้ำกันอยู่สถานการณ์จริงๆณปัจจุบันอาจารย์คิดว่ามันดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงหรือว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคะอาจารย์ขา
3: เนื่องจากว่าเราน้ำท่วมกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ท่วมในหลายลุ่มน้ำมากนะคะตอนนี้เนี่ยแล้วหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีบางลุ่มน้ำที่ยังหนักอยู่เดี๋ยวขออนุญาตแจกแจงให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะน้ำที่พอฝนรอบนี้เนี่ยฝนเข้ามาทางป่าแก้วเนี่ยลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบไปก่อนนะคะก็คือเป็นทางลุ่มน้ำบางปะกงเนื่องจากว่าพอสระแก้วเต็มแล้วเนี่ยก็ส่งผลมาที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วจากปราจีนบุรีเนี่ยก็ท่วมอยู่แล้วมีเขื่อนขุนด่านอยู่ในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยทาง

0: แล้วก็มาแช่แล้วเขื่อนก็ต้องระบายน้ำออกอะไรต่างๆด้วยปริมาณน้ำที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์น่าจะหนักไปแล้วก็น้ำน่าจะอยู่ไปเขาก็พยายามระบายอยู่แต่ว่าน่าจะอีกเป็นเดือนนะคะกว่าที่ตรงลุ่มน้ำปราจีนบุรีจะสถานการณ์ที่คลายนะคะอันนี้อันที่หนึ่งก็คือลุ่มน้ำบางปะกงแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หนักอยู่เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยก็ต้องระบายเพราะว่าน้ำในเขื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีฝนมาเติมด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของแม่กลองไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามตอนนี้เนี่ยคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าในความคลี่คลายนี้เนี่ยก็อยากให้เฝ้าดูก่อนว่าจะมีฝนที่จะมาตกท้ายเขื่อนเนี่ยในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนหรือไม่นะคะถ้าไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยวันที่15ไปก็สบายใจได้แต่ตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะคะมีที่อาจจะยังกังวลอยู่ก็คือที่เขื่อนแก่งกระจานที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งตอนนี้เนี่ยเขื่อนแก่งกระจานก็คือน้ำเต็ม 100% ก็พยายามจะยังระบายออกต้องจัดการน้ำในเขื่อนอยู่แถบเพชรบุรีก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าไม่ได้สาหัสมากยังคือในพื้นที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะสาหัสขนาดไหนนะคะเราก็ดูตัวเลขน้ำแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเท่าปราจีนบุรีอันที่เราตกใจกันมากหน่อยช่วงนี้ก็คือเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะที่หลายท่านน่าจะยังห่วงกันอยู่นะคะลุ่มน้ำเจ้าใช่ค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยวันนี้กรมชลประทานมีการปรับลดการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาลงจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีของเมื่อวานมานี้เนี่ยอยู่ที่ 2,400 แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอไปดูแนวโน้มของน้ำก็คือน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะดูสถานีน้ำที่ C2 ที่นครสวรรค์ว่าแนวโน้มของน้ำที่เป็นน้ำทุ่งหรือว่าน้ำของฝนที่ตกใช้เขื่อนภูมิพลศิริกิติ์และต่างๆจะมาเติมเนี่ยแนวโน้มของน้ำเป็นยังไงก็คือแนวโน้มของน้ำที่จะมานครสวรรค์เนี่ยน่าจะลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นพอดูน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำที่เทอยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ลดระดับลงแล้วเพราะฉะนั้นก็ปรับลดการระบายได้นะคะซึ่งน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไหลมาผ่านชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาพอมาถึงบางไทรเนี่ยก็จะมีน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยมาเติมมาเพิ่มในลำน้ำซึ่งเขื่อนป่าสักตอนนี้แม้ว่าความจุเขื่อนจะเต็ม 100% ไปแล้วแต่ว่าเขาค่อยๆระบายมาได้ถึงแม้ว่าจะมีน้ำจากป่าสักมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมาถึงบางไทรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเกินที่จะข้ามคันนะคะก็คือแต่จริงๆเนี่ยพื้นที่นอกคันนี่คือท่วมหนักไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบางบานเสนานี่ถึงเอวถึงอกกันมานานแล้วนะคะ
1: โอ้ค่ะ
0: ที่กระทบนี่คือน้ำไม่ข้ามคันเพราะฉะนั้นพื้นที่ในคันนี่ยังโอเคแต่นอกคันเนี่ยก็สาหัสอยู่นะคะแล้วก็พอน้ำมาถึงผ่านบางไทรมาแล้วไปถึงปทุมธานีก็ไม่เกินศักยภาพที่ปทุมธานีจะรับได้เพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ข้ามคันที่ปทุมแล้วก็ไม่กระทบกับกรุงเทพนะคะแม้ว่าในวันที่7-8-9ที่จะถึงนี้ซึ่งวันนี้นะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะจะเป็นจังหวัดน้ำทะเลหนุนแต่ว่าก็น้ำแม่น้ำจะยกตัวขึ้นแต่ก็คิดว่าไม่ข้ามคันของกทมนะคะแล้วก
1: ็
0: เรียกสรุปต่อไปถึงฝนช่วงนี้เลยนะคะที่เป็นกังวลกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 567เนี่ยจะผ่านไปแล้วแล้วทุกท่านก็เห็นแล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยคือแบบมันก็มีตกกลางคืนมีตกตอนเย็นแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลุ้นกันอีกทีวันที่10-11ซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขออนุญาตอัปเดตข้อมูลอุตุอีกทีเพราะว่าอุตุยังให้ข่าวว่าแบบฝนจะหนักอยู่เลยแต่ว่าเมื่อสักครู่ฟังเสรีพูดจันเสรีก็บอกไม่มีอะไรน่ากังวลใจแล้วแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นฝนหนักเพราะมันเป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวอากาศมันจะมีความแปรปรวนมากนะคะมันสามารถที่จะมีฝนหนักได้มีฟ้าแลบฟ้าร้องได้แล้วอาจจะหนักเป็นบางพื้นที่ได้แต่ว่าของกทมเนี่ยไม่กระจายแบบ50 เขตเหมือนช่วงวันที่24-25แล้วก็ไม่ได้น่ากังวลนั้นค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้น้ำในแต่ละคลองเนี่ยมันยังปริ่มอยู่เลยน้ำมันยังเยอะอยู่เลยนะคะตกมาทั้งวันแล้วประมาณแค่ตกมาแบบชั่วโมงละ20-30 มิลแต่ตกสักแบบแรงๆแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยน้ำมันก็พร้อมที่จะขังแล้วก็ขึ้นสูงได้ให้ตกใจกันแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำขังคือถ้าเรายกของขึ้นที่สูงรอบที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบยกลงนะคะเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ค่ะก็กลางเดือนไปแล้วอ่ะพอแบบมีข่าวว่าลมหนาวจะมาอุตุประกาศเข้าหน้าหนาวแล้วอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นก็ยกของลงก็ได้แต่ว่าตอนนี้เช็ดถูบ้านทำความสะอาดกันไปพลางก่อนแต่ไม่ต้องตกใจมากค่ะ
1: ค่ะอาจารย์แหมต้องขอบคุณมากเลยค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะในฐานะที่เปิ้ลจริงเปิ้ลไม่รู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำบกเลยแต่เปิ้ลทำเกี่ยวกับทะเลแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดมีใช้คำเนี่ย2-3 คำที่เปิ้ลอยากที่จะถามอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องฝนเนาะรูปผืนก็เขื่อนที่ว่ามีการปล่อยน้ำเนี่ยออกจากเขื่อนมาคราวนี้สำหรับคนอย่างเปิ้ลเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่เปิ้ลเนี่ยกำลังสงสัยว่าทำไมเวลาที่เขาปล่อยเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยปล่อยน้ำออกจากเขื่อน

0: แล้วเสร็จแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับน้ําทะเลหนุนอย่างเงี้ยค่ะสําหรับเปิ้ลเองเนี่ยน้ําทะเลเนี่ยมันมีขึ้นลงอ่ะในเรื่องของการทํานายเราไม่ทํานายอยู่แล้ววันนี้ขึ้นวันนี้ลงอะไรต่างๆนะคะแต่คราวเนี้ยคําถามง่ายๆเลยคือว่าทําไมต้องปล่อยตอนที่น้ําเนี่ยมันเกือบจะเต็มแล้วถึงปล่อยแล้วปล่อยตอนช่วงน้ําทะเลหนุนในตรรกะของเปิ้ลนะคะเปิ้ลคือคิดว่าอ้าวในเมื่อเราสามารถพิจิกได้อะว่าอีกเท่าไหร่เนาะฝนจะตกหนักทําไมเราไม่ปล่อยน้ําในเขื่อนออกมาก่อนคะอาจารย์คะ
1: อันประการแรกนะคะเรื่องของการปล่อยน้ําในเขื่อนเนี่ยปกติหมายถึงว่าถ้าตามหลักการก็คืออย่างที่เปิ้ลพูดที่ถูกต้องเลยคือเราอะหน่วยงานจะต้องพร่องน้ําในเขื่อนออกก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าหน้าฝนคือต้องมีการคำนวณกันแล้วว่าใช้ข้อมูลจากอุตุว่าปีนี้เนี่ยฝนจะทําให้ได้น้ําลงแต่ละเขื่อนเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งจะต้องเป็นการคาดการณ์ระยะไกลเพราะว่าการจัดการน้ําคือต้องก่อนเรียกว่าอะไรเดียเป็นเราบริหารจะเป็นฤดูกาลอะนะคะคือก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยต้องมาคํานวณกันละทีนี้มันก็คาดการณ์ระยะไกลเนี่ยมันก็ความแม่นยำมันก็จะน้อยเราไม่ได้บอกมันไม่แม่นเนาะแต่ความแม่นยำมันก็จะน้อยหมายถึงมันก็จะมีโอกาสเออร์เลอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้คาดการณ์ซึ่งปีที่แล้วอ่ะก็มีการระบายน้ําออกจากเขื่อนก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะคะทีนี้พอถึงปลายหน้าฝนน่ะซึ่งเราได้ฝนฉ่ํามาตลอดหน้าฝนแล้วเนี่ยปีที่แล้วมันก็มีฝนเซอร์ไพรส์มาอีกลูกนึงทั้งๆที่อุตุประกาศว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ดันมีฝนเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะฉะนั้นฝนลูกสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่จัดการยากแล้วก็รู้ใกล้ๆมากเลยค่ะคือกว่าที่อุตุเขาจะรู้แม่นๆจริงๆเนี่ยอย่างปีที่แล้วไอ้ฝนลูกสุดท้ายเนี่ยก่อนฝนมาประมาณสัก3วันซึ่งเป็นพายุด้วยเนาะปีที่แล้วคือพอรู้3วันเนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะว่าน้ำก็เยอะแบบเต็มแบบปริ่มเขื่อนปีที่แล้วเป็นปีน้ำเยอะด้วยน้ำก็เยอะเกือบเต็มเขื่อนไปละแล้วก็ปีที่แล้วเจ้าพญาเนี่ยก็น้ำท่วมไปตั้งแต่แบบช่วงกลางๆน้ำทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยตกเยอะไปละอะไรเงี้ยถึงจังหวะนั้นอะพอฝนจะมายังไงก็ต้องปล่อยเพราะแบบว่าเออเนาะมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเทียบกลับมาว่าปีนี้ซึ่งอุตุอ่ะบอกว่าเป็นปีเอลนิโญหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานซึ่งเขาจะต้องห่วงน้ำเพราะว่าเขาต้องจัดสรรน้ำให้พอไปให้พ้นช่วงหน้าแล้งจนกว่าฝนหน้าของพฤษภาปีหน้าจะมาทีนี้มันเราไม่ได้โทษชลประทานอ่ะนะเพราะว่าภารกิจของเขาอ่ะเขาต้องรักน้ำห่วงน้ำเพราะเขากลัวน้ำไม่พอปีนี้ก็เลยไม่ได้มีการพร่องน้ำออกจากเขื่อนก่อนไม่ได้พร่องแต่ว่าน้ำในเขื่อนมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วตอนก่อนเข้าหน้าฝนนะคะแต่ที่นี่พอฝนตกแล้วเนี่ยโดยส่วนรวมก็เป็นคำถามเดียวกันกับประชาชนนะคะว่าทำไมไม่พร่องเพราะว่าพอฝนมาแล้วเนี่ยทำไมปล่อยให้มันดีไปขึ้นไปเยอะได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็มีบางเขื่อนที่ไม่อยากใช้คำว่าสุดวิสัยอะแต่ว่ามันก็ยากจริงๆอย่างเช่นวชิราลงกรณ์วชิราลงกรณ์เนี่ยปีนี้ติดซ่อมเขื่อนนะคะก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยไม่เก็บน้ําเลยน้ําเป็นศูนย์เลยจนเข้าหน้าฝนมาสักพักก็ยังไม่ได้เก็บน้ําเลยเพราะยังซ่อมไม่เสร็จกว่าที่จะซ่อมเนี่ยก็คือเข้าหน้าฝนมาสักพักแล้วพอเริ่มเก็บน้ําเนี่ยปรากฏว่าฝนลูกแรกลงเนี่ยวชิราลงกรณ์เนี่ยน้ําดีดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากคือในเรื่องของการจัดการเขื่อนเนี่ยมันมี2เส้นที่เราต้องพิจารณาก็คือเราเรียกว่าเส้นรูเคิร์ฟเป็นเรียกว่าเส้นโค้งความจุเขื่อนนะคะมีเส้นบนกับเส้นล่างถ้าบอกว่าน้ำมันแตะเส้นล่างเนี่ยก็ถ้าฝนมาก็ต้องรีบเก็บเพราะว่ากลัวน้ำจะไม่พอใช้แต่ถ้าเราอยากให้น้ำมันอยู่ในช่วงกลางๆเนาะมันก็จะได้เซฟอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ฝนมาปุ๊บแล้วไอ้เส้นน้ำในเขื่อนอ่ะมันดีดขึ้นไปเกือบแตะเส้นรถอันเนี้ยผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชลประทานหรือกพผอ่ะก็ต้องพยายามที่จะพร่องน้ำออกจากเขื่อนเราจะคุมไม่ให้น้ำมันไปแบบมันไปใกล้กับไอ้เส้นอัปเปอร์มากเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนมันจะมาอีกกี่รอบอุตุเขาก็ไม่ได้บอกได้ชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างวชิราลงกรณ์เนี่ยตอนแรกคือน้ำเป็นศูนย์ด้วยฝนเดียวเนี่ยดีขึ้นไปแบบเกือบไปถึงเส้นอัปเปอร์ละทีนี
2: ้
1: พอฝนจะมาเนี่ยเอาน้ำเยอะเต็มเขื่อนไปละจะระบายออกก็แบบมันก็ออกได้ไม่ทันเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีบางเขื่อนที่ก็มีคำถามของคุณเปิ้ลว่าอย่างเขื่อนขุนด่านเนี่ยขุนด่านทำไมถึงปล่อยให้น้ำดีดขึ้นไปถึงได้ตั้ง 80% แล้วตอนที่ฝนจะมาซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำถามเหมือนกันนะคะถามว่าบกพร่องไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็บกพร่องผู้ปฏิบัติงานก็อย่างที่บอกอะชลประทานเขาก็อยากเก็บน้ำแต่คนที่ต้องไปช่วยสนับสนุนชลประทานให้ระบายน้ำออกอย่างมั่นใจเนี่ยคือสธนช.ก็คิดขนาดด้วยคำว่าเอลนิโญหรือโดนผีซูเปอร์เอลนิโญแบบหลอกสร้างชุดความเชื่อแบบแผ่นดินแตกระแหงแล้วก็เลยไม่กล้าปล่อยน้ำออกอย่างนี้ค่ะ

0: ใช่อือฮึ
1: กลายเป็นว่าเราอ่ะได้น้ำมาช่วงปลายฝนนี่ปลายฝนแล้วนะคะซึ่งอากาศแปรปรวนดันไปเต็มกว่าจะรู้ตัวว่าฝนจะมาเนี่ยก็3วันล่วงหน้าไม่เกินอาทิตย์อะค่ะซึ่งระบายออกก็ต้องแบบระบายออกอย่างฉุกละหุกมันอย่างที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ระบายออกอย่างฉุกละหุกนะคะแล้วก็ที่เขื่อนขุนด่านนี่ก็คือระบายออกก็แทบไม่ทันแล้วยังไม่รวมว่าแบบมีนักการเมืองอยากจะไปขอปิด2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวอีกหรืออย่างเขื่อนอาจารย์ซึ่งน้ำก็ดีดขึ้นไปจนแบบเต็มเขื่อนอันนี้ก็ต้องจริงๆก็ต้องแบบการดอกจันว่าก็ต้องไปสืบค้นกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชลประทานไม่ได้ระบายน้ำออกซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าอะไรด้วยข้อมูลที่ไม่พอไม่เข้าใจว่าปัญหาของเขาคืออะไรแต่ว่าเขาการดอกจันว่าเป็นสิ่งที่ต้องไปหาคำตอบเหมือนกันว่าทำไมหน่วยงานถึงไม่พร่องน้ำในเขื่อนใหญ่ลงนะคะปล่อยให้มันไปถึง 10% ได้ยังไงนะคะก็ประเด็นเดียวกันทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องปล่อยมาตอนน้ำทะเลขึ้นอ่ะก็คือพอถึงจังหวะที่มันต้องปล่อยมันแบบมันเลือกไม่ได้แล้ว
0: ใช่มันเลือกไม่ได้แล้วเนาะถ้าเลือกก่อนได้ก็จะดีเนาะ
1: ใช่ถ้าเราบริหารจัดการเชิงรุกมาก่อนนะมันก็วางแผนได้เนาะแต่คือแบบว่าเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะทีถึงป่าช้าค่ะคือไม่ปล่อยไม่ได้แล้วน้ำทะเลก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอับเองไม่งั้นก็มีเรื่องเสถียรภาพความปลอดภัยเขื่อนถึงแม้ว่าจะเก็บได้ 100% แต่เราก็ไม่อยากไปถึงไปไต่ตรงตัวเลข90อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นปล่อยมาก่อนแล้วค่อยเตือนท้ายน้ำเอาว่าน้ำมันจะขึ้นอีกกี่เซนแล้วก็ยกของขึ้นสูงหรือว่าถ้าน้ำมันไม่ข้ามคันอ่ะก็เตือนคนนอกคันให้รับมือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญอีกบทเรียนหนึ่งเนาะบทเรียนแล้วบทเรียนอีกว่าต่อไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ยกประเด็นได้ดีมากเลยเพราะว่ามันคงไม่ได้แค่หน่วยงานเดียวเนาะที่เราจะคิดเบ็ดเสร็จว่าเออทำยังไงมันต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานมาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์เพื่อในการประกอบการตัดสินใจของเราว่าเราควรที่จะทำอย่างไรต้องไหมคะอาจารย์ครับ
1: ใช่ค่ะคือเรามีข้อมูลจากหลายหน่วยงานมากไม่ว่าจะเป็นชลประทานหรือว่ากฟผ.ที่ดูแลเขื่อนขนาดใหญ่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วเราต้องรอแบบต้นเรื่องสุดเลยเนี่ยเราต้องรอข้อมูลจากอุตุก่อนถูกไหมคะแล้วก็มาประเมินฝนกับน้ำในอ่างน้ำที่อยู่ในลำน้ำแล้วถึงจะประเมินได้ว่าฝนที่จะลงมาเป็นน้ำท่านี้เนี่ยมันตกเหนือเขื่อนหรือตกท้ายเขื่อนถ้าตกท้ายเขื่อนอ่ะมันจะไหลไปทางไหนมันจะเยอะเกินศักยภาพของแม่น้ำหรือลำน้ำได้ไหมหรือว่ามันจะต้องมันเราจะปล่อยไปทางซ้ายหรือไปทางขวานี่คือถ้ายังบริหารจัดการได้นะคะสำนักงานชุดการน้ำแห่งชาติหรือสทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะต้องนั่งหัวโต๊ะเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ตัดสินใจกันค่ะ
0: ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราอาจารย์คุยถึงเรื่องของฝนตกหนักนะคะจริงๆอ่ะอย่างถ้าชาวบ้านปกติทั่วไปอย่างเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้เปิ้ลน้ำทะเลอย่างแต่พอฝนปุ๊บเงี้ยมันอยู่บนท้องฟ้าฝนตกหนักเราก็บอกว่ามันก็หนักแต่เราเนี่ยอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกหนักก็หนักแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะท่วมไม่ท่วมคือจริงๆอย่างสมมติถ้าเราบอกว่าหนักเนี่ยในการที่จะพยากรณ์เนี่ยมันสามารถที่จะพิจิตรต่อไปได้ไหมอาจารย์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนักมากเนี่ยมันน่าที่จะน้ำท่วมแล้วนะเราต้องทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหนักหนักแล้วผลก็อ้าวตายท่วมแล้วเราถึงค่อยมาทำมันเป็นไปได้มาอาจารย์คำว่าหนักบางทีอะในคนทั่วๆไปอย่างเปิ้ลนะเราไม่รู้หรอกว่าฝนมันตกหนักแล้วมันหนักยังไงล่ะมันจะหนักก็จนน้ำท่วมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะแปลเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้ชาวบ้านเข้าใจได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะแต่อย่างที่คุณเปิ้ลพูดเมื่อสักครู่ว่าข้อมูลน้ำเราอ่ะมันมีในหลายหน่วยงานมันต้องเริ่มจากฝนก่อนฝนอุตุเขามีหน้าที่ในการคาดการณ์สภาพอากาศพอเขาบอกข้อมูลมาให้ทางฝั่งน้ำว่าเฮ้ยจะมีฝนตกหนักแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือผลหน้าที่ของอุตุแล้วอาจจะถามอุตุไปอีกหน่อยว่าไอ้ที่จะหนักเนี่ยมันจะหนักประมาณสักกี่มิลน้อยกว่า100มิลไหมหรือว่าเกิน100มิลถ้าเกิน100มิลเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับทางฝั่งน้ำแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: อุตุไปมากกว่านั้นอีกว่าร่องมันไปทางไหนหรือแนวพายุมันไปทางไหนคาดว่ามันจะไปตกเหนือเขื่อนหรือไปตกท้ายเขื่อนเพราะว่าการจัดการมันก็จะคนละแบบถ้ามันไปตกเหนือเขื่อนแล้วเขื่อนเรามีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำได้อันนี้ก็สบายๆไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าระหว่างทางที่น้ำมันจะหลากมาเข้าเขื่อนเนี่ยมันต้องไปเตือนเรื่องของน้ำหลากหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงทีนี้ถามว่าเตือนได้ไหมก็อย่างที่เรียนว่าสทช.คือหน่วยงานที่ต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วประมวลข้อมูลทั้งหมดแล้วคาดการณ์ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมหรือจะท่วมตรงไหนได้บ้างซึ่งก็จะต้องมีคือในสมมติว่ามีเหตุการณ์คาดว่าจะเกิดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยจังหวัดต่างๆที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองก็ต้องเข้าประชุมด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็เข้าประชุมนะคะพอคาดการณ์แล้วว่าจะต้องระบายเท่านี้เนี่ยจังหวัดเขาก็ต้องย่อยของเขาเอาว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ข้ามคันพื้นที่นอกคันเนี่ยเราจะไปจัดการกับพื้นที่นอกคันยังไง

0: ไรจะต้องยกของขึ้นสูงเท่าไหร่ถ้าหัวมันจะข้ามคันพื้นที่ไหนที่จังหวัดจะต้องปกป้องซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปกป้องพื้นที่อำเภอเมืองเขาก็จะไปวางกระสอบทรายรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทีนี้ถามว่าประชาชนทั่วไปจะรู้ได้ยังไงประชาชนทั่วไปก็เอาจริงก็ไม่ค่อยรู้เนาะแต่ถือว่า
1: ไม่ค่อยรู้ค่ะ
0: ถ้าหน่วยงานไม่บอกออกไปเนี่ยมันก็คือเราก็ไม่รู้หรอกแล้วบางทีหน่วยงานบอกออกไปอ่ะพอประกาศเตือนภัยไปประเทศไทยมี77จังหวัดแจ้งเตือนภัยแดงไป65จังหวัดเนี้ยประชาชนเราก็ตกใจที่เห็นมันแดงเยอะแต่เราก็จะไม่ตกใจเพราะว่าเออเราก็มันแม่นหรือเปล่านะทำไมมันเตือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงคือถามว่าถ้ามองในมุมประชาชนอ่ะก็ยากเหมือนกันว่าเราจะทำตัวยังไงเพราะว่าข้อความจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสร้างความก็คือเอาแบบสมมติมีคำเตือนจากอุตุออกมาว่าฝนรอบนี้จะหนักสมมติอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ไปดูก่อนเลยว่าคลองที่อยู่ใกล้ๆเราอ่ะคลองเล็กหรือคลองใหญ่แสนแสบประเวศอะไรต่างๆเนี่ยกทมเขาพร่องน้ำรอหรือยังเพราะปกติตามขั้นตอนอ่ะกทมเขาต้องพร่องน้ำรอก่อนที่ฝนจะมาถ้าหากว่าน้ำเยอะรู้แล้วว่าฝนจะมาอุตุเขาบอกแล้ว7 วันล่วงหน้าเฮ้ยทำไมคลองอ่ะยังน้ำปริ่มอยู่เลยอันนี้ก็ต้องแบบร้องไปที่เขตเนาะอันนี้คือเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองเนาะเพราะเราจะหวังพึ่งรัฐแรกแล้วตอนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าช่วยกันอาจเป็นหูเป็นตาช่วยกันในเพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยเราก็แจ้งไปที่เขตเขาดำเนินการถ้าเขายังไม่ได้ทำพอเราไปแบบเพชเชอร์เขาเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่เราจัดการตัวเองได้แล้วพอถึงแบบ3 ชั่วโมงก่อนฝนจะตกอะค่ะซึ่ง3 ชั่วโมงก่อนฝนตกเนี่ยเป็นการคาดการณ์ด้วยเรดาร์อันนี้มันจะแม่นละถ้าถามว่า3 ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยกทมเขาประกาศหรือในงานประกาศอันนี้มันจะเป็นระดับจังหวัดเนาะระดับสเกลเล็กละอันนี้ถ้าฝนจะหนักอะถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ปกติฝนตกและท่วมง่ายขังง่ายเราก็ต้องเตรียมตัวเองถ้าสมมติจะตกแบบธรรมดาไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นอะไรอุตุบอกฝนตกปานกลางโอเคไม่ได้มีอะไรก็อาจจะน้ำขังตามถนนทั่วไปไม่ได้น่าตกใจแต่ให้อุตุบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้เอาละพอไปดูน้ำในคลองให้น้ำในคลองเยอะอยู่เลยแล้วพื้นที่เราก็ตกปุ๊บขังง่ายด้วยสิมาอยู่ลำกำแหงบางกะปิมีนบุรีก็เตรียมไว้ก่อนเลยเล็งๆเลยว่ายกของขึ้นสักแบบ50 เซนไว้ก่อนยังไงน้ำท่วมขังแน่แต่ว่าถ้าว่ามันตกแบบ3 ชั่วโมงหยุดอันนี้ไม่น่าตกใจแต่ถ้ามันตกแบบวันที่24ตกมาตลอดค่ำเลยกลางคืนยังตกอยู่เลยข้ามมา25ยังตกอีกครึ่งวันยังไม่หยุดเลยอันนี้ยกเลย
1: จะ
0: บอกถ้าเป็นอย่างคราวที่แล้วคือก็บอกเลยว่าตกยิ่งตกกระจายเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นกับกรุงเทพมาก่อนซึ่งสาหัสมากเนี่ยยกของขึ้นที่สูงอย่างน้อยเนี่ย80 เซนเลยนะคะ
1: โอ้ย80 เซนเลยนะคะโอ้โห
0: อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแต่ว่าบวกลบกันเอาเองได้นะคะถ้าว่าเราอยู่ที่สูงเงี้ยก็50 เซนก็พอแต่ว่าถ้าเราอยู่แบบที่แบบริมคลองต่ำอย่างเงี้ย80 เซนเผื่อไว้เลยนะคะจะได้ยกทีเดียวไม่ต้องเหนื่อยหลายรอบแล้วก็ถ้ามันคราวที่แล้วเนี่ยวันที่24แบบตกเรื่อยๆตกแบบผู้ดีตกแบบไม่กระตกกระตากแต่ตกตลอดวันที่25อีกครึ่งวันเนี่ยย้ายรถเลยถ้ามีเวลานะคะอันนี้ก็สำหรับกรุงเทพแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าถ้าอุตุบอกว่าจะมีฝนตกหนักจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาก็แผนที่ปพก็ออกมาแล้วแบบแดงเถือกไปหมดเลยตกลงย้ายไม่ย้ายยังไงดีก็สำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปีที่แล้วหรือ5 ปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเราหรือเปล่าน้ำหลากหรือเปล่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นทางน้ำผ่านอยู่ใกล้แม่น้ำปัจจุบันปกติก็โรแมนติกดีแต่น้ำจะมาเนี่ยก็ต้องเตรียมยกของขึ้นสูงถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ราบเชิงเขาน้ำหลากเป็นประจำเลยอุตุบอกฝนจะมาอีกแล้วแล้วเมื่อวานก็ตกอยู่ที่หลากแต่วันนี้ก็ตกอีกทั้งวันงั้นก็เตรียมยกของขึ้นสูงเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ออกไปอยู่ที่อื่นก่อนคือโอกาสของการที่สมมติฝนตกแช่ๆช้ำๆไปเรื่อยๆแล้วแบบกลางหน้าฝนไม่ใช่แบบเป็นฝนแรกของปีด้วยนะคะรู้ฉ่ำๆมา3 วันตกเรื่อยๆเนี่ยให้เตรียมรับมือน้ำหลากไว้เลยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เคยหลากเนี่ยยกเลยนะคะแล้วก็ถ้าย้ายได้ย้ายก่อนเพราะว่าการย้ายก่อนที่มันจะมาเนี่ยมันยังย้ายตอนแห้งมันยังง่ายอยู่ถ้ายิ่งมีผู้ป่วยมีเปราะบางมีแบบต้องใช้ไฟไม่รับอาหารเหลวอะไรเงี้ยย้ายก่อนเลยไม่ต้องรอค่ะ
1: ค่ะต้องขอบคุณใจมากๆเลยก็เห็นภาพเลยแล้วก็ใช่เราก็คงต้องช่วยกันเนาะเป็นหูเป็นตาแล้วเราเองเราก็ต้องตัดสินใจด้วยอีกที่อาจารย์ว่าดูคลองดูเขาพูดยังไงฝนตกยังไงอะไรต่างๆสุดท้ายอาจารย์คะเราเวลาเรากำลังจะหมดแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ1 นาทีอาจารย์อยากจะฝาก

0: ไว้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนมันก็จะตกมาอีกแล้วเนี่ยนะคะค่ะ
1: ก็ปีนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือนะคะถ้าพ้นกลางเดือนตุลาไปแล้วนะคะก็ค่อนข้างสบายใจได้แต่ว่าก็ยังต้องเปลือใจคือเหลือเปลือข่าวสำหรับจะมีเซอร์ไพรส์สุดท้ายแต่ว่ายังไงก็คือน่าจะแบบภายในตุลานี้แหละสิ้นตุลาไม่เกินนะคะแล้วก็ฝนของวันที่41นี้ช่วยขอรอฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็จะแม่นขึ้นแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องรีบตกใจก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าของยกไว้แล้วยังไม่ต้องรีบยกลงให้สิ้นตุลาก่อนค่อยยกลงทีนี้พื้นที่ที่เป็นกังวลก็คือภาคใต้เพราะตอนนี้ฝนเริ่มไปที่ภาคใต้แล้วมีนราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพรนะคะก็ช่วงนี้อยากให้ติดตามฝนถ้าฝนฉ่ำมาแล้ว2วันวันนี้เนี่ยยังตกอีกก็เตรียมรับมือน้ำหลากทางจังหวัดคงต้องขยับแล้วแล้วฝนภาคใต้เพิ่งจะเริ่มยังจะต้องไปกันอีกยาวๆเพราะฉะนั้นเตรียมรับมืออย่าประมาทแต่ว่าเตรียมรับข้อมูลนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะ
0: ค่ะแหมต้องก็ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะคะวันนี้เราได้รับความรู้จากอาจารย์มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องน้องน้ำการจัดการน้ำนะคะน้ำท่วมแล้วก็เราทำอย่างไรนะคะที่จะป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา
3: ร่วมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเ

0: ียดน้อง
1: ทำงาน
0: เหนื่อยน้องเครียดน้อง
2: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
5: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
6: เกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางจุฬาเรดิโอพัส FM

0: 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆค่ะรายการลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันฟ้านางสาวณภศรสมสุขนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำทุกท่านพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะโดยประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้คือปล่อยตัวเพราะกลับใจหรือปล่อยภัยสู่สังคมโดยในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราโมชเสริมศีลธรรมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะจากหัวข้อเนี่ยก็สังคมเนี่ยก็เคยมีคนตั้งคำถามมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่านักโทษบางคนเนี่ยได้รับโทษจริงไม่ตรงกับคำพิพากษาหลายคนอาจจะได้คำพิพากษาเนี่ยสั่งให้จำคุกมากกว่าแต่ว่าสักพักเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วบางคนเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาก็กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกแล้วพอเป็นแบบนี้ค่ะสังคมเลยตั้งคำถามที่ว่าการปล่อยตัวนักโทษดังกล่าวเนี่ยเป็นการปล่อยตัวเพราะว่านักโทษคนนั้นได้กลับใจจริงๆหรือว่าเป็นการปล่อยภัยกลับคืนมาสู่สังคมกันแน่ค่ะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดกันใน EP นี้ค่ะอยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่ามันจริงไหมกับคำกล่าวที่ว่าติดคุกไม่กี่ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาแล้วค่ะ
3: ครับเป็นประโยคที่เราเคยได้ยินกันเป็นประจำอะเนาะในสังคมว่าติดไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาเข้าจริงๆถ้าว่ากันตามสถิติเนาะสถิติมันก็สะท้อนแบบนั้นจริงๆแหละว่านักโทษคนนี้รับโทษจำคุกอย่างเช่นตลอดชีวิตเราก็ไม่เคยเห็นเขาตลอดชีวิตจริงๆรับโทษประหารชีวิตเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นประหารชีวิตจริงๆนะครับหรือติดคุกโดนโทษ20 ปีนะท้ายที่สุดอาจจะติด 3-4 ปี 5 ปี 7 ปีก็อาจจะได้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่สังคมตั้งคำถามหรือมีประโยคแบบเนี้ยว่าติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ปล่อยเนี่ยอันเนี้ยก็ถ้าว่ากันตามสถิติเนี่ยครับมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้คำว่าไม่กี่ปีเนี่ยของแต่ละเคสเนี่ยมันก็อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปบางเคสก็อาจจะมีความแตกต่างกับโทษตามคำพิพากษาเยอะแต่บางเคสมันก็อาจจะมีความแตกต่างกับคำพิพากษาจริงๆเนี่ยน้อยอันนี้ก็แตกต่างกันไปครับ
2: แล้วทั้งที่คำพิพากษาออกมาว่าต้องจำคุกกี่ปีแล้วทำไมถึงมีการปล่อยตัวนักโทษออกมาก่อนกำหนดโทษตามคำพิพากษาล่ะคะ
3: อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะศาลสู้คดีกันไปตั้งเยอะ หลายชั้นศาลมีคำพิพากษามาแล้วแล้วทำไมรับโทษจริงๆถึงไม่ตรงตามนั้นอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราเอาผู้ต้องขังเนี่ยนักโทษเนี่ยไปไว้ในเรือนจำเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็ต้องรับโทษตามสิ่งที่เขาได้ต้องทำไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวัตถุประสงค์ของการลงโทษในทางอาญาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ตัดเขาออกจากสังคมหรือว่าลงโทษเขาให้แบบสะสมกับสิ่งที่เขาทำแต่วัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญาในยุคปัจจุบันเนี่ยคือต้องการแก้ไขฟื้นฟูให้เขากลับตนเป็นคนดีทีนี้ปัจจัยอะไรล่ะที่จะทำให้เขามีแรงจูงใจในการที่จะกลับตนเป็นคนดีได้ใช่ไหมครับมันก็คือการที่เขาอาจจะได้สิทธิประโยชน์นะจากการออกจากเรือนจำก่อนกำหนดเนาะว่าเป็นแรงจูงใจเขาในการที่เขาจะประพฤติตัวดีนะครับเป็นนักโทษชั้นดีก็อาจจะได้รับการลดโทษพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกไปถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะประเทศไทยหรอไม่ใช่หรอครับในระดับสากลเนี่ยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR เนี่ยบอกด้วยซ้ำว่าแม้แต่คนที่ต้องคำพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยที่เป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษนะครับได้นะอันนี้เป็นเขามองว่ามันคือถ้าในต่างประเทศเขาจะเรียกว่าสิทธิ์ในการมีความหวังนะครับนะครับนักโทษทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการมีความหวังในส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติครับในระดับสากลเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ย เมื่อไปอยู่ในชั้นบังคับโทษแล้วมันก็จะมีการบริหารโทษแหละว่าจะให้ลดหย่อนผ่อนโทษยังไงมากน้อยแค่ไหนเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับนักโทษในการมีความหวังนอกจากนั้นครับประโยชน์ของการปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดตามคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในแง่ของคนที่บริหารเรือนจำด้วยนะเราลองจินตนาการดูครับว่าเรือนจำหนึ่งเนี่ยมีนักโทษที่แน่นอนโอ้โหมีตั้งแต่กระทำความผิดรุนแรงนะแต่ละคนเนี่ยกว่าจะจับตัวได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีตั้งแต่นักโทษธรรมดาเบาๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเอาคนผู้กระทำความผิดมาอยู่รวมกันเนี่ยควบคุมไม่ง่ายครับควบคุมไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจะทำยังไงล่ะให้เขาพยายามรักษาระเบียบวินัยให้ดีให้อยู่ในเรือนจำไม่ก่อความวุ่นวายไม่ทะเลาะวิวาทอะไรใดๆเขาก็จะเอาเรื่องพวกนี้แหละครับมาเป็นแรงจูงใจว่าอ่ะถ้าทำตัวดีไม่ก่อเหตุนะคุณจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นนะแต่ถ้าทำตัวไม่ดีถูกลดชั้นนักโทษนะโอกาสที่คุณจะได้ประโยชน์เหล่านี้ก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมองในอีกมุมนึงของคนที่บริหารเรือนจำเนี่ยมันก็จะง่ายมันก็จะบริหารเรือนจำง่ายนะครับสุดท้ายการปล่อยตัวนักโทษออกก่อนกำหนดตามคำพิพากษาเนี่ยอันเนี้ยจริงๆไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะแต่มันมีส่วนช่วยในการระบายนักโทษออกจากเรือนจำนะครับในแง่ของจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนเริ่มเกินสัดส่วนไปอย่างมากแล้วกับความสามารถในการรองรับของเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นผมกล่าวโดยสรุปได้ว่าการปล่อยตัวนักโทษออกก่อนกำหนดโทษตามคำพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยทำและในระดับสากลก็ทำนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะมันมีประโยชน์ในหลายๆมิติมาก
2: ก็ฟังดูเหมือนว่าการปล่อยตัวนักโทษก่อนกำหนดโทษคำพิพากษาเนี่ยก็ดูมีแต่ข้อดีทั้งการสร้างแรงจูงใจให้กับนักโทษเองทั้งด้านประโยชน์ในการบริหารเรือนจำเองแล้วก็ด้านการระบายของนักโทษเองค่ะมันก็ดูมีข้อดีและเหตุผลในตัวของมันเองแต่ทำไมสังคมกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปล่อยออกมาเร็วจังเลยทำไมสังคมถึงมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีขนาดนั้นเลยล่ะคะหลายคนปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ดันกลับไปทำความผิดซ้ำอีกอะค่ะ
3: ครับอันเนี้ยก็ต้องไปดูแล้วแหละว่าการบริหารโทษเนี่ยที่เราจะปล่อยตัวนักโทษออกก่อนกำหนดโทษตามคำพิพากษาเนี่ยเรามีความเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนในบางประเทศอาจจะมีความเข้มงวดมาก ขาปล่อยเหมือนกันประเทศเราก็ปล่อย

0: ไปเหมือนกันแต่เขาเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นมองได้ว่าเขาก็จะมีฟิลเตอร์มีตะแกรงในการกรองเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดในการก่อนที่จะปล่อยออกไปแต่ว่าพอมาดูของเรานะครับของเราเนี่ยผมพบว่าเราอาจจะไม่ได้มีความเข้มงวดมากเท่ากับในอีกหลายๆประเทศนะครับการแก้ไขกฎระเบียบในการบริหารโทษในชั้นราชทัณฑ์เนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะเปิดโอกาสนะครับให้มีนักโทษที่ในหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับสามารถออกจากเรือนจำได้ก่อนกำหนดนะครับถ้าผมจะพูดแบบให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้มีความเข้มงวดมากเพียงพอนะครับถ้าไปดูจากเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษการพักการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้มีการออกจากเรือนจำได้ง่ายอย่างเช่นเอาตัวอย่างละกันอย่างเช่นการพักการลงโทษเนี่ยถ้าเมื่อก่อนคนที่จะได้รับการพักการลงโทษเนี่ยจะต้องเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมนะครับในขณะที่กฎกระทรวงนะครับของราชทัณฑ์ที่มีการแก้ไขเนี่ยให้นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปก็อาจจะได้รับการพักการลงโทษแล้วซึ่งนักโทษที่อยู่ในระดับชั้นกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือนักโทษทั่วไปที่เพิ่งเข้ามาในเรือนจำเองเนี่ยแหละครับยังไม่ได้ เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นชั้นดีหรือชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขอื่นๆเนาะแต่อันนี้ผมเพียงแค่ยกตัวอย่างในมิติของชั้นนักโทษให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราพอเราไปดูสถิตินะครับในการกระทำความผิดซ้ำของคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกก่อนกำหนดเนี่ยเราก็จะพบว่าพอปล่อยออกไปแล้วภายใน1ปีก็จะมีส่วนหนึ่งกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก2ปีกลับมากระทำความผิดซ้ำเยอะกว่าเดิมอีก3ปีเยอะกว่าเดิมอีกนั่นหมายถึงว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยพอปล่อยออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกซึ่งมันเลยต้องกลับมาชวนตั้งคำถามว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาพร้อมในการออกไปสู่สังคมแล้วหรือยังเพราะถ้ายังนะครับคนกลุ่มเนี้ยก็เท่ากับอาจจะเป็นภัยต่อสังคมข้างนอกได้นะครับเราเห็นเคสเยอะแยะมากมายที่เป็นนักโทษคดีรุนแรงเลยนะครับท้ายที่สุดติดคุกอยู่ประมาณนึงออกมานอกเรือนจำกลับมาทำความผิดอีกนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาถามแล้วว่าเราเข้มงวดมากเพียงพอไหม
1: ซึ่งหลักๆคำถามก็คือนักโทษคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปหรืออย่างถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นภัยต่อสังคมแทนซึ่งแล้วปัญหาแบบนี้ค่ะเราควรที่จะแก้ไขอะไรยังไงคะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเอาทีละขั้นตอนก่อนในมุมของตัวการบริหารโทษในเรือนจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมรู้สึกว่าเงื่อนไขในการปล่อยตัวนะครับออกไปเนี่ยอาจจะมีความเข้มงวดไม่มากเพียงพอนะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเกณฑ์ในการปล่อยตัวเนี่ยอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ให้ปล่อยให้ปล่อยนะครับเพราะบอกไปแล้วว่าการปล่อยมันมีข้อดีมันสร้างแรงจูงใจให้กับนักโทษมันมีประโยชน์ต่อการบริหารเรือนจำอะไรต่างๆนานาแต่ว่าการจะปล่อยคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างเข้มงวดหน่อยนะครับได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเขามีความพร้อมในการออกไปสู่สังคมและไม่ไปก่อภัยอะไรขึ้นมาอีกนะครับเขารู้สึกถึงการลงโทษได้รับบทเรียนอะไรต่างๆจากการถูกลงโทษมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือส่วนที่จะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับผมจะบอกว่าการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยมองมันเป็นเส้นท่อยาวๆท่อหนึ่งนะครับ

0: ีคดีนึงเนี่ยกว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยจะมาสู่เรือนจำได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการมาตั้งแต่ตำรวจจับกุมมีการสอบสวนส่งให้อัยการอัยการส่งให้ศาลศาลพิพากษาลงโทษแล้วให้ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเป็นเพียงปลายท่อเป็นเพียงปลายทางของปัญหาทั้งหมดทุกวันเนี่ยเรามีนักโทษในเรือนจำเนี่ยอยู่ประมาณ 300,000 คนในขณะที่เรามีความสามารถในการรองรับของเรือนจำเนาะอัตราที่สามารถจะจุได้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคำนวณด้วยไซส์แบบเล็กๆเลยนะครับไม่ได้มาตรฐานสากลด้วยแหละมีความสามารถในการจุได้อยู่ประมาณแค่ 200,000 เองเพราะฉะนั้นเราลองจินตนาการสิครับว่าเรามีนักโทษถึง 300,000 ในขณะที่เรือนจำเนี่ยเรามีอยู่ความสามารถในการรองรับได้เพียงแค่ 200,000 มันก็ล้นมากเกินอยู่แล้วพอมันล้นมากเกินแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูอีกว่าเอ๊ะแล้วที่ราชทัณฑ์ก็ต้องปล่อยออกเยอะๆต่างๆนานาแบบอย่างเงี้ยหรือปล่อยโดยที่อาจจะยังไม่ได้แบบเข้มงวดมากเพียงพอส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะมีความจำเป็นต้องระบายนักโทษส่วนหนึ่งออกจากเรือนจำเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปดูสถิติคนที่จะเข้ามาในเรือนจำเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนาะมีนักโทษที่รอที่จะเข้าเรือนจำในแต่ละปีเนี่ยเป็นหลักแสนเพราะฉะนั้นแล้วเราลองจินตนาการดูว่ามีคนจ่ออยู่หน้าประตูเรือนจำเนี่ยหลักแสน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเราไม่ปล่อยออกไปเป็นหลักแสนเนี่ยเราจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าราชทัณฑ์เนี่ยเป็นเพียงปลายทางครับเป็นเพียงปลายทางปัญหาทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปต้นทางของราชทัณฑ์ขึ้นไปหน่อยว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มีคนมาจ่อหน้าประตูราชทัณฑ์เป็นแสนและราชทัณฑ์จะได้คัดกรองเข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องย้อนขึ้นไปหน่วยงานที่มาถึงก่อนก็คือศาลนะการทำคำพิพากษาต่างๆถ้าไปดูสถิติการลงโทษของศาลนะครับในการทำคำพิพากษาเนี่ย เกินครึ่งนะครับคือการลงโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน5ปีนะพูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นการแบบผู้กระทำความผิดที่ร้ายแรงหรือรุนแรงอะไรมากเพราะว่าการระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์ในการรอการลงโทษรอการกำหนดโทษได้อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆก็สามารถใช้ช่องทางเหล่านั้นนะครับในการที่จะไม่ให้มีจำนวนผู้ต้องขังที่รอคิวในการไปเข้าเรือนจำได้นะผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นนักโทษที่โทษอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอันเนี้ยแต่ถ้าถามว่าศาลเขาพยายามใช้ไอ้เรื่องรอการลงโทษรอการกำหนดโทษไหมก็ใช้ฮะก็ใช้เยอะอยู่ถ้าไปดูสถิติเนี่ยแต่ว่าถ้ามีการใช้เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งดีเลยนะครับแต่เอาล่ะถ้าสมมุติว่าศาลก็มองว่าใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วอันเนี้ยก็ต้องย้อนขึ้นไปอีกก่อนที่จะมาศาลมันไปไหนล่ะมันก็มาจากอัยการอยู่ดีๆศาลไม่สามารถไปรับคดีเข้ามาสู่ตัวเองได้คดีมันต้องถูกส่งมาจากอัยการแล้วถามว่าอัยการทำไงอัยการครับก็ต้องคัดกรองคดีคดีไหนที่สมควรที่จะสั่งฟ้องมีมูลเหตุเพียงพอก็ฟ้องแต่ว่าคดีไหนที่คิดว่าไม่ได้มีพยานหลักฐานหนักแน่นเพียงพออัยการจริงๆตามกฎหมายมีดุลพินิจนะครับในการใช้อำนาจในการสั่งไม่ฟ้องนะผมเพิ่งเห็นนโยบายของท่านอัยการสูงสุดล่าสุดก็มีแนวนโยบายสนับสนุนในแนวคิดแบบนี้ที่อาจจะมีการกลั่นกรองคดีตั้งแต่ในชั้นอัยการนะครับเพื่อให้คดีมันไม่ได้ เข้าไปสู่ในระบบมากจนเกินไปนะย้อนกลับไปอีกขึ้นไปอีกก่อนอัยการมันเป็นใครล่ะเป็นตำรวจตำรวจก็ต้องทำสำนวนสอบสวนในลักษณะที่ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับผู้ต้องหามากนักนะครับอะไรถ้ามีพยานหลักฐานเพราะจริงๆในปวิอาญาก็กำหนดอยู่แล้วว่าให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดทั้งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรก็ถ้ามีพยานหลักฐานอะไรก็ควรจะต้องนำมาตั้งแต่ในชั้นนี้ด้วยแล้วก็น่าจะได้ทำความเห็นว่าบอกอัยการว่าไม่ควรสั่งฟ้องนะครับนี่คือตั้งแต่อัยการท้ายที่สุด

0: มามองในมิติของฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องทบทวนว่าเรามีกฎหมายอาญาเยอะและมากเกินความจำเป็นด้วยนะครับเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกฎหมายอาญาก็อาจจะไม่ควรจะกำหนดให้เป็นโทษทางอาญาไปใช้มาตรการอื่นๆแทนนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปของผมเนี่ยก็คือจะแก้ปัญหาอย่างไรแน่นอนแหละราชทัณฑ์ต้องมีความเข้มงวดขึ้นแต่หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยต้องมีส่วนช่วยด้วยเพราะถ้าหน่วยงานอื่นๆไม่ช่วยนะครับพอมันมาถึงราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเป็นปลายทางแล้วมีคนจะรอเข้ามาในเรือนจำหลักแสนนักโทษมันล้นอยู่ขนาดนี้ถ้าเขาไม่ปล่อยออกไปมันก็ล้นหนักเข้าไปอีก
1: ครับค่ะเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาก็เห็นปัญหาทั้งกระบวนการตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเข้าไปในราชทัณฑ์ทำให้เราเข้าใจในมุมมองของราชทัณฑ์มากขึ้นว่าเขาก็เหมือนว่าก็ไม่มีทางเลือกแล้วเขาพยายามเต็มที่อย่างมากที่สุดแล้วฟิลเหมือนไปเป็นอยู่ปลายท่อเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะในต่างประเทศอ่ะเขามีปัญหาแบบนี้ไหมคะหรือว่าเขามีมาตรการอะไรที่เอามาแก้ปัญหานี้ได้บ้างไหมคะ
0: ครับก็ในต่างประเทศก็จะมีหลากหลายโมเดลเนาะจะมีหลากหลายโมเดลมันจะมีบางกลุ่มบางประเทศที่เขามองว่าในชั้นบังคับโทษเนี่ยนะครับที่บ้านเราเนี่ยให้ราชทัณฑ์เป็นคนทับเนาะในรูปแบบคณะกรรมการบ้างล่ะแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเขาก็จะให้ศาลเป็นผู้พิพากษาเนี่ยลงมามีบทบาทในชั้นนี้ด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มภาคพื้นยุโรปนะครับเขาก็จะมีผู้พิพากษาในคอยที่มาจะมาปรับโทษดูว่ามันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังพูดง่ายๆว่าเขาเอาศาลมาช่วยคัดกรองตรงนี้เพื่อไม่ให้มีการแบบอาจจะปล่อยคนที่อาจจะยังไม่พร้อมออกไปนอกจากนั้นครับมีโมเดลอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับและอาจจะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับในกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสครับมีสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยของสังคมนะครับเขาเป็นกลไกที่กำหนดให้ศาลเนี่ยครับตอนทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับนอกเหนือไปจากว่าศาลจะกำหนดไว้แล้วว่าคนคนนี้จะต้องโดนโทษพิพากษาเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมครับเขาให้ศาลเนี่ยสามารถนะครับใช้ดุลพินิษได้ด้วยในการกำหนดลงไปในคำพิพากษาว่าอย่างเช่นนะครับจำเลยคนนี้ต้องรับโทษจำคุก5ปีแต่ให้มีระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยเนี่ย2ใน3ของ10ปีนั่นหมายความว่าภายใน2ใน3ของ10ปีเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหรือพิจารณาอะไรใดๆเลยต้องรับให้ได้ถึง2ใน3ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันนะถามว่าแบบนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ในช่วงเวลาที่ศาลกำหนดคำพิพากษาไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำตัวดีอะไรยังไงเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์แน่ๆพูดง่ายๆว่าในช่วง2ใน3เนี่ยก็คือสังคมเนี่ยการันตีเรื่องความปลอดภัยแน่ๆว่าเขาจะไม่ออกมาสู่สังคมไม่ต้องกังวลใจอันนี้เป็นกรณีที่มีให้ศาลดุลพินิจเนาะซึ่งถ้าไปดูในกฎหมายของเขาแล้วเนี่ยมีบางกรณีที่กฎหมายบังคับด้วยนะครับอย่างเช่นความผิดร้ายแรงจริงๆอ่ะจำคุกตั้งแต่10ปีอะไรต่างๆเนี่ยกรณีเนี่ยเขาไม่ได้ให้ศาลใช้ดุลพินิจนะเขาบังคับไว้ในกฎหมายเลยว่าจะต้องมีระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยก็คือในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยนะครับกำหนดล็อกเอาไว้ว่าภายใต้ระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยในช่วงเนี้ยคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลดหย่อนผ่อนโทษเลยเพื่อให้อยู่ในเรือนจำอย่างจริงๆนะครับซึ่งถ้าสมมุติเอามาใช้กับของประเทศไทยผมว่ามันก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้ส่วนปล่อยเราก็ยังปล่อยแต่เป็นการปล่อยหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเหมือนการการันตีให้กับสังคมประมาณหนึ่งเลยค่ะในหัวข้อวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ

0: ได้เห็นภาพรวมของกระบวนการมากขึ้นรวมถึงว่าได้เข้าใจมุมมองของราชทัณฑ์รวมถึงการจำคุกต่างๆของราชทัณฑ์มากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประโมทเสริมศิลธรรมที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องปล่อยตัวเพราะกับใจหรือปล่อยภัยสู่สังคมในวันนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติย้อนหลังก็สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel รอจุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus ค่ะในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุรอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึงเวลา 11:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนประสบนิกรยังแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลท่าครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: M 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
5: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
6: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
5: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
6: เป็นคนที่รักเธอ
7: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
4: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
7: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
8: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
9: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
10: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณไหมครับผมร้อยตำรวจโทรละคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
9: ุ
10: ณต้อง
9: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
8: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
9: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
7: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะ
1: เราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลก
11: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบคำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุทคงเทศอยู่รับผิดชอบหน้าที่กันทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 น.นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพูดกันถึงเรื่องของบทอาศิรวาทหรือว่าอาศิรวาทในวัฒนธรรมไทยครับซึ่งวันนี้อาจารย์วิทยากรของเรายังคงอยู่กับเราด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศรีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คราวที่แล้วคุยกันยังไม่หมดเลยอาจารย์เพราะว่าเนื้อหาต่างๆน่าสนใจมากผมเชื่อว่าหลายท่านทีเดียวเนี่ยเคยเห็นเคยอ่านเคยฟังแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดถึงขนาดนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บอกไว้ว่าเนี่ยก็ถือเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติของโบราณเนี่ยมันจะยาว
4: ค่ะ
3: นอกจากยาวแล้วเนี่ยเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างที่จะมีมากมายซะจนกระทั่งบางทีคนธรรมดาทั่วไปทั้งคือความรู้ความสามารถอาจจะมีแต่ไม่มีเวลาขนาดนั้นจะพล็อตโครงเรื่องโหยาวโหบางทีนี
4: ่
3: เป็นร้อยใช่ฮะงั้นถ้าหากว่าสั้นๆลงได้แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอไปสู่บุคคลที่ต้องการจะแสดงความจงรักภักดีหรือความกตัญญูได้เร็วๆเนี่ยมันก็น่าจะดีก็เลยทำให้เกิดนี่แหละบทอาศิรวาทขึ้นมาน
4: ะคร ับ
3: อาจารย์บอกไว้ว่าบทอาศิรวาทเนี่ยมีจำเพาะเจาะจงวาระโอกาส
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันม
4: ัน
3: จะเกิดกันเฉพาะแค่วันเกิดวันเฉลิมฉลองอะไรต่างๆนานาแต่ว่าจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้น้อยซึ่งผู้น้อยสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะน้อยในเรื่องของบรรดาศักดิ์แต่ป
4: ั
3: จจุบันเนี่ยผู้น้อยก็คือมาถึงประชาชนทั่วไปเลยเนี่ยนะครับสามารถที่จะแต่งประพันธ์บทอาศิรวาทเนี่ยเพื่อถวายแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนะครับไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ
4: ์
3: ผมแอบสงสัยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนิดหนึ่งว่าพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยมีระดับชั้นไหมครับว่าตั้งแต่ระดับไหนขึ้นไปจะต้องเป็นตั้งแต่หม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วๆไปเท่าที่เคยผ่านตานะครับผมคิดเองไม่รู้ถูกไหมบางทีเนี่ยโดยระดับชั้นของพระบรมวงศานุวงศ์อาจจะไม่สำคัญเท่ากับคุณงามความดีที่ท่านบุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้อย่างเช่นว่าเป็นบิดาแห่งสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการนั้นนนนี้เนี่ยพอถึงวาระของท่านก็มีคนเขียนบทประพันธ์อย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย
4: ์ใช่ค่ะก็ไม่โบราณก็ไม่ได้มีกำหนดเอาไว้นะคะว่าต
3: ้
4: องเราก็พบทั้งทุกระดับนะคะ
3: คือ
4: พระมหากษัตริย์พระราชินีนะคะแล้วก็เจ้านายทั้งเจ้านายบุรุษเจ้านายสตรีนะคะก็มีผู้แต่งบทอาศิ

0: หรือว่าถวายในโอกาสสำคัญค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับแค่เป็นการแสดงความกตัญญูโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระดับชั้นไหนสามารถที่จะแสดงความเคารพความกตัญญูหรือว่าความจงรักภักดีเนี่ยได้หมดเลยนะครับนั่นก็แปลว่าใครบุคคลใดพระองค์ใดท่านใดก็ตามเนี่ยที่มีผู้ที่ประพันธ์บทอา

0: เรื่องราวของบทอาศิรวาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์เดียวเท่านั้นเลยที่อาจารย์ยกมาเป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เชิญอาจารย์เลยครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับ
1: ค่ะก็วันนี้ก็จะนำผลการศึกษาวิจัยที่จริงเคยทำไว้ตั้งแต่เมื่อปี2547นะคะ
0: 22ปี
1: นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าผลการศึกษาน่าจะยังทันสมัยคือหมายความว่ายังสามารถจะทำให้เราเข้าใจความคิดแล้วก็กลวิธีการประพันธ์บทอาศิรวาทได้นะคะ
0: ครับ
1: เป็นที่ศึกษาไว้ก็คือบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภาพของพระราชินีในอุดมคติอันนี้คือชื่อบทความนะคะต
0: ี
1: พิมพ์ในวารสารภาษาและวรรณคดีไทยฉบับเดือนธันวาคมปี2547นะคะก็เป็นการศึกษาบทอาศิรวาทนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากว่าในปีนั้นคือ2547เนี่ยเป็นปีที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษา
0: ค่
1: ะก็เลยได้ไปรวบรวม
0: เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเอ่ยพระนามพระสมัญญาพระองค์ท่านกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยคือว่าในโดยเรื่องที่ศึกษาณปีนั้นเนี่ยก็จะเป็นพระนามแบบหนึ่งพระสมัญญานามแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเอ่ยถึงปัจจุบันก็จะเป็นแบบหนึ่ง
1: สมเด็จพระพันปีหลวง
0: ใช่เราจะใช้เป็นคำสั้นแบบนี้ดีกว่านะครับเอาละครับทีนี้อาจารย์ตอนนั้นอะไรเป็นความสนใจทำไมถึงได้คิดถึงว่าเรื่องบทอาศิรวาทพระองค์ท่านจึงน่าจะนำมาทำเป็นงานวิจัยเข้าใจ
1: ค่ะคืออย่างแรกเลยคือว่าเป็นวาระโอกาสสำคัญนะคะค
0: ือ
1: เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาซึ่งเป็นปีที่เราจะเห็นหน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยต่างแต่งบทอาศิรวาทเพื่อถวายพระองค์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เลยทำให้อันนี้ก็เป็นความสนใจนะคะที่อยากจะรวบรวมนำมาศึกษานะคะแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นการศึกษาบทอาศิรวาทเจ้านายสตรีนะคะเราอาจจะเห็นการศึกษาวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะคะแต่ว่าเจ้านายสตรีอย่างพระราชินีเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยเห็นการนำมาศึกษาว่าบทอาศิรวาทเนี่ยจะมีลักษณะการประพันธ์เนื้อหาหรือแนวคิดแบบใดนะคะก็เลยเป็นความสนใจนะคะเป็นมูลเหตุที่ได้ตั้งใจนะคะที่จะศึกษาบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงในปี2547ค่ะ
0: ครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล
1: ้
0: วก็จะเห็นว่าบทประพันธ์เพื่อเป็นบทอาศิรวาทเนี่ยยิ่งพ้นจากในระยะเริ่มแรกมาเนี่ยก็จะมีผู้ที่ประพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว
1: ่
0: าแต่เดิมเนี่ยเป็นเฉพาะแค่เจ้านายชั้นสูงหรือว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แต่ต่อมาพอแพร่กระจายไปก็จะเข้าสู่บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษามาจนกระทั่งถึงประชาชนทั่วไปมีความสามารถที่จะประพันธ์ได้เนี่ยก็ประพันธ์กันทั้งสิ้นเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ถูกตีพิมพ์หรือว่าได้รับการออนแอร์เพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะแค่สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียวแล้วนะครับออนแอร์วิทยุออนแอร์โทรทัศน์ไปจนทั้งถึงพอดแคสต์หรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนี่ยมันสามารถถูกพบเห็นแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นบทอาศิรวาทที่เป็นที่ประทับใจได้ทั้งสิ้นเลยนะฮ
1: ะ
0: การรวบรวมของอาจารย์ก็น่าจะน่าจะยากนิดนึงนะอาจารย์เพราะว่าน่าจะมีเยอะมากเลย
1: มีเยอะค่ะก็เลยจำกัดรวบรวมเฉพาะบทอาศิรวาทที่อยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในสื่อสิ่งพิมพ์แต่ว่าตอนนั้นก็ได้มาพอสมควรเลยคือ77เรื่องคือ77บท
0: ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดณปีนั้นมีแค่นี
1: ้
0: แต่ว่าอาจารย์เลือกมา
1: ค่ะเฉพาะที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
0: สื่อสิ่งพิมพ
1: ์วารสารนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ
0: ์แล้วก็เฉพาะแค่วาระนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะในปี2547ก็เริ่มเก็บตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าก็จะเริ่มมีการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็ทำศึกษามาจนกระทั่งมาตีพิมพ์ในเดือนธันวาคือปลายปี2547
0: ครับซึ่ง77ชิ้นที่อาจารย์ได้ไปรวบรวมมาส่วนใหญ่แล้วเขาจะมากันเป็นฉันทลักษณ์ใดครับอาจารย์ครับ
1: มีทุกฉันทลักษณ์เลยค่ะ
0: ครบหมดเลย
1: มีกลอนกาบโครงฉันนะคะที่นิยมมากสุดก็คือกลอนนะคะมีกลอนกลอนสุภาพกลอน6กลอน4กลอนแบบเพลงพื้นบ้านนะคะ
0: ร
1: องลงไปก็คือโครงกาบแล้วก็ฉัน

0: นะคะแล้วก็มีทั้งที่แต่งแบบเรื่องนึงก็ใช้ฉันทลักษณ์เดียวทั้งเรื่อง
1: ครับ
0: หรือใช้ฉันทลักษณ์มากกว่า1ชนิดนะคะ2ชนิดขึ้นไป
1: ที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะที่คือแสดงความสามารถอย่างเต็มที่นะคะ
1: นี่ผมประหลาดใจในคำตอบครับเพราะว่าที่ผมคิดเองตอนที่ผมถามไปเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นฉันหรือไม่ก็เป็นโครงเพราะมีความรู้สึกว่าฉันกับโครงเนี่ยลักษณะฉันทลักษณ์มันดูหรูหรามันดูว่าสวยงามแบบนี้คิดว่าพอเป็นสำหรับพระองค์ท่านเป็นพระพันปีคือขออนุญาตใช้คำว่าเจ้าใหญ่ชั้นสูงๆเนี่ย คิดว่าคนก็ต้องยิ่งพยายามที่จะใช้บทประพันธ์ฉันทลักษณ์ที่ดูรุ่มรวยอะไรแบบนี้แต่กลับปรากฏว่า
0: ที่นิยมมากคือกลอนแล้วก็กลอนก็คือแยกออกเป็นหลายแบบเลยค่ะมีกลอนพื้นบ้านก็
1: ม
0: ีค่ะคือเข้าใจว่าคงมี2กลุ่มค่ะอาจารย์คือกลุ่มนึงก็คือเป็นโครงเป็นฉันก็มีนะคะก็คือกลุ่มนี้ก็คงอยากจะผู้ประพันธ์จะต้องการแสดงความโอ้อาสง่างามของบทอาซีราว่าแสดงฝีมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สืบทอดขนบวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติโบราณก็จะใช้ฉันทลักษณ์ฉันหรือโครงเป็นหลักแต่ส่วนที่เป็นกลอนเนี่ยเข้าใจว่าผู้ประพันธ์จะต้องการให้เข้าถึงคนอ่านส
1: ่
0: วนใหญ่เพราะว่าเป็นฉันทลักษณ์ที่เราก็คุ้นเคยใช่ไหมคะแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายเพราะนั้นก็เลยอาจจะมี2กลุ่มนะคะ
1: แล้วก็อาจจะเป็นที่เราตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่าพอต่อมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเก่งครูบาอาจารย์ที่ไหนเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็อยากที่จะประพันธ์บทอาศิรวาทซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกลอนนี่แหละคุ้นที่สุดแล้วเนื่องจากว่าชีวิตคนไทยเราก็เจ้าบทเจ้ากลอนแต่ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนของเราเนี่ยมันจะมาอยู่ที่กลอน4กลอน6กลอน8ซะมากเราไม่ได้เป็นเจ้าบทเจ้าฉันเจ้าบทเจ้าโครงซะเท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะเป็นสร้างสรรค์บทประพันธ์อาศิรวาทขึ้นมาก็ต้องคิดหนักถ้อยคำต่างๆวิธีการต่างๆต้องคิดหนักอันนี้อาจารย์ได้ศึกษาถึงรายละเอียดเหล่านี้ด้วยแล้วเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือดูทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นภาษานะคะคือไม่ว่าจะใช้ฉันทลักษณ์ประเภทใดก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีแบบแผนคล้ายๆกับว่าลักษณะร่วมของเนื้อหาที่สอดคล้องกันนะคะก็คือผู้ประพันธ์เนี่ยมุ่งที่จะแสดงเนื้อหาที่กลุ่มหนึ่งเลยคือแสดงเนื้อหาที่เป็นอุดมคติตามขนบวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเช่นการเทิดพระเกียรติพระองค์ว่าทรงเป็นเทพหรือเทวดานะคะที่มาช่วยปวงชนนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มที
1: ่ลงมา
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มที่นำเสนอเนื้อหาเชิงอุดมคติกับอีกกลุ่มนึงที่เป็นเนื้อหาที่อาจจะเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็พบในเกือบทุกบทอาศิรวาทเลยก็คือการเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่เราประจักษ์ได้เช่นพระราชกรณียกิจพระราชอัธยาศัยซึ่งตรงนี้เนี่ย
1: โครงการต่าง
0: ๆใช่ค่ะลงรายละเอียดโครงการต่างๆที่ทรงเป็นโครงการในพระราชดำรินะคะหรือแม้แต่พระราชอัธยาศัยเช่นรอยแย้มพระสวนหรือการที่ทรงมีอ่อนโยนมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินไปพบปะประชาชนซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะคะว่าเราเห็นความผูกพันใกล้ชิดแล้วก็เราเห็นมุมมองที่ประชาชนเนี่ยมีต่อพระองค์เนี่ยผ่านบทอาศิรวาทอย่างชัดเจนน
1: ี
0: ่คือกลุ่มเนื้อหานะคะ
1: ดีไม่ดีผมว่าเนื้อหาหลังที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยน่าจะมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าโครงการของพระองค์ท่านมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกโครงการเนี่ยเป็นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจนมากนะครับจากที่เคยแร้นแค้นมาจากที่ไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยก็กลับมากินดีอยู่ดีได้เพราะนั้นคนเนี่ยก็สามารถที่จะประทับใจในสิ่งที่ได้รับประโยชน์โพธิผลต่างๆจากโครงการของพระองค์ท่านชัดเจนมาก
0: ๆ
1: การที่จะถ่ายทอดอะไรแบบนี้มันก็จะเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าคือไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างเลยแค่บอกขึ้นมาชื่อโครงการนี้อันนี้ผมว่านี่เป็นความมหัศจรรย์ของพระราชวงศ์ไทยเลยนะครับ
0: คือ
1: พระองค์ท่านไม่ได้มีแต่แค่พระราชดำริเท่านั้นแต่พระองค์ท่านลงไป
0: มีเป็นรูปธรรม
1: เป็นรูปธรรมลงแทบจะเรียกได้ว่าลงไปทำเองเพียงแต่ไม่ได้ลงไปทอเองนะแต่ว่าไปบอกไปสร้างไปหาวิธีการไปหาครูไปให้แม้กระทั่งเงินทุนแล้วพอทำเสร็จสับเรียบร้อยซื้อด้วยคืออุดหนุนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็หน้าที่จะเป็นวัตถุดิบที่เพียงพอในการที่จะกลั่นกรองออกมาเป็นบทอาศิรวาท
0: ใช่ค่ะแล้วก็พระราชกรณียกิจที่นำเสนออยู่ในบทอาศิรวาทต่างๆนะคะอาจารย์ที่มีหลายด้านมากทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติด
1: ้
0: านศิลปะวัฒน

0: รรมท้องถิ่นนะคะด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในแง่หนึ่งก็ทำให้บทอาศิรวาสกลุ่มนี้เหมือนกับมีคุณค่าในทางบันทึกประวัติศาสตร
1: ์ใช่ครับ
0: นะคะโดยย่อ
1: คือ
0: เหมือนกับว่ารวบรวมพระราชกรณียกิจ
1: หลากหลาย
0: มารวมอยู่ในบทอาศิรวาส
1: แล้วไม่ใช่แบบว่าหวานแปลว่าทรงทำดีไม่ใช่ด้วยเพราะว่ามีเรื่องการเกษตรมีเรื่องของเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่เรื่องผ้าเรื่องทอเรื่องเครื่องศิลปะ
0: ประจักษ์ทั้งหลายแหละ
1: มันชัดเจนและจับต้องได้ด้วยน
0: ั้
1: นก็จะเห็นใช้คำนี้ได้ไหมครับเป็นเชิงประจักษ์
0: ใช่ค่ะ
1: คือใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องบอกแต่ว่าพอจะมาเป็นบทอาศิรวาสปุ๊บเนี่ยบอกปุ๊บมันเหมือนกับย้ำข้อเท็จจริงที่ตัวเองรู้อยู่แล้วครับทีนี้พอจากเนื้อหาต่างๆที่อาจารย์บอกมาว่าเป็นอุดมคติหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อหาเชิงประจักษ์อีกหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้ในตลอดทั้งปีนั้นเลยเนี่ยออกมาเยอะมากแค่ไหนแล้วมีคือใน77อันนี้มีแหมจะบอกว่าอะไรประทับใจคงประทับใจหมดอ่ะเอางี้ดีกว่ายกตัวอย่างความแตกต่างของแต่ละบทเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้ชัดเจนมากๆถึงแต่ละแบบได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะก็จริงๆเยอะมากนะคะ
1: เยอะจริงๆ
0: เยอะจริงๆทีนี้ขอยกตัวอย่างลักษณะเด่นในแล้วก็เดี๋ยวจะยกถึงตัวอย่างกลอนหรือบทประพันธ์นะคะอาจารย์คือลักษณะเด่นอย่างแรกเนี่ยนะคะก็คืออยากดูเรื่องของการใช้คำนะคะการใช้คำเราก็จะพบว่าบทอาศิรวาสจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มักจะใช้คำที่มีความหมายแม่นะคะเรียกสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม
1: ่
0: มิ่งแม่มารดาพระแม่หลวงนะคะหรือว่าความเปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนนะคะคำสำคัญอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏในบทอาศิรวาสบางบทคือเรียกพระองค์ว่านางแก้วนะคะหรือใช้คำว่ารัตนนารีนะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อแนวคิดเรื่องนางแก้วคู่บารมีใช่ไหมคะที่มีมาตั้งแต่สุโขทัยว่าพระยาจักรพรรดิราชเนี่ยนะคะก็จะมีแก้ว7ประการที่กำเนิดมาคู่บุญบารมีนะคะแล้วก็แก้ว7ประการหนึ่งในนั้นก็คือนางแก้วหรือว่าอิทธิรัตนะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านว่าทรงเป็นเหมือนกับรัตนนารีหรือนางแก้วคู่บุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มักจะใช้คำที่สื่อถึงว่าพระองค์เนี่ยดับทุกข์นะคะของปวงชนเช่นคำว่าหักทุกฝ่าลำเค็นปลดเปลื้องทุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้คำที่พบในบทอาศิรวาสของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะลักษณะเด่นอีกกลุ่มหนึ่งคือที่อยากจะขอยกตัวอย่างหลายอันหน่อยก็คือเรื่องของความเปรีย
1: บ
0: อาจารย์การใช้ความเปรียบเนี่ยก็เป็นการแสดงฝีมือทางวรรณศิลป์แล้วก็จริงๆมันก็เป็นการแสดงคล้ายๆมุมมองความคิดที่ประชาชนความรู้สึกนะคะที่ประชาชนมีต่อพระองค์ท่าน
1: ครับอันนี้ก็ง่ายๆอย่างถ้าเราพูดถึงคนใจกว้างเงี้ยก็ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็คงกว้างคับอกแต่ว่าพอถึงพระองค์ท่านปุ๊บเนี่ยก็ดุดฟ้าดุดแม่น้ำอะไรแบบนี้ไปเลยเป็นความเปรียบประมาณนี
0: ้ใช่ค่ะก็อย่างเช่นมีความเปรียบว่าพระองค์อาจจะต่อเนื่องจากที่อาจารย์โกมุตกล่าวถึงนะคะว่ามีความเปรียบที่เปรียบพระเมตตาว่าแผ่ไพศาลเหมือนกับแผ่นดินและมหาสมุทรนะคะหรือห้วงมหันนบคือห้วงน้ำใหญ่นะคะหรือบางบทก็เปรียบพระเมตตาของพระองค์ว่าเป็นดังสายน้ำหรือสายฝนที่สร้างความชื่นเย็นแก่จิตใจนะคะนี่ก็จะพบในบทอาศิรวาสนะคะอย่างเช่นบทอาศิรวาสในวารสารสอทเนี่ยก็พรรณนาบอกว่าพระกมลปานเปรียบห้องมหันนบกว้างใหญ่เย็นหยาดจบแหล่งล่านะคะหรือบางบทนะคะก็เปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นดั่งดวงจันทร
1: ์
0: จันทร์พอจะ
1: ก็คือ
0: เชื่อมโยงได้ไหมคะว่าทำไมเปรียบเป็นดวงจันทร
1: ์ก็คือนอกจากจะสวยงามสุขใสและยังส่องสว่างแม้กระทั่งกลางคืนก็ยังทำให้สว่างได้
0: ใช่ค่ะคือความสว่างคือเปรียบว่าพระองค์ทรงเป็นดวงจันทร์คือความสว่างนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนความเมตตาที่แล้วก็พระปีชาญาณนะคะที่ส่องไปสลายความมืดมิดความทุกข์ความทุกข์ยากของประชาชนให้หมดสิ้นไป
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเทียบเคียง2ชั้นไปอีกว่าถ้าหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยความสว่างเนี่ยจะเป็นความสว่างที่รุนแรงแล้วก็ให้ประโยชน์ในเชิงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นพระอาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งกลางวันสว่างแล้วเนี่ยกลางคืนพระอาทิตย์หลบพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีพระจันทร์ให้แสงสว่างอีกแล้วก็เป็นสว่างที่ร่มเย็นด้วยก็เลยทำให้โอ้ประชาชนสบายละทั้งกลางวันกลางคืนนะครับ
0: ก็อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

0: นะคะในปีนั้นก็มีบทที่กล่าวว่าพระคือโสมสุขสว่างที่กลางฟ้าส่องเยือนล่าเพื่อประชาได้สุขสันต์ค่ะแต่ว่าเปรียบเป็นดวงอาทิตย์ก็มีนะคะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะก็จะมีบทอาศิรวาทอย่างในนิตยสารวิมานเมฆเนี่ยก็เปรียบว่าพระปรีชาญาณ
1: คือ
0: ความสามารถค่ะ
1: ครับ
0: ของพระองค์เนี่ยเปรียบกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ทำให้ชีวิตของประสบนิกรเนี่ยเหมือนกับฟื้นคืนจากความทุกข์ยากนะคะ
1: ใช่ครับพระที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าที่ไม่มีกินก็มีกินที่ไม่มีอาชีพก็มีอาชีพนะครับซึ่งการสอนให้มีอาชีพเนี่ยมันยั่งยืนยาวนานมากกว่าการแจกการบริจาคนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของความเปรียบไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของฉันทะลักเรื่องต่างเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินทั้งนั้นแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ไปมองเจาะถึงรายละเอียดได้อย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าอันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วอาจารย์พอยังจะมีเป็นตัวอย่างเป็นบทประพันธ์เลยไหมครับเพราะผมเชื่อว่าฟังเมื่อไหร่อ่านเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่แหละสร้างความกดดันครับคืออ่านโดยอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยต้องยิ่งเพราะหนักก็ไม่ใหญ่เลย
0: เด็กจะขอเลือกบางบทแล้วกันนะคะของมาเป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นบทอาศิรวาทในนิตยสารสกุลไทยนะคะได้สรรเสริญพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพันปีหลวงไว้อย่างน่าประทับใจตอนหนึ่งนะคะจะขอคัดมาอ่าน2บทนะคะเป็นโครงนะคะพระมามาลัยโศกสร้างประชาสารรอยบาทญาติทุกการก่อเกื้อทุกโศกโรคภัยพานทเวทดับรับแลพระขจัดปัดเป่าเอื้ออุ่นกล้าวถวยนิกรขจรพระเกียรติเกริกก้องปัทภีสมเด็จพระราชินีนาถเจ้าอัจฉริยะทรงสีโลกชื่นชมแห่ราชกิจพระผ่านเผ่าแจ่มแจ้งจานผลนะคะนี่จะเป็นแนวโออาสง่างาม
1: ใช่ครับใช่
0: พระเกียรติคุณพระเมตตาพระปรีชาญาณอย่างสูงสุดนะคะ
1: ขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นฉันทะลักที่ยากๆเนี่ยผมว่าบางทีฟังเนี่ยคนจะงงคำเพราะว่าบางคำพอมันพ้องเสียงปุ๊บรูปมันไม่ใช่เนี่ยบางคนแปลไม่รู้ยังไง
0: แต่ถ้าอ่านอาจารย
1: ์ถ้าใช่ครับถ้าอ่านถ้าเห็นรูปสับปุ๊บเนี่ยจะเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยญาติเนี่ยไม่ใช่ญาติวงใดๆแต
0: ่
1: คือญาตราซึ่งความหมายมันก็จะปรับเปลี่ยนกันไปอีกเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นกลอนเยอะกว่าเพราะกลอนมันฟังง่ายกว่านั่นเอง
0: ค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอีกลีลานึงนะคะอาจารย์คือเมื่อกี้เราเป็นโครง
1: ทั้งหมดเลย
0: คราวนี้จะขอยกส่วนหนึ่งนะคะเป็นตอนหนึ่งจากบทอาศิรวาทของกรมประมงนะคะคราวนี้จะเป็นลีลาแบบกลอนแล้วมีกลอนพื้นบ้านเข้าไปผสมด้วยนะคะก็คือว่าเป็นบทอาศิรวาทนะคะของกรมประมงที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะคือจะแต่งเป็นกลอนสุภาพบวกกับกลอนหัวเดียวกลอนเพลงหัวเดียวแบบกลอนเพลงพื้นบ้าน
1: เป็นยังไงไม่
0: ร
1: ู้
0: จ
1: ัก ต้องฟัง
0: คือตอนช่วงต้นกับช่วงท้ายของบทอาศิรวาทเนี่ยนะคะที่
1: จะเป็นกลอน8
0: จะเป็นกลอนสุภาพใช่ค่ะเพราะว่ากล่าวถึงสมเด็จพระพันปีหลวงสรรเสริญพระเกียรติแต่ลูกเล่นเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางที่แต่งเป็นกลอนหัวเดียวแบบพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นการพรรณนาภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำแหล่งน้ำนะคะจะเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำที่เกิดจากโครงการพระราชดำริ
1: โอ้อันนี้ลึก2ชั้นคือถ้าได้เอ่ยถึงพระองค์ท่านเนี่ยใช้แบบหนึ่งแต่พอเอ่ยถึงตัวกิจกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบพื้นบ้านที่เราพูดถึงเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันจะมีเสน่ห์มากเลยขอฟังเลยครับอาจารย
0: ์ขึ้นต้นด้วยกลอนสุภาพก่อนหนึ่งบทแล้วหลังจากนั้นอีก3บทจะเป็นตัวอย่างของหัวกลอนหัวเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ขอเดชะปวงข้าพระพุทธเจ้ากรมประมงน้อมเกล้าเกศีถวายบังคมสมเด็จพระราชินีทรงมีพระเมตตามาเนิ่นนานพระราชสวนีที่ทรงประทานโปรดให้ชาวบ้านรักน้ำรักป่าต้นไม้งามมีแหล่งน้ำใสส่งเสริมคนไทยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาลูกกุ้งกล้ามกรามแค่ 2-3 ปีเติบโตเต็มที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาชื่อกุ้งสมเด็จทั่ว7ย่านน้ำต่างรู้จักนามซาบซึ้งคุณค่าพันปลาไทยยังไม่หายสูญรวมไว้มากมูลบางไทรวังปลาชมปลาบึกเพลินน้ำเงินปลากรายกระโห้สวายเสือต่อปลามา
1: แทบจะฟังแล้วอยากจะตบมือตาม

0: พราะมัน
1: อาจจะอ่านไม่ค่อยลงจังหวะเท่าไหร่นะคะ
0: ไม่ใช่ครับคือมันดูเหมือนกับว่ามันจะมีท่วงทำนองไปเลยอ่ะแล้วก็ค่อยปิดท้ายที่กลอนสุภาพ
1: แต่ก็จะมีกลอนสุภาพมาปิดบทสุดท้ายเนี่ยกลอนหัวเดียวยังไปอีกยาวนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดที่บทสุดท้ายเป็นกลอนสุภาพว่าดังสายฝนจากฟ้าคราวสันดังดวงจันทร์ฉายแสงทั่วแหล่งล่ากรมประมงสำนึกในพระมหากรุณา72พรรษาทรงพระเจริญเทอญ
0: ก็เหมือนกับที่ผมถามอาจารย์บอกไว้เมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะฮะว่าจะต้องมีการสรุปท้ายไหมว่าจากใครบทประพันธ์คืออะไรซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บอกฉันทลักษณ์แต่ว่าบอกให้รู้ว่า
1: ไปบอกในกลอนเลย
0: แล้วบอกให้รู้ด้วยว่าอันเนี้ยเป็นจากใครอาจจะบางทีอาจจะมีบอกว่าใครผู้ประพันธ์แต่บางทีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะบอกว่าใครที่เป็นผู้ถวายความจงรักภักดีให้ในบทอาศิรวาทนี้น่าเสียดายมากครับคุณผู้ฟังจริงๆอาจารย์เตรียมตัวอย่างเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นพอจะมีแหล่งไหมครับว่าจะไปหาดูได้จากไหนครับถ้าว่ามีคุณผู้ฟังสนใจครับ
1: ค่ะก็ติดตามได้บทความนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวรรณคดีไทยนะคะปี2547นะคะก็ฉบับเดือนธันวาคมนะคะก็ติดตามได้ในอ่านได้ในวารสาร
0: ครับงั้นเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก1นาทีกว่าๆใกล้ๆ2นาทีครับอาจารย์เราสรุปเรื่องของบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงตั้งแต่เมื่อปี2547เนี่ยนะครับว่าคืออาจจะไม่ต้องพูดถึงปีนั้นก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยบทอาศิรวาทเนี่ยอาจารย์สรุปถึงความสำคัญแล้วก็สรุปถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการนำเสนอกันหน่อยครับ
1: ได้ค่ะคือบทอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเราจะเห็นว่ามีคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาที่เป็นบทบันทึก
0: ครับ
1: พระราชกรณียกิจสำคัญและพระราชจริยวัตรนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าในเชิงของวรรณศิลป์ที่กวีแต่ละท่านก็ประพันธ์ขึ้นอย่างประณีตบรรจงนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความจงรักภักดีที่พวกเราประชาชนมีต่อพระองค์นะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าพวกเราประสงค์นิกรเนี่ยนะคะได้มีมุมมองที่เทิดทูนพระองค์ว่าทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในอุดมคตินะคะที่ทรงมีทั้งน้ำพระทัยที่อ่อนโยนทรงพระเมตตาและทรงมีพระปรีชาญาณในการริเริ่มโครงการต่างๆนะคะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขแล้วก็บ้านเมืองเจริญก้าวหน้านะคะพระองค์ทรงเป็นที่รักของพวกเราชาวไทยแล้วก็พวกเราทุกคนต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่เสื่อมคลายค่ะ
0: ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็จะไม่ใช่เฉพาะแค่พระองค์ท่านพระองค์เดียวนะครับแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์เพราะว่าเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ใดก็ตามเนี่ยทรงงานหนักมากแค่ไหนไม่ใช่เพื่อพระองค์เองทั้งสิ้นก็ล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนกันทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะยังคงมีบทอาศิรวาทเนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆเสมอๆในอีกหลายๆพระองค์ทีเดียววันนี้ขอบพระคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดร.ธานีรัตน์จตุทศีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาพูดคุยกันสนุกสนานได้ความรู้อย่างต้องใช้คำว่าได้ความรู้อย่างสนุกเลยนะฮะอย่าลืมไปติดตามอ่านงานวิจัยของอาจารย์ด้วยวันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเท่านี้แล้วผมโกมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
4: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
5: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
6: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่

0: เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
1: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz
2: อาเจียประพันธ์โดยปาจินนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของจีนเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์ออกจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่สุดในจีนจำนวน 4,570,000 เล่มมากกว่าความรักในหอแดงที่พิมพ์จำหน่าย 4,443,000 เล่มเป็นวรรณกรรมที่พิมพ์จำหน่ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนค่ะ
3: ค่ะเรามักจะคุ้นกันกับความรักในหอแดงนะคะครองอันดับ2ค่ะส่วนที่ครองอันดับ1ในขณะนี้ก็คือวรรณกรรมเรื่องบ้านต้องไปตามหามาอ่านกันนะคะก่อนจากกันวันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังนวนิยายภาษาจีนคืออะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
2: ใจเจียน
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญค่ะในเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่เองโรงงานกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด100เมกะวัตต์ที่แห่งแรกของจีนค่ะตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะซึ่งได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าแล้วด้วยโดยช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำเนี่ยนะคะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้290ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเนี่ยจะสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้นะคะถึง180ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการกักเก็บเขาทำยังไงแล้วอีกอย่างนึงนะคะด้วยความที่มันเป็นพลังงานสีเขียวอันนี้ค่ะก็เลยต้องมาดูกันมาฟังกันต่อเพิ่มเติมนะคะจากคุณดพิพันธ์ค่ะ
5: อย่างที่คุณพาราราแนะนำเลยนะคะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเปรียบได้เสมือนกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ระดับโครงข่ายไฟฟ้าเลยค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยถังกักเก็บก๊าซนะคะจำนวน5ถังหน่วยกักเก็บของเหลว141หน่วยแล้วก็หน่วยกักเก็บความร้อนค่ะ97หน่วยด้วยกัน
1: สายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสังคมปัญญาหรือ Synergy for Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ได้นะครับนะผมไลฟ์สดๆใน Facebook ของผมตอนนี้นะครับเข้าไปที่เพจของผมคือเจษฎาธนพันธ์เขียนว่า JEWSADA นะครับแล้วก็ DDog นะครับจะเป็นเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับหาดูแล้วก็เผื่อจะมาทักทายกันหรือว่าทิ้งคำถามความเห็นต่างๆไว้ได้นะครับนะตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างจริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะแต่ว่าเอาทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องที่น่าจะเป็นสิ่งที่เรากังวลกันมากสุดช่วงนี้คือเรื่องของฝนฟ้าอากาศใช่ไหมครับนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าฝนตกนะครับฝนตกหนักเลยนะครับมีดราม่าตามมาด้วยเรื่องว่าเพจบางเพจใช้คำที่รุนแรงเกินไปแล้วก็บางคนก็บอกว่าดีแล้วบางคนก็บอกว่าผมก็บอกไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ว่าขณะเดียวกันก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเรื่องของการจัดการน้ำนะครับทั้งเรื่องของฝนที่ตกหนักแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยการระบายน้ำที่อาจจะไม่เท่าทันท่วงทีก็ทำให้หลายๆบ้านหลายๆพื้นที่มีน้ำท่วมขัง

ยาวนานบางทีก็สร้างความเสียหายเยอะนะครับก็ขอให้ภัยต่างๆเนี้ยไปโดยเร็วนะครับนะขอให้ฟื้นฟูได้โดยเร็วเรื่องที่ทุกคนจะห่วงมากกว่าคือแล้วจะมีฝนตกซ้ำไหมนะครับซึ่งมันก็ควรจะมีน้อยนะเพราะว่ามันก็คือเข้าช่วงปลายฝนแล้วเดือนตุลาคมเรียบร้อยแต่ต่อขึ้นต้นหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องแรกที่เปิดขึ้นมาคือเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งวิกฤตเป็นโอกาสนะก่อนหน้านี้ก็โดนดราม่าเยอะแล้วคนก็ไม่ค่อยติดตามกันแล้วคนก็บอกไม่เตือนแต่ความจริงไม่ค่อยมีใครติดตามหรือไม่รู้ข่าวนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะฉะนั้นผมขอเอาอันล่าสุดอันหนึ่งมาเตือนกันสำหรับช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับเขาก็บอกว่าเป็นการประกาศเตือนฝนนะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนนะครับก็แผ่ลงมาจากภาคเหนือลงมาจากจีนนะครับมาทางภาคเหนือและภาคอีสานทางภาคใต้มีลมพัดพาความชื้นเข้ามานะครับอากาศจะแปรปรวนมากตั้งแต่วันนี้คือวันที่9นะครับจนถึงวันที่13ตุลาคมนะในสัปดาห์หน้านะครับนะก็จะเห็นว่าความแปรปรวนนี้ก็จะทำให้เรารับมือลำบากนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลมแรงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับนะวันก่อนโพสต์พิเศษเพื่อใครสนใจนะว่าเขาดูยังไงเขาฝนตกหนักมากที่เขาบอกว่าตก100มิลลิเมตรเอ๊ะทำไมเป็นมิลลิเมตรปริมาตรฝนน่าเป็นมิลลิลิตรไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยผมเขียนอธิบายใน Facebook ผมนะครับนะน่าจะเป็นประโยชน์ว่าเขาใช้เครื่องวัดยังไงนะครับมีบอกด้วยว่าจะมีลูกเห็บตกได้นะครับฉะนั้นการเฝ้าจับตามองเป็นเช่นนี้นะครับนะวันที่9คือวันนี้นะครับทางภาคอีสานตอนออกและใต้นะครับเป็นพื้นที่ต้องจับตามองเราข้ามเลยกันประเดี๋ยวเราเริ่มพรุ่งนี้เลยกันวันพรุ่งนี้คือวันที่10นะครับบอกว่ามีฝนตกหนักหลายภาคนะครับและก็รวมมาที่กรุงเทพปริมณฑลด้วยใครบอกอุ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยแดดเปรี้ยงเลยใครยังซักผ้าจะตากผ้าก็รีบตากวันนี้ครับนะล้างรถนะครับแล้วก็ตากรถวันนี้นะครับนะพอพรุ่งนี้นะครับแนวโน้มจะมีฝนมานะครับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากต้องจับตามองไปที่ระยองจันทบุรีตราดก็คือด้านฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหนักนะครับก็ทั่วประเทศเลยครับทั้งภาคเหนือทั้งอีสานภาคกลางแล้วก็รวมที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักนะครับนะก็ฉันก็เตรียมรับมือกันด้วยนะครับถัดไปคือวันอาทิตย์นะครับ11ตุลาคมก็ยังมีฝนตกหนักมากอยู่นะครับในหลายจังหวัดนะครับเช่นทางด้านของภาคกลางจะเป็นที่ราชบุรีสมุทรสงครามภาคใต้เป็นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จะเห็นว่ามันกระจายเนื้อมันไม่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่แบบวนอยู่บางพื้นที่เท่านั้นเนี่ยกระจายกันอยู่ดังนั้นถ้าพูดถึงวันอาทิตย์เนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับนะเนี่ยบางคนก็บอกทำไมทรัพยากรไม่ได้หรือว่าอำเภอไหนอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้นะครับนะเขาก็จะพูดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับนะบางทีบางเพจบางแอปพลิเคชันลงละเอียดลึกลงไปเนี่ยผิดขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีใครไปไล่ว่าเขาจริงไหมครับนะถูกก็ดีไปก็ฟังดูแม่นนะครับฉันแต่ถ้าเป็นกรมอุตุนะผิดขึ้นมาก็โดนว่าฉันไม่กล้าตากผ้าเลยเพราะเห็นพยากรณ์บอกฝนจะตกถึงว่าไม่ฝนไม่ตกก็เลยด่าเลยอะไรเงี้ยนะต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์อังคารหน้าคือ12-13ตุลาคมนะครับยังมีฝนตกหนักแล้วจะไปทางด้านภาคใต้นะครับในเฉลิมคราวนี้มันกระจายกันซึ่งมันก็เป็นไปตามดินฟ้าอากาศทั่วไปเนาะนะครับช่วงปลายฝนช่วงจริงๆมันเป็นช่วงฤดูมรสุมต่างๆนะจะเห็นว่ายังไม่มีพายุเป็นลูกๆชื่อแปลกๆไต้ฝุ่นเข้ามาเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วว่ามีหลายชื่อที่เขาเอามาทำข่าวปลอมกันแล้วชื่อแปลกๆชื่อทะลึ่งซะเยอะด้วยก็บอกไม่จริงนะครับนะไปใครอยากรู้ชื่อไต้ฝุ่นไปชื่อพายุเนี่ยก็ไปดูในเว็บในวิกิพีเดียก็ได้นะครับมันจะมีลิสต์ไว้ฉันถ้าชื่ออยู่นอกลิสต์เนี่ยไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับนะโอเคนั่นคือพยากรณ์อากาศนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะเล่าจนโดยเฉพาะเลยคือวันนี้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเอลนิโยออกมาแล้วครับนะผมน่าจะเป็นเพจแรกๆเลยที่โพสต์เรื่องนี้แต่ก็เรามันคนติดตามไม่ค่อยเยอะนะฉันก็ไม่ค่อยมีใครตื่นเต้นด้วยแต่ว่าเราติดตามมาทุกเดือนครับกับรายงานของทางด้านหน่วยองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อ NOAA หรืออ่านว่า NOAA นะครับของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งทุกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Enso Prediction นะครับ Enso Prediction มันก็คือเรื่องของการดูความผันผวนนะครับของระดับอากาศต่างๆนะครับในซีกโลกใต้ตามชื่อเขาแปลว่างั้นนะแต่พูดง่ายๆคือการดูว่าจะมีเอลนิโญลานิญาเกิดขึ้นไหมนะครับนะแล้วก็ใช้ตัวนี้กันดูกันมา

ครติดตามรายการผมมาก็จะเห็นว่าผมพูดเรื่อยครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเข้าลานินญาแล้วนะช่วงนี้เป็นค่านิวทรัลค่ากลางนะช่วงนี้เข้าเอลนิโญแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็พูดในรายการทุกเดือนตอนช่วงนี้ว่าสถานการณ์เอลนิโญเข้าแล้วนะเข้าขนาดไหนงั้นถ้าจำได้เดือนที่แล้วพูดไปแล้วครับว่าค่ามันขึ้นมาสูงเยอะเลยนะนะครับของเดือนที่แล้วนะแล้วก็ใกล้จะแตะสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์นิโญฉะนั้นของเดือนนี้ครับทำนายออกมาเมื่อวานวันที่8แต่ความจริงมันก็คือถ้าวันที่8อเมริกามันก็ค่อมมาถึงวันที่9คือวันนี้บ้านเรานะครับผมก็ค่อนข้างจะล่าสุดมากๆเลยสิ่งเกิดขึ้นคือเข้าเกณฑ์แล้วครับ เข้าเกณฑ์ที่เราจะเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญได้แล้วนะครับเนี่ยจะคนมีคนพูดกันมาเยอะว่าซูเปอร์เอลนิโญเป็นยังไงบ้าง นะครับบอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พูดถึงความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะนะถ้าเป็นมหาสมุทรอินเดียก็มีชื่ออื่นนะครับซึ่ง เป็นตัวที่เราใช้ในการชี้บ่งบางอย่างของการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่เกิดขึ้นของความชื้นสะสมในแต่ละพื้นที่ของฝั่งตะวันตกตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะทำให้ภูมิอากาศฤดูกาลสิ่งที่เป็นพายุต่างๆแปรปรวนกว่าปกติได้เนี่ยเราดูค่าพวกนี้นะครับณขณะนี้ค่าเราเข้าสู่เอลนิโญก็คือมีค่าเกินค่าเฉลี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ค่าเฉลี่ยเรามีอยู่ถ้าเกิดมันมากกว่าเกิน 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปก็จะเริ่มนับว่าเข้าสู่เอลนิโญนะครับนะหรือว่าถ้าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยลงมาที่ 0.5 องศาเซลเซียสลงไปเนี่ยก็จะเริ่มนับว่าเข้าสู่ลานิญานะครับตอนนี้ก็คือค่ามันก็เพิ่มสูงมาเข้าเอลนิโญมาหลายเดือนแล้วนะครับนะและเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ามันไปอยู่ที่ประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ทะลุ2องศาเซลเซียสแล้วครับเข้าสู่เกณฑ์ที่เราจะเรียกมันว่าเป็นระดับรุนแรงมากหรือที่เราเรียกว่าระดับซูเปอร์เอลนิโญได้เลยนะครับนะบอกว่าค่าที่เราเห็นมันก็คือมีความทวีความรุนแรงต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็จะไปสู่ค่าที่เราเรียกเป็นความรุนแรงหรืออาจจะรุนแรงมากเป็นสตรองเป็นเวอรี่สตรองเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วยังไม่หยุดแค่นี้นะครับนะแนวโน้มมันบอกว่ามันจะไปถึงจนถึงมกราคมมีนาคมปีหน้าปี2027เนี่ยครับแล้วก็จะประเมินมาเป็นค่าความน่าจะเป็นซึ่งค่าความน่าจะเป็นสูงครับอยู่ที่ประมาณ83องศา 83% นะครับในการที่จะเข้าสู่ระดับรุนแรงมากนะครับนะเวลาเขาดูพยากรณ์ของการวัดเอลนิโญจริงมหาสมุทรแปซิฟิกมันกว้างใหญ่ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะโซน1โซน2โซน3โซน4ไล่ไปเรื่อยๆนะโซน1ก็ชิดมาทางบ้านเราโซน4ก็ชิดไปทางอเมริกาแต่ว่าจุดที่เขาถือว่าเป็นจุดกลางที่ใช้ในการวัดเรียกว่าจุดโซน 3.4 นะครับ 3.4 ก็คือเชื่อมโยงระหว่าง3กับ4นั่นแหละเป็นช่วงตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เสร็จแล้วก็ดูตรงแนวเส้นศูนย์สูตรด้วยนะครับนะซ้ายขวาแล้วก็บนล่างก็อยู่ตรงนั้นด้วยณขนาดนี้ค่าบวกไปที่ 2.1 องศาเซลเซียสแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่าเฉลี่ยสูงเกิน2องศาที่เราถือว่าเป็นระดับซูเปอร์เอลนิโญแล้วแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอุณหภูมิก็ยังขึ้นไปอีกนะครับยังไม่ใช่จุดสูงสุดที่จะหยุดแค่ 2.1 แบบจำลองคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเขาก็พยากรณ์ว่ามันจะขึ้นไปอีกแล้วก็น่ากลัวว่ามันจะทำสถิติได้ครับนะอาจจะเป็นความรุนแรงสูงสุดตั้งแต่เคยมีมาในอดีตเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเคยอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ผ่านมานะช่วงปี1982จากนั้นแล้งช่วง1997แล้วก็ไม่นานมานี้คือช่วงปี2015เนี่ยครับนะประมาณ11ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเกิดเอลนิโญรุนแรงก็จะเกิดความแล้งจัดมากใช่ไหมครับฝนตกน้อยกว่าปกติมีฝนทิ้งช่วงนะครับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะก็บอกว่ามีลาง ว่ามันจะไปถึงระดับทะลุสถิติเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับนะก็คืออาจจะแซงกว่าค่าที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1950นะครับตั้งแต่70กว่าปีที่แล้วที่เคยบันทึกกันไว้เนี่ยอาจจะแรงขึ้นแล้วก็แรงทะลุตรงนั้นได้นะครับนะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกจากว่าค่าอุณหภูมิเนี่ยมันยังอยู่ที่บวก 1.8 องศาเนี่ยค่าความเป็นไปได้ในการที่มันจะทำลายสถิติที่ว่าเนี่ยเขาเคยให้ความน่าจะเป็นไว้ที่ 75% ตอนนี้มันขึ้นไป 83% แล้วนะครับฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าห่วงนะครับนะมีรายละเอียดของเรื่องของการพยากรณ์ถ้าใครสนใจภาษาวิทยาศาสตร์อะไรนี้ก็เข้าไปดู Facebook ผมได้ก็มีแปลไว้คร่าวๆไว้นะครับเผื่อจะดูว่าอะไรยังไงบ้างนะครับแต่เอาอันนึงก่อนคนชอบถามเยอะว่าอันไหนบอกว่ามีเอลนิโญปีนี้เอลนิโญปีนี้จะฝนแรงฝนไม่ตกนาอะไรเงี้ยครับนะคนก็เลยกลัวกันเรื่องน้ำไม่พออะไรเงี้ยซึ่งมันจริงนะครับนะที่เราเห็นฝนตกหนักนี่มันก็คือมาเป็นช่วงๆนั่นแหละนะครับนะเคยอธิบายทั้งในรายการและใน Facebook ผมเองว่า

การมีเอลนีโญไม่ได้แปลว่าฝนจะไม่ตกเลยนะครับนะแต่ว่าเราจะเห็นภาพรวมว่าปริมาณน้ำฝนสะสมเนี่ยจะน้อยลงนะเคยให้ดูกราฟใน Facebook เหมือนกันให้ดูว่าเทียบกับปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่เป็นลานินญาเนี่ยปีนี้ค่าน้ำฝนสะสมต่ำกว่ามากเลยหรือแม้แต่ค่าเฉลี่ย30ปีเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่ามากนะครับนอกจากเรื่องปริมาณน้ำฝนสะสมที่เป็นตัวเลขสะสมเนี่ยน้อยลง เราจะเห็นการเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับคืออาจจะมีฝนแต่ว่ามันทิ้งนานเลยไม่มาสักทีนะปลูกข้าวปลูกพืชไร่ต่างๆพืชสวนต่างๆต้องการน้ำเป็นประจำก็กลายเป็นว่าทิ้งช่วงนานจนมันตายพอตายแล้วฝนก็มาแล้วก็พอมาทีก็มาแบบแรงเลยนะครับมันเหมือนสะสมความชื้นไว้บนอากาศอยู่นานไม่ลงมาสักทีถึงจุดนึงก็แรงเลยสถานการณ์อย่างเงี้ยน่ากลัวนะครับเขาบอกว่ามีอะไรเป็นตัวชี้บ่งไหมว่าตอนนี้ภาวะเอลนีโญมันรุนแรงแล้วเขาบอกว่าสถานการณ์ที่เราเริ่มเห็นว่ามันมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งแน่นอนไฟป่าเวลาเกิดมันก็เกิดจากการที่คนเผาด้วยแหละนะครับเหมือนไฟป่าภาคเหนือบ้านเราแต่ปีไหนที่เป็นเอลนีโญเนี่ยเป็นปีที่มันจะเผากันง่ายพูดง่ายแล้วกันมันแห้งมันแล้งก็จุดไฟเผาง่ายถ้าปีไหนเป็นลานินญามีความชื้นสูงเนี่ยก็จะสังเกตว่าไฟป่าก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะว่ามันจุดยากนะครับฉะนั้นภาวะการที่เราเริ่มเห็นฝั่งทางด้านเอเชียเรานะครับอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากเอลนีโญเนี่ยเริ่มเห็นแล้วหรือเราจะดูก็ได้คือปกติเราต้องมีพายุอย่างที่ว่ามีพายุเป็นลูกๆชิ้นนั้นชิ้นนี้เข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะสังเกตนะครับนะแต่เดียวกันมันก็จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยครับในตำแหน่งที่แปลกขึ้นในตำแหน่งที่แรงขึ้นไปบางจุดนะครับในมหาสมุทรแบบมากขึ้นแล้วก็ทั้งฝั่งทางด้านของทางฝั่งของอเมริกาก็มีความแปรปรวนภูมิอากาศค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นทางอาจารย์ที่เขาสอนทางด้านนี้เขาบอกว่าตอนดูฝนเนี่ยไม่ค่อยเห็นความชัดเจนหรอกเวลาเกิดเอลนีโญนะแต่หมดฤดูฝนสิเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันจะเห็นผลกระทบชัดนะครับนะพูดง่ายสรุปก็คือว่าเดี๋ยวพอตั้งแต่ปลายปีนี้ก็คือพอเข้าเดือนพฤศจิกาธันวาไปต้นปีหน้านะเป็นพวกหน้าแรงของเราเนี่ยเราน่าจะเห็นผลกระทบของเอลนีโญชัดเจนนะครับโดยเฉพาะซุปเปอร์เอลนีโญที่ว่าสภาวะที่นี้หวังว่าจะมีฝนมาบ้างก็ไม่มีเลยนะครับนะน้ำตามเขื่อนซึ่งตอนนี้บอกว่าน้ำเยอะมากต้องปล่อยน้ำส่วนใหญ่สังเกตว่าเป็นเขื่อนภาคกลางนะที่ต้องปล่อยน้ำแต่เขื่อนทางภาคเหนือเนี่ยน้ำไม่ค่อยพอนะครับนะก็ฉะนั้นก็จะเห็นภาพของการที่น้ำไม่พอมากขึ้นอีกนะครับในการเป็นน้ำกินน้ำใช้น้ำของการเกษตรแล้วก็เรื่องของความแห้งแล้งความแค้นน้ำไฟป่าอย่างที่บอกไฟป่าก็จากที่ปีก่อนๆที่เป็นปีลานิญาแล้วไฟป่าค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับนะปีนี้น่าจะเยอะขึ้นฝุ่นPM 2.5 ที่บอกว่าโอ้ปีที่แล้วมาตรการดีสามารถจะป้องกันฝุ่นได้เดี๋ยวได้วัดกันจริงๆว่ารอบเนี้ยฝุ่นมันจะเยอะขึ้นแล้วก็มาตรการที่เรามีนะครับไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนประชาชนทั่วไปพร้อมจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำท่วมนี่เห็นชัดเลยเนาะคือมันก็ไม่ได้เป็นพายุนะมันเป็นฝนที่ไม่ได้มาด้วยความเร็วแรงสูงแต่ว่ามันจะตกนานแต่สังเกตไหมว่าโอ้เอาเข้าจริงๆเราก็รับมือได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าแล้วดูฝุ่นปีนี้เราจะเป็นเช่นไรมากนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปอย่างที่เขาทำนายกันว่ามันจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าสยองขวัญกันเลยนะครับนะโอเคอ่ะนะครับอันนั้นคือเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของเอลนีโญนะครับนะอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานผมจัดรายการวิทยุอีกรายการนึงตอนกลางคืนเนี่ยก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นเลยครับเรื่องของอุบัติเหตุเชื้อโรคนะครับที่อาจจะหลุดต้องใช้ว่าอาจจะข่าวนี้จะต้องมีแต่ความว่าอาจจะเต็มเลยเพราะว่ามันมีแต่ความไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าอาจจะมีเชื้อโรคหลุดที่ประเทศรัสเซียที่แคว้นไซบีเรียนะครับนะยาเชื้อโรคที่ว่าที่เขาห่วงกันคือการระโรคปอดนะครับการระโรคปอดหรือก็คือเป็นลักษณะของการระโรคนี่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า plague นะครับนะพอมันเป็นที่ปอดเขาก็จะใช้คำว่า pneumonic หรือคล้ายๆมันนิวโมเนียเหมือนโรคปอดอักเสบนั่นแหละนะครับนำแบบ plague เข้าไปเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมันมีรายการข่าวจากสื่อท้องถิ่นในประเทศรัสเซียออกมาแล้วก็ข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆตอนแรกก็มีข่าวระดับสื่อระดับชาติของรัสเซียก็เผยแพร่แต่ตอนหลังก็เหมือนปิดข่าวเหมือนลบออกไปนะครับเขาบอกว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไซบีเรียเสียชีวิตจากการปอดอักเสบที่ไม่อาจระบุสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรแล้วเขากลัวกันว่าเป็นผลจากการไปสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับคุณผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยชื่อว่าอ่านยากมากดาเรียซิปิโลวานะครับนะวัย28ปีประเด็นคือเขาทำงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสถาบันวิจัยป้องกัน

0: กาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลนะครับ Anti Plague Institute of Siberia and the Far East นะครับเป็นแคว้นชื่อแคว้นอีคุตส์นะครับอยู่ในไซบีเรียนั่นแหละนะครับในตอนก็คือทางตอนบนของประเทศรัสเซียนะครับติดไปทางอลาสก้าทางนู้นนะครับเขาบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยครับนะก็บอกว่าเธอเนี่ยล้มป่วยด้วยอาการปอดอักเสบซึ่งอาจจะไปได้ว่าเป็นผลจากการที่เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อแบคทีเรียกาฬโรคแตกนะครับนะแล้วก็ทำให้ติดเชื้อนี้ที่ประเด็นก็คือทางรัสเซียก็บอกไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะไม่มีเรื่องเชื้อโรคนี้ระบาดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่บางคนก็บอกว่าหลอดมันเป็นไปไม่ได้หลอดมันแข็งแรงมากเธอก็ป่วยด้วยการเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่อาจระบุสาเหตุได้มันเนี่ยเห็นไหมมันทำให้เกิดความกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมครับมากกว่านั้นคืออ้าวถ้าเธอคนเดียวป่วยทำไมมีมาตรการตามไปในสื่อรายงานว่ามีการกักตัวผู้คนเกือบ200คนที่น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับเธอนะครับนะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นอะไรก็ตามมีข่าวว่าคนงานในโรงงานใกล้ๆบริเวณนั้นถูกสั่งให้เริ่มใส่หน้ากากอนามัยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะฉะนั้นก็รัสเซียก็บอกไม่มีอะไรมีอะไรนะครับนะแต่ว่าก็ทางด้านของข่าวมันก็ไปทั่วโลกแล้วก็เป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่นะครับเขาบอกว่าการโรคคืออะไรก่อนนะครับนะเวลาพูดถึงการโรคเนี่ยบางคนถามผมมาว่ามันคือโรคหาบครับอาจารย์ที่สมัยก่อนอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นคนตายเป็นเบื่อในประเทศไทยเราอันนี้ไม่ใช่นะครับโรคหาคืออาชีวตกโรคนะครับเป็นโรคที่ทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสียนะครับแล้วก็ตายกันเป็นเรื่องของการมีสุขอนามัยที่ยังไม่ดีสมัยนั้นการโรคเนี่ยนะครับถ้าแปลการละก็คือดำเนาะฉะนั้นเวลาเขาเรียกกันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเรียก black death นะครับก็เป็นเรื่องกันมียมทูตสีดำอะไรเงี้ยย้อนกลับไปตั้งสักประมาณศตวรรษที่14นะครับถ้าเราเคยดูหนังโบราณสมัยก่อนหนังฝรั่งอะไรเงี้ยครับในย้อนกลับไปตั้งปีนี้ศตวรรษที่21แล้วก็ประมาณ500กว่าปีแล้วใช่ไหมครับนะก็เป็นโรคที่ระบาดไปทั่วนะครับเราก็รู้ว่าเป็นลักษณะของมีหนูพาไปแล้วก็มีหมัดนะครับจากหนูเนี่ยเป็นตัวแพร่แล้วสิ่งที่แพร่มาเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อไม่ใช่ไวรัสนะเห็นข่าววันแรกมีคนในไทยนี่แหละแชร์ว่าไวรัสไม่ใช่นะครับนะแบคทีเรียชื่อเยอร์ซินเนียเพสติสนะครับชื่อสิ่งยากมากเยอร์ซินเนียเพสติสนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือคนตายเยอะมากเลยครับนะเหมือนกับโรคระบาดในยุคนั้นคนไม่รู้จักว่าเชื้อโรคคืออะไรกันนึกว่ามียมทูตมาไล่ฆ่าคนแต่ไม่หมดเลยนะครับใครเคยดูประเภทหนังเรื่องที่เป็นหมอสมัยนั้นเป็นใส่เป็นหน้ากากอีกาครับนะก็เนี่ยยุคนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องมีเทคนิคในการทำให้หมอหรือแพทย์เนี่ยอยู่ห่างจากคนไข้ในระยะที่ไม่ติดเชื้อง่ายเขาก็ทำเป็นหน้ากากอีกาจงอยปากยาวๆเนี่ยนะครับเรื่องนั้นแหละบอกว่ามีคนตายในยุคนั้นน่ะ25ล้านคนนะครับในยุโรปนะครับนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากในยุคนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าสมัยนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ค่อยดีคนอยู่กันยังแออัดนะครับเรื่องสุขอนามัยไม่มีเศษขยะเศษอาหารมากมายหนูนะครับโดยเฉพาะหนูดำๆเนี่ยครับหนูท่ออะไรเงี้ยก็เยอะแยะหมดนะครับผู้คนก็อยู่กันแออัดในบ้านในอาคารพ่อค้าก็ต้องอยู่ในเรือที่มันคับแคบเดินทางฉันเป็นยุคสมัยที่หนึ่งก็คือก็โรคก็เกิดขึ้นง่ายแพร่ระบาดง่ายแล้วก็ไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะว่ามันมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับนะการโรคเนี่ยก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ว่านะครับแล้วก็มีความรุนแรงค่อนข้างสูงจริงๆแล้วการโรคเนี่ยเวลาเขาเรียกเขาก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันติดที่ไหนฉันจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการระบาดของการโรคอยู่นะครับแล้วก็มันจะเป็นสิ่งเราเรียกว่าการโรคต่อมน้ำเหลืองนะครับนะเป็นสายพันธุ์ที่เราได้เห็นกันบ่อยๆแพร่ระบาดกัดผ่านกันที่เจ้าตัวหมัดเนี่ยมากัดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเชื้อมันก็เข้าไปสิต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยก็จะเกิดการเป็นก้อนบวมขึ้นมานะครับตามขาตามขาหนีบนะตามคอตามรักแร้นะครับนะซึ่งถ้ายังอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะก็อันตรายแหละนะครับเรื่องใหญ่คือถ้ามันค่อยๆกระจายไปเช่นไปเป็นการโรคในกระแสเลือดอ่ะนี่ก็กระจายไปมากขึ้นแล้วถ้าเรื่องใหญ่ที่สุดคือกับว่าการโรคปอดนั่นแหละก็คือไปที่ปอดเพราะว่าพอไปที่ปอดปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเชื้ออื่นๆครับที่คนก็จะเริ่มมีการไอจามเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นละอองน้ำลายที่ลอยไปคนอีกคนหายใจเข้าไปก็รับเชื้อได้ตอนนั้นแหละที่มันอันตรายแล้วก็อาการค่อนข้างจะเกิดขึ้นเร็วนะครับนะระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นนะครับคือแค่24ชั่วโมง1วันเนี่ยอาการก็เริ่มออกแล้ว แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยคือคนก็ตายเยอะเพราะไม่มีวิธีรักษานะครับนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแม้ว่าการระลอกเนี่ยยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันนะครับนะแล้วก็แม้ว่าจะยังมีรายงานนะครับของพวกการติดเชื้อในหลายประเทศอยู่เป็นระยะนะครับนะแต่ว่าก็สามารถจะรักษาได้ง่ายขึ้นฉันจำเป็นถ้าเกิดรู้นะครับว่าคนคนนี้เป็นการระลอกเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนไอ้พระพุทธิสามารถจะให้ยาปฏิชีวนะนะครับได้นะครับมียาหลายตัวเลยนะครับที่เราคุ้นเคยชื่อกันคอแลมนิฟอราอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับนะแต่ว่ายาที่เขาบอกได้ผลมากชื่อไซโฟฟอกซาซินแล้วก็อะมิโนไกลโคซาอะไรเงี้ยครับสามารถช่วยได้มากเลยในการป้องกันในการรักษาโรคในการที่ควบคุมไม่ให้โรคมันรุนแรงนะครับสามารถรักษาได้นะครับนะไม่เหมือนกับโควิด19นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดูแลได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะเพียงแต่ว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มสงสัยว่าแล้วทำไมคนนั้นเขาติดเชื้อแล้วทำไมเขาติดเชื้อแล้วตายเลยล่ะถ้ามันเป็นการระลอกจริงๆเป็นเพล็กจริงๆก็น่าจะรักษาได้สินะเพราะว่ามันต้องมียาจะเป็นถ้าเป็นสูตรวิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กให้ดูว่าจริงๆมีอีกหลายท่านเลยนะที่ออกมาพูดในเชิงว่ามันไม่แน่นะดูท่าทางแล้วอาจจะมีความผิดปกตินะของเรื่องนี้คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือมันน่าจะรักษาได้นะถ้าเกิดคนนี้เขาติดเชื้อการระลอกจริงๆทำไมเขารักษาไม่ได้ทำไมถึงกับเสียชีวิตทำไมรัสเซียใช้วิธีการที่ดูมันเกินความจริงอย่างที่บอกว่ากักบริเวณคนตั้ง200คนไม่ได้ใช้โปรโตคอลปกติที่รักษาหรือดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคการระลอกเลยนะครับมีการพูดถึงเรื่องสถานที่นะครับสถานที่เนี่ยคือเจ้าที่เนี่ยมันชื่อเป็นหน่วยวิจัยทางด้านของป้องกันโรคการระลอกโดยเฉพาะแต่นั่นคือชื่อตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนั้นมาถึงปัจจุบันก็คงดูแลเชื้อหลายๆเชื้อน่ะคงไม่ได้มีแค่เพล็กแต่ว่าหน่วยวิจัยประเภทนี้ตั้งแต่โซเวียตเนี่ยมันเคยทำเป็นโครงการอาวุธชีวภาพมาก่อนนะครับคือเอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำเป็นอาวุธเช่นเอามาพัฒนาให้มันเกิดมันเป็นคัดตัวที่มันดื้อยาบอกว่ารักษาด้วยยาได้แต่ถ้าเกิดเราคัดเอาตัวที่มันด้วยยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็เป็นอาวุธได้นะครับนะอันนี้เขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเธอคนนี้ติดโรคโดยที่เป็นเชื้อด้วยยาหรือเปล่านะครับนะฉะนั้นก็ตามทางด้านข่าวของรัสเซียเองก็บอกไม่มีแล้วก็ตอนแรกก็มีข่าวมาว่ามีคนที่2ที่เสียชีวิตก็ยังไม่มีข่าวนะครับนะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรคือมันไม่เหมือนตอนโควิดนะถ้ายังจําได้โควิดเนี่ยผมเองได้ส่วนตัวเป็นคนแรกๆในไทยเลยบอกว่าต้องจับตามองโรคระบาดประหลาดที่จีนอันนี้นะเพราะว่ากระจายกันทั่วเมืองเลยนะครับตอนว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่เชื้อไข้หวัดตัวนึงบอกว่าเอ้ยมันน่ากลัวนะทำไมมันควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ระบาดไปทั่วโลกมาถึงไทยจริงๆอย่างเคสนี้ยังไม่ระบาดก็หวังว่าจะไม่มาถึงไทยนะครับโอเคอ่ะใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูใน Facebook ผมต่อได้นะครับผมก็เขียนไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆมีเรื่องยูปอฟอีกเรื่องนึงด้วยน่าสนใจแต่ว่าคงไม่มีเวลาแล้วนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้เดินทางกลับบ้านด้วยสันติภาพครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีสวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
1: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการ Dio Pass FM 101.5 MHz

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิตร

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งรัสเซียอเล็กซานเดอร์โบโรดินในช่วงปี1886เป็นปีที่ชีวิตโบโรดินประสบกับปัญหาต่างๆอย่างหนักทำให้ชีวิตในช่วงนี้เป็นไปอย่างลำบากด้วยเหตุที่แม่ยายป่วยหนักและภรรยากลับมาเป็นวัณโรคอีกครั้งซึ่งการป่วยในครั้งนี้มีอาการหนักมากอาจกล่าวได้ว่าต้องเป็นเรื่องมหัศจรรย์เท่านั้นที่ทำให้รอดชีวิตจากอาการป่วยในครั้งนี้อย่างไรก็ตามโบโรดินพยายามประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข3แต่ไม่สำเร็จด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาในปี1887โบโรดินกลับมาประพันธ์โอเปร่าเรื่อง Prince Igor แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สิ่งที่ทำได้เพียงการประพันธ์บทเพลงบางตอนสำเร็จเท่านั้นส่วนการประพันธ์อีกหลายส่วนโบโรดินทำได้เพียงการร่างโครงสร้างสำคัญไว้เท่านั้นโอเปร่าเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงหลังจากโบโรดินเสียชีวิตโดยผู้ประพันธ์เพลงในกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5บางท่านเป็นผู้ประพันธ์จนสำเร็จการประพันธ์โอเปร่าสักเรื่องมิใช่เป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายๆเนื่องจากเป็นผลงานขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลายาวนานและความทุ่มเทของผู้ประพันธ์เพลงอย่างจริงจังทำให้โบโรดินรู้สึกไม่สบายทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งมีคำศัพท์ที่อธิบายถึงความรู้สึกเช่นนี้ซึ่งเป็นสำนวนที่รู้จักกันดีในเวลาต่อมาที่ใช้กันในภาษารัสเซียคือคำว่าในซาน่าซึ่งแปลได้ว่าหลับไม่ได้พักไม่ได้โดยสำนวนนี้ปรากฏเป็นชื่อบทร้องบทหนึ่งของโอเปร่าเรื่อง Prince Igor อีกด้วยในวันที่10กุมภาพันธ์1887โบโรดินไม่ค่อยสบายและรู้สึกได้ว่าความตายก้าวเข้ามาทุกทีเพื่อนโบโรดินนาม A.P. ไดอานินพบโบโรดินในวันต่อมาที่ห้องพักในขณะที่โบโรดินโยนกองจดหมายเข้าไปในเตาไฟเพื่อนผู้นี้จึงถามโบโรดินว่าทำอะไรอยู่โบโรดินตอบว่าเพื่อนรักฉันไม่ต้องการให้จดหมายและเรื่องราวที่ฉันบันทึกไว้ตกไปในมือของนักหนังสือพิมพ์หลังจากฉันเสียชีวิตเพราะฉันเชื่อแน่ว่าเขาคงนำจดหมายและบันทึกส่วนตัวของฉันไปพิมพ์เผยแพร่เป็นแน่อย่างไรก็ตามแต่ในเวลาต่อมายังคงพบจดหมายและบันทึกเรื่องราวเป็นจำนวนมากทำให้คิดได้ว่าโบโรดินคงเปลี่ยนใจไม่ได้เผาเอกสารของตนอาจเป็นเพราะต้องการขายก็เป็นได้ต่อมาในวันที่14กุมภาพันธ์1887โบโรดินหันจากการทำงานดนตรีมาทำงานในห้องทดลองเคมีโดยความรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขดวงตาโบโรดินรื้อไปด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันและกล่าวว่าเอาล่ะฉันรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างบทประพันธ์เพลงซึ่งเป็นผลงานของฉันก็ไม่เลวนะแต่นี่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของบทเพลงเสียทีแต่ไม่มีใครเห็นผลงานช่วงสุดท้ายของบทเพลงที่โบโรดินกล่าวไว้คุ้นคว้าและเรียบเรียงโดยนรุษสุทธจิต
0: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ในวันนี้นำเสนอ

สำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการเรียบเรียงเพลงให้กับวงออเคสตราเพราะฉะนั้นเขาก็เรียบเรียงเพลงให้กับกลุ่มของเขาเนี่ยมีหลายเพลงของโบโลดินเนี่ยซึ่งโบโลดินเสียชีวิตไปก่อนริมสกี้คอร์สกอฟก็เป็นผู้นำเอาบทเพลงของโบโลดินเนี่ยมาเรียบเรียงให้จบให้ครบก็เรียกว่าคุยกันยาวมากเลยริมสกี้คอร์สคอฟแล้วก็คนสุดท้ายก็คืออเล็กซานเดอร์โบโลดินก็คุยเรื่องราวเข้ามาตั้งแต่พฤษภา2568นะท่านผู้ฟังปีกว่าละแต่ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตโบโลดินละในวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังบทเพลงหนึ่งซึ่งพอฟังชื่อแล้วเนี่ยชื่อมันก็แปลกๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นภาษารัสเซียชื่อว่ามูซาอิสยาคิยาจินาคิยาจินยานะท่านผู้ฟังก็ฟังดูแล้วคืออะไรเนี่ยแต่ที่จริงแล้วอันเนี้ยจะเป็นเรื่องราวที่นำเอาบทเพลงจากโอเปร่าที่มีชื่อเสียงของเขาเองก็คือ Prince Igor นี่แหละท่านผู้ฟังมาเรียบเรียงทำขึ้นมาใหม่แต่ก็เป็นทำนองเดิมนะท่านผู้ฟังแล้วก็มาเรียบเรียงให้เป็นชุดเขาก็เรียกว่าสวีทแหละท่านผู้ฟังซึ่งเคยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยอยู่หลายครั้งเลยพอพูดถึงสวีทเนี่ยก็ว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนกับจากบัลเล่นะท่านผู้ฟังเพราะมากเลยก็ตัดตอนเพลงบรรเพลงแล้วก็นำมาบรรเลงไม่มีการแสดงบัลเล่หรือจากโอเปร่าโอ้มีหลายเพลงที่เพราะก็นำเอาเพลงที่เพราะสัก 3-4 เพลงเนี่ยเพื่อจะให้ไม่ยาวเกินไปสัก20นาทีก็เป็นจากองค์ต่างๆเพลงต่างๆที่ทุกคนชื่นชอบมาแล้วก็มาเรียบเรียงให้วงออเคสตราบรรเลงแต่ไม่มีการขับร้องก็เรียกว่าเป็นเพลงสวีทแต่เพลงสวีทบทเนี้ยก็มาจากโอเปร่าใช่ไหมท่านผู้ฟัง Prince Igor แต่พอนำมาเรียบเรียงเป็นสวีทเนี้ยมีความแปลกนิดหนึ่งก็คือว่ามีบทร้องด้วยคือมีการขับร้องของวงประสานเสียงเนี้ยประกอบด้วยก็เลยทำให้เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่มีความแปลกขึ้นมาพอเราพูดว่าเป็นสวีทปั๊บเนี่ยก็นึกว่าเป็นการบรรเลงด้วยวงออเคสตราเฉยๆแต่ที่จริงไม่ใช่สำหรับบทเพลงเนี่ยมีเป็นลักษณะพิเศษนิดหนึ่งแล้วเขาก็แบ่งเป็นเรื่องราวก็ที่บอกว่าเขาจะตัดตอนมาใช่ไหมท่านผู้ฟังเขาก็ตัดตอนมาแล้วเขาก็เล่าเป็นเรื่องเนี่ยตอนที่หนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเป็นบทนำก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเล่าถึงประเทศรัสเซียสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังมีกองทัพมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องราวของ Prince Igor เนี่ยหรือเจ้าชาย Igor เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นคนรบเก่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีบทขับร้องด้วยเนี่ยตรงเนี้ยพอในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องราวของแสดงถึงความเสียใจความโศกเศร้าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นลักษณะของแสดงถึงความรักก็เป็นเรื่องราวของ Prince Igor ตัวพระเอกนี่เหมือนกันแล้วตอนนี้จะก็จะมีบทขับร้องประสานเสียงที่ไพเราะเพราะส่วนที่3เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของคนพื้นบ้านอะไรแบบเนี้ยเขาใช้คำว่าเป็น folk elements ก็คือว่าเป็นองค์ประกอบของเพลงพื้นบ้านเอามาแสดงให้เห็นถึงเหมือนกับว่าเป็นชาวรัสเซียนะทุกฝั่งนี้ก็สื่อออกมาแล้วก็เป็นเรื่องราวของตัว Prince Igor เหมือนกันที่ดำเนินเรื่องราวของเขาไปแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีการขับร้อง2คนก็คือดูเอตอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอให้มีเห็นว่าตัดตอนของ Prince Igor ที่เป็นโอเปร่าเนี่ยนำมาแล้วก็นำมาบรรเลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีการขับร้องประกอบด้วยบทเพลงเนี่ยก็เลยเป็นบทเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะท่านผู้ฟังคนก็ชอบฟังเพราะว่าเราไม่ต้องไปดูโอเปร่ายาวมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่เรามาฟังอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าสกัดจากโอเปร่าเรื่อง Prince Igor เนี่ยออกมาแล้วก็เอาบทเพลงบางบทเพลงเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่มาทำอะไรใหม่อย่างเงี้ยซึ่งทำให้ดูว่ามันก็เป็นบทเพลงอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ไม่มีการแสดงโอเปร่านะท่านผู้ฟังก็เป็นการขับร้องแล้วก็ร่วมกับวงออเคสตราเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของบทเพลงสวีทนั่นเองแต่ที่แตกต่างไปจากบทเพลงสวีทโดยทั่วๆไปคือมีการขับร้องด้วยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็เป็นแนวการประพันธ์เพลงยุคโรแมนติกเนี่ยว่าทำอะไรแล้วก็ชอบความแปลกใหม่
นะแล้วก็คนที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเบโธเฟน

ซึ่งเป็นผู้นำของยุคโรแมนติกที่เขาทำอะไรแปลกใหม่เนี่ยในเรื่องการประสานเสียงเนี่ยเขาประสานเสียงแปลกใหม่มาเรื่อยๆคิดคอร์ดใหม่ๆอะไรขึ้นมาแต่ที่แปลกที่สุดก็คือว่าซิมโฟนีหมายเลขสุดท้ายของเขาคือหมายเลข9เนี่ยมีอยู่4ท่อนเนี่ยก็ต้องบรรเลงด้วยวงออเคสตราทั้งหมดใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่พอท่อนที่4เนี่ยมีการขับร้องประสานเสียงประกอบซึ่งก็เป็นที่ฮือฮามากเลยในสมัยนั้นบอกอุ้ยทำไมมาฟังบทเพลงซิมโฟนีแล้วจะต้องมีคอรัสมีบทมีการขับร้องประสานเสียงด้วยเหรอเขาทำกันเหรออะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดยุคโรแมนติกที่ว่าเออมันก็มีแบบแผนจะทำแต่ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่รู้สึกว่ามันสร้างสรรค์น่ะแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันเพราะไม่ใช่เหรอก็จะสร้างสรรค์เป็นลักษณะนี้นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าบทเพลงสวีทเนี่ยเราจะนึกถึงการบรรเลงด้วยวงออเคสตราเท่านั้นอ้าวปรากฏว่ามีการขับร้องประสานเสียงมีการขับร้องมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็จะทำกันจะมีอะไรไหมนี่คือเป็นเพลงแนวโรแมนติกเดี๋ยวใจท่านผู้ฟังฟังติดต่อกันไปเลย4ตอนเนี่ยเขาจะบรรเลงต่อกันไปหมดเลยก็เลยจะไม่ตัดตอนท่านผู้ฟังแต่เล่าให้ฟังว่าเพลงเนี้ยมันจะมีอยู่3ตอนใหญ่ๆในตอนที่3เนี่ยจะมีอยู่2ตอนซึ่งบางทีเขาก็ถือว่าเป็น4ตอนเชิญฟังบทเพลงของอเล็กซานเดอร์โบโลดินจาก Prince อีก่อนแล้วคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนพระสงฆ์นิกรยังแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทักครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกับท่านในวันนี้ในบรรยากาศที่ท้องฟ้าด้านนอกยังขมุกขมัวอยู่บ้างนะคะผู้ฟังอย่าเพิ่งง่วงซะก่อนนะคะเผอิญรายการนี้ไม่ใช่รายการเพลงซะด้วยสินะถ้าเป็นรายการเพลงเนี่ยจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะกล่อมขวัญให้หายง่วงแต่ขอโทษทีนะคะไม่ใช่รายการเพลงนะคะเอาละค่ะรายการนี้จะเปิดเรื่องในวันนี้ผู้จัดขอเท้าความมาจากเรื่องราวที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะพอพูดถึงเดือนตุลาคม แล้วก็ใจหายวาบเลยอ้าวเดือนตุลาคมแล้วหรือนี่นะคะเดือนตุลาคมก็เป็นวันที่ประสบกรณิกรไทยเนี่ยต้องระลึกนะถึงเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆเนี่ย

ากมายค่ะวันที่13ตุลาก็จะมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งไม่อยากให้นึกถึงวันนั้นเลยนะคะแล้วก็เราค่อยคุยกันนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยท่านฟังคะรายการเนี่ยได้เชิญอัญเชิญพระราโชวาทที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะคะที่พระราชทานให้แก่บัณฑิตจุฬานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568นะคะได้อัญเชิญมานะเกือบทั้งองค์เลยแหละแต่ที่ซาบซึ้งตรึงใจมากยิ่งนักนะคะก็มีความบางตอนนะที่จากพระราโชวาทนั้นพระองค์ทรงเตือนสตินะคะผู้ที่เป็นบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิตทั้งหลายนะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยนั่นแหละบอกว่าพึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่ากันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าขันโอ้ยนะคะต้องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะคะแล้วก็ทรงเตือนอีกตอนหนึ่งว่าถ้านะคะว่าอีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ท่านผู้ฟังก็คงจะต้องใช้จินตนาการว่าบ้านใครนะฮะบ้านใครอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเสาเนี่ยมันคดเสามันที่งอมันงอเนี่ยนะมันก็พังใช่ไหมคะบ้านก็พังใช่ไหมคะพระองค์ก็ทรงเปรียบว่าเหมือนบัณฑิตแหละนะบัณฑิตก็จะไปช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองเพราะว่าพัฒนาแผ่นดินไทยเกิดเรานำความรู้ไปคดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นนะคะไม่ซื่อตรงเราก็เป็นหลักคำจุนไม่ได้บ้านเราก็จะรอคอยวันใดวันหนึ่งก็จะพังโครมลงมานะที่เห็นง่ายๆตอนนี้น้ำท่วมนะบ้านที่อยู่ในน้ำหรือบ้านที่ปริ่มน้ำก็จะไม่มั่นคงแข็งแรงเสาหลักก็ถูกน้ำซัดน้ำเซาะกร่อนในไม่ช้าก็พังเช่นกันเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้คงตระหนักแล้วนะบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตพวกเราก็เหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นหลักให้บ้านได้ไหมเราเป็นเสาหลักได้ไหมแล้วบ้านเนี่ยมันก็มีเสาทั้งใหญ่เสาทั้งน้อยนะช่วยกันค้ำจุนนะคะผมก็รับสั่งว่าจะเป็นเสาใหญ่หรือเสาน้อยเสาเล็กเนี่ยก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยนะคะเพราะว่าสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านก็ทรงเปรียบนะคะไว้ว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนนะแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนนะคะนั่นเนี่ยก็อย่างไรล่ะนะก็ต้องมีเสาใหญ่เสาน้อยค้ำจุนในที่ต่างๆนะคะพวกเราเป็นครูนะคะที่พูดเนี่ยเพราะว่ามาจากคณะครุศาสตร์พวกเราเป็นครูอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆเป็นครูสอนระดับประถมมัธยมอุดมอาชีวะมหาวิทยาลัยคุณครูทั้งหลายก็ควรจะต้องตระหนักดีนะคะว่าเราก็เป็นเสาหลักขนาดใหญ่หรือขนาดน้อยนะคะที่จะช่วยพัฒนาคนเพื่อเป็นเสาหลักทั้งใหญ่ทั้งน้อยให้บ้านเมืองได้

พวกเราในแผ่นดินของเราจะช่วยกันค้ำจุนบ้านเมืองให้มันคนแข็งแรงได้ไหมนะในพระราโชวาทที่อัญเชิญมาครั้งที่แล้วก็ทรงเน้นนักหนาว่าวิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็ย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะฮะทำให้ผู้จัดเนี่ยก็ย้อนไปถึงเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะที่ว่าด้วยการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเริ่มปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีข้อความเป็นความมีความหมายมากเลยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองสมัยก่อนที่ท่านรับผิดชอบเรื่องการศึกษาเนี่ยไปอ่านดูแล้วเถอะนะฮะเป็นความเห็นที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะก็เลยไปพบความเห็นนะของพญาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์เสนาบดีกระทรวงธรรมการท่านผู้คร่ำวอดในวงการการศึกษามาแต่รัชกาลก่อนนะคะท่านเนี่ยได้นำเสนอความเห็นที่จะจัดการศึกษารศ131อุ้ยต้องบอกลบคูณหารอีกแล้วนะคะรศ131นี่มันพศอะไรนี่ก็คือพศ2455นะคะข้อความที่จะอ่านต่อไปนี้เป็นข้อความที่ท่านให้ความหมายของการศึกษาเนี่ยมา114ปีมาแล้วนะคะ100กว่าปีนะคะนะท่านเป็นห่วงอะไรนะแล้วมันจะเข้ากันไหมอ่ะกับคำว่าเสาหลักเนี่ยเป็นห่วงอะไรนะแล้วในพระราโชวาทของสมเด็จพระนิธิาเนี่ยท่านก็ส่งเน้นว่าไม่ว่าจะสาขาไหนนะมันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันหรอกนะคะนี่ก็ฟังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะท่านฟังอาจจะยาวสักหน่อยเมื่อรศ131หรือเมื่อพศ2455ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความเห็นเนี่ยก็คือถวายให้ทรงมีพระราชนิชัยให้ราชการที่5ทรงมีพระราชนิชัยนะคะก็คือเริ่มต้นอย่างนี้นะคะคืออันนี้เป็นตอนหนึ่งแหละนะคะก็ไม่ได้นำมาทั้งหมดหรอกท่านบอกว่าการที่จะจัดการศึกษาในประเทศสยามซึ่งจำจะต้องแยกทางพิเคราะห์เป็น2อย่างคือสอนให้รู้อย่างหนึ่งสอนให้ทำอย่างหนึ่งยากไหมคะสอนให้รู้อย่างหนึ่งแล้วสอนให้ทำอย่างหนึ่งการสอนให้รู้ไม่ใช่เป็นการยากการที่จะสอนให้ทำนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากยิ่งอยู่ในบ้านเมืองของเราและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บทเรียนอันจะสอนในโรงเรียนวีนะคะพึงเอาใจใส่คิดและจัดแก้ไขธนุบำรุงโดยกวดขันนะคะนะคะและตอนนั้นเนี่ยท่านก็มีคำหนึ่งนะคะท่านฟังค่ะสมัยก่อนนะจะมีคำสำคัญท่านก็ขยายบอกว่าสามัญศึกษาพูดอย่างสั้นว่าเป็นการสอนให้คนเป็นคนวิสามัญศึกษาเป็นการสอนให้คนวิชาทำงานได้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างเอาละสินะคะเป็นความรู้ที่โรงเรียนฝึกครูนี่ก็ควรจะรู้แหละสามัญศึกษาก็คือวิชาความรู้นะคะสามัญวิชาสามัญศึกษาก็คือสอนให้ทำนะคะแล้วก็มีความต่อไปของพญาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ก็บอกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องเรียนวิชาสามัญให้มีความรู้พอเป็นผู้เป็นคนเสียก่อนแล้วจึงเรียนวิชาวิสามัญสำหรับไปทำมาหากินเพราะขาดความรู้อันนี้จึงเป็นเหตุให้นักเรียนซึ่งได้เข้าโรงเรียนเล่าเรียนหนังสืออยู่ไม่กี่มากน้อย

ก็ต้องออกไปทำงานทำเป็นเสมียนแท้จริงวิชาที่เป็นเสมียนนั้นก็เป็นวิชาสามัญศึกษาแต่การที่จะทำมาหากินนั้นก็ต้องอาศัยความรู้วิสามัญศึกษาจับความได้แล้วใช่ไหมคะว่าต่างกันตรงไหนแล้วก็คนก็อยากไปเป็นเสมียนก็เรียนแค่วิชาสามัญและจะออกไปเป็นเสมียนวิชาสามัญเนี่ยก็เรียนไม่ได้มากหรอกดังนั้นเนี่ยถามว่าวิชาเสมียนเนี่ยทำเป็นไหมเพราะวิชาเสมียนก็ไม่ได้เรียนนี่แหละค่ะเรื่องของเรื่องนะคะทีนี้พญาวิสุทธิ์สุริยสัตว์ท่านก็เสนอต่อบอกว่าในการที่จะฝึกหัดศิลปะวิทยาใดๆทุกสิ่งทุกอย่างปลูกความนิยมให้ความต้องการบังเกิดเสียก่อนจึงฝึกหัดวิชานั้นทำสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตา มข้อใหญ่ใจความของการจัดการศึกษาในทุกวันนี้นั้นทุกวันนี้นั่นคือ100ปีที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านบอกว่ายอดแห่งความยากนะไม่ได้อยู่แก่ที่จะสอนให้รู้ความอันยากยิ่งนั้นอยู่แก่สอนให้ทำวีนี่ละค่ะนะคะคนโบราณเนี่ยนะท่านก็เน้นแล้วเน้นอีกว่าสอนให้รู้เนี่ยมันง่ายแต่ความยากอยู่ที่สอนให้ทำและการที่ไม่ทำนั้นก็ไม่ได้เกิดแต่อัธยาศัยความเกียจคร้านอย่างเดียวย่อมเกิดจากความต้องการยังบกพร่องอยู่ด้วยอุ้ยตายจริงนะคะเป็นอย่างไรบ้างล่ะนะคะจับใจความได้อย่างนี่แหละตอนนี้แหละค่ะที่เกริ่นไว้นานเลยก็จะเป็นการเริ่มต้นของเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยอย่างยาวนานนะฮะว่าตกลงเนี่ยการสอนให้รู้กับการสอนให้ทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันก็กลายเป็นการเริ่มต้นของที่จะพูดเรื่องการอาชีวศึกษานะคะเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะเขาจะมีคำพูดเพราะๆ เป็นภาษาที่เพราะๆนะคะแล้วสมัยก่อนนั้นน่ะนะคะเขาก็จะเน้นนะวิชาซึ่งสอนทำเนี่ยเยอะมากนะต่อไปนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่องราวของโรงเรียนหัตถกรรมเรื่องราวของโรงเรียนพณิชยการโรงเรียนกสิกรรมนะคะแล้วก็คงจะจบด้วยโรงเรียนอุดมศึกษานะก็จะเป็นการเกริ่นนำว่าอย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนต่อไปนี้ก็จะพูดเรื่องอาชีวศึกษาโดยรวมและเพราะผู้พูดหรืออาจารย์กนิกาเนี่ยก็เชื่อถือแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการในช่วยศึกษาเนี่ยนะฮะก็เป็นเสาหลักที่จะค้ำจุนประเทศชาติต่อไปเหมือนกันนะคะมีแก่นสารสาระที่จะทำให้ประเทศชาติเสาหลักเนี่ยมั่นคงได้เหมือนกันนะคะนะคะเพราะว่าขอเน้นว่าการศึกษาวิสามัญเนี่ยหรืออาชีวะนะคะก็หากเปรียบเป็นการปลูกต้นไม้นะก็จะเกริ่นนำสำหรับคราวต่อๆไปว่าก็จะกล่าวได้ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชดำริและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเนี่ยนับเป็นหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่สำคัญทรงวางรากฐานและจัดการให้เป็นไปตามสภาวะการที่ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับบริบทของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในคริสต์ศตวรรษที่19 20นะคะการจัดการศึกษาของประเทศเนี่ยทั้งด้านสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษาเป็นการเตรียมบุคลากรของไทยให้มีความรู้เท่า

0: ทันรองรับความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระองค์ทรงเตรียมไว้แล้วนะคะเมื่อร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วนะคะแล้วก็เน้นเรื่องสอนให้รู้นะแล้วก็เน้นมากเรื่องสอนให้ทำนะแต่การสอนให้ทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากตามความเห็นของนักการศึกษาสมัยโบราณนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเกริ่นนำนิดนึงว่าการศึกษาของชาติเนี่ยนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเองพระองค์ก็ปรับปรุงและก็พัฒนาก้าวหน้านะแล้วในสมัยเนี้ยมันจะมีการเจริญของต้นไม้ที่เรียกว่าต้นวิสามัญศึกษาเคยได้ยินไหมคะที่ยืนต้นขึ้นในสภาพแวดล้อมการศึกษาของชาติที่ต้องการเปลี่ยนค่านิยมให้ในการฝึกคนเข้ารับราชการเป็นฝึกคนให้ทำวิชาชีพเลี้ยงตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะต้นวิสามัญศึกษาเนี่ยนะคะแต่กิ่งก้านเป็นหัตถกรรมเกษตรกรรมและพันธุกรรมผลของทั้ง3กิ่งเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาสำคัญของชาติคือโรงเรียนพระช่างโรงเรียนสุขัดครูปฐมกสิกรรมนะคะและโรงเรียนพิชการวัดแก้วฟ้าล่างก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในโอกาสต่อไปก็คือสัปดาห์หน้านั่นแหละนะคะซึ่งเดือนตุลานี้เป็นช่วงที่มีเรื่องเล่ามากมายนะคะแล้วสัลลิทิผลของต้นไม้วิสามัญศึกษาเนี่ยคุณฟังทราบไหมคะก็คือการผลักดันให้วิสามัญศึกษาขึ้นไปอยู่ในระดับอุดมศึกษาอันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางทีก็อาจจะเชื่อมโยงไม่ถูกนะคะแล้วในรายการนี้นะคะก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เห็นภาพของระบบการศึกษาที่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆวันนี้รายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนาศึกษา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิถีทัศน์พัฒนาศึกษาในรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศดิฉันอาจารย์ดร.ศิรินทร์ชกามานนท์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันทุกวันแล้วก็ในทุกสาขาวิชาเลยนะคะเรื่องที่ว่านั้นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะวันนี้นะคะดิฉันไม่ได้จะชวนคุยว่า AI ทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยเราน่าจะมีคำตอบมากขึ้นทุกวันแล้ว AI ก็เขียนได้แปลได้สรุปได้วิเคราะห์ได้นะคะสร้างภาพได้ช่วยทำวิจัยได้ช่วยสอนได้ใช่ไหมคะและบางครั้งเนี่ย AI ก็ทำบางอย่างได้เร็วกว่าเราหรือทำงานบางประเภทได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำนะคะแต่ในฐานะนักการศึกษานะคะดิฉันเนี่ยกลับสนใจคำถามอีกแบบนึงค่ะก็คือถ้า AI เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมนุษย์เนี่ยควรเรียนรู้อะไรและที่สำคัญกว่านั้นนะคะการศึกษาจะมีไว้เพื่ออะไรในโลกที่เครื่องจักรสามารถทำทุกสิ่งที่มนุษย์เคยคิดว่าเป็นความสามารถเฉพาะของตนเองได้มากขึ้นคำถามนี้นะคะไม่ใช่คำถามเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันคือคำถามทางปรัชญาการศึกษาค่ะเมื่อเรากำลังพูดถึง AI นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังพูดถึงมนุษย์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันอยากจะชวนทุกท่านปรับมุมมองกันสักนิดค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะไม่มอง AI เป็นเพียงปัญหาทางเทคโนโลยีแต่ว่ามอง AI ผ่านคำถามผ่านมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมค่ะพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะถามว่า AI ทำอะไรกับเราทำอะไรได้บ้างนะคะเราอาจจะต้องพลิกคำถามมาถามใหม่ว่าเราอยากให้มนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรในยุค AIนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามอง AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือเราก็จะค่อนข้างมองนะคะจุดเน้นไปที่ใช้ยังไงให้เร็วขึ้นใช้ยังไงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ให้ราคาถูกแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรแต่ถ้าเรามอง AI นะคะผ่านปรัชญาการศึกษาผ่านมนุษย์และสังคมเราจะเริ่มถามคำถามที่ลึกซึ้งอย่างเช่น AI กำลังเปลี่ยนความหมายของการเรียนรู้หรือไม่การรู้คำตอบยังสำคัญอยู่ไหม AI สามารถตอบคำถามภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยได้แล้วการเขียนเนี่ยจะยังมีความหมายอะไรนะคะการคิดยังมีความหมายอยู่ไหมเพราะเราให้ AI คิดได้การเขียนการแสดงความคิดเห็นยังสำคัญอยู่ไหมเพราะว่า AI เนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นตามที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนข้อมูลแทนเราได้ถ้าเรามอบความคิดการตัดสินใจและการสร้างสรรค์ให้กับเครื่องจักรทำงานแทนได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่ควรให้เครื่องจักรทำนี่แหละค่ะคือคำถามทางการศึกษาค่ะการศึกษานะคะไม่ได้สร้างคนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เมื่อเรามอง AI ผ่านมุมมองมนุษย์และสังคมแล้วนะคะประเด็นที่เราจำนะคะแล้วก็จดจำเป็นที่จดจำนะคะก็คือประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีคุณค่าเพราะว่าผลิตได้มากผลิตได้เร็วหรือว่าหลั่งไหลข้อมูลมาในปริมาณมากมหาศาลนะคะเราจะยิ่งประสบความสำเร็จนะคุณค่าของคนเนี่ยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาผลิตหรือว่าทำสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเด็กคนนี้อาจจะเรียนเร็วเด็กคนนี้อาจจะเรียนช้าคนนี้คะแนนไม่ดีคนนี้คะแนนไม่ดีคนนี้อาจจะเป็นคนที่ productive ไม่ productive นะคะใช้ AI ไม่เป็นเลยใช้ AI ได้เก่งนะคะนี่เพียงพอแล้วหรือไม่กับการบอกว่าเด็กคนหนึ่งมีคุณค่านี่คือคำถามทางปรัชญาการศึกษานะคะแล้วก็ในมุมมองของดิฉันคิดว่าไม่ค่ะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรที่มีหน้าที่ผลิตผลงานให้ได้มากที่สุดแล้วโรงเรียนก็ไม่ควรเป็นเพียงโรงงานผลิตกำลังคนแต่โรงงานนะคะที่จะผลิตคนเนี่ยควรจะพลิกใหม่นะคะโรงเรียนควรจะเป็นสถานที่สร้างความเจริญงอกงามให้กับมนุษย์นะคะหรือว่าแนวคิดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่อง humanflourishing นะคะก็คือเราไม่ได้แค่เก่งขึ้นแต่ว่าเรากลายเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยไปด้วยความรู้ประสบการณ์นะคะความรู้สึกนะคะและการพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยก็ควรจะเป็นการพัฒนาที่ส่งผลต่อมนุษย์ทั้งคนคนหนึ่งแล้วก็ทุกคนนะคะในรอบด้านและการศึกษาแห่งความสำเร็จนะคะก็ไม่ควรจะเน้นเพียงแค่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรแต่การศึกษาเนี่ยจะต้องช่วยถามนะคะคำถามที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีไปเพื่ออะไรสิ่งนั้นที่เรากำลังทำนั้นน่ะดีต่อมนุษย์จริงหรือไม่นะคะแล้วถ้าความก้าวหน้าของเราเนี่ยทำให้คนอื่นถอยหลังเนี่ยนั่นยังเรียกว่าความก้าวหน้าอยู่อีกหรือไม่นะคะนอกจากประเด็นเรื่องความเจริญงอกงามของมนุษย์นะคะนอกจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วนะคะอยากจะชวนมองในประเด็นสุดท้ายก็คือ common good หรือว่าประโยชน์ส่วนรวมค่ะถ้าเราลองเอามาใช้กับ AI นะคะบริษัทหนึ่งอาจจะสร้างกำไรได้มากมายมหาศาลจาก AI นะคะแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มตกงานนะมีโรงเรียนที่ไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์พื้นฐานไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราจะเรียกได้ไหมว่าที่แห่งนั้นนะคะยังมีความก้าวหน้าทางการศึกษาอยู่จริงๆ AI นะคะไม่ควรจะเป็นเพียงแค่เรื่องของใครใช้เป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราควรจะมองถึงเรื่องของใครเข้าถึงได้ใครมีอำนาจใครได้ผลประโยชน์ใครรับความเสี่ยงแล้วก็ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยนะคะนี่ก็จะทำให้เรื่องของ AI อะค่ะกลายเป็นเรื่องของความเป็นธรรมทางการศึกษาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่เคยเป็นกลางอย่างสมบูรณ์เราเนี่ย เวลาสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมนุษย์ก็จะสร้างภายใต้แนวคิดค่านิยมวิสัยทัศน์บางอย่างนะคะ

0: ไรที่มันปรากฏต่อหน้าเรานะคะก็จะมีมุมมองในแบบของมันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยก็จะมีอำนาจในการส่งอิทธิพลต่อผู้ที่เห็นแล้วก็เชื่อแล้วก็ใช้งานได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะทำให้ผู้เรียนนะคะฉุกคิดนะคะว่าใครเป็นคนสร้าง AI ใครถูกใครที่ได้ประโยชน์ข้อมูลมันมาจากไหนเราควรเชื่อมันได้มากแค่ไหนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมีสถานการณ์ใดบ้างที่เราไม่ควรใช้ AI นะคะสุดท้ายนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็มีไว้นะไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่จะให้คำตอบนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ AI เนี่ยถ้าเราเสิร์ชใน Google ใช้ YouTube หรือว่าใช้ AI นะคะก็สามารถให้ข้อมูลได้สอนได้อธิบายได้นะคะบทเรียนต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมาได้โรงเรียนเนี่ยยังจำเป็นอยู่หรือไม่นะคะโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พื้นที่ที่คนเนี่ยได้แสวงหานะคะความจริงนะคะได้รู้จักตั้งคำถามหาความหมายของชีวิตเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้ที่จะเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยก็คือยังจำเป็นอยู่แต่เราควรจะต้องมองโรงเรียนในฐานะพื้นที่สำหรับการก่อรูปความเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ส่งต่อเนื้อหาแล้วโรงเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความเร็วของโลกดิจิตอลนะคะแต่ว่าควรจะมอบให้เป็นสถานที่หรือเวลาที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการเติบโตของมนุษย์นะคะการศึกษาเนี่ยอาจจะต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนช้าลงนะคะทำให้เด็กได้อ่านหนังสือจนจบเล่มให้คิดได้โดยไม่ต้องรีบตอบนะคะให้ได้สนทนากับคนที่คิดไม่เหมือนกับตัวเองให้ได้สงสัยให้ได้ผิดให้ได้เปลี่ยนความคิดได้อยู่เงียบๆนะคะแล้วก็บทบาทของครูนะคะในโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ชวนคิดเป็นผู้ตั้งคำถามช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองนะคะต่อสิ่งที่ตนเองอาจจะมองไม่เห็นสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสนทนานะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาหรือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในยุค AI นะคะเราควรจะหันกลับมามองว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรเป็นอย่างไรความรู้คืออะไรความจริงคืออะไรนะคะการเรียนรู้คืออะไรเสรีภาพคืออะไรเราควรใช้ชีวิตกับผู้อื่นอย่างไรและสุดท้ายนะคะการศึกษาจะมีไว้เพื่ออะไรสำหรับดิฉันนะคะการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้มนุษย์มีปัญญามากพอที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีค่ะและเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การทำให้มนุษย์แข่งขันกับเครื่องจักรแต่อาจจะเป็นการทำให้มนุษย์รู้ว่าอะไรที่เครื่องจักรทำได้อะไรที่เครื่องจักรไม่ควรทำและอะไรที่มนุษย์เองไม่ควรมอบให้เครื่องจักรทำแทนนะคะการทำให้มนุษย์ยังคงรู้ว่าความเป็นมนุษย์มีความหมายอย่างไรน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็ฝากไว้นะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับช่วงวิถีทัศน์พัฒนาศึกษาช่วงที่จะชวนมองการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ฐานะเครื่องมือเพื่อที่จะเรียนรู้แต่ในฐานะการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมและร่วมกันสร้างอนาคตที่เราอยากอยู่ร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ศราสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรค่ะคุณรัชดาโชติพานิชค่ะเป็นศิษย์เก่ามหาบัณฑิตสาขาพื้นฐานการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็เป็นดุษฎีบัณฑิตได้รับดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกสาขานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะปัจจุบันพี่ก๊อฟหรือว่าคุณรัชดาเป็นนักวิจัยเชิงประวัติศาสตร์แอดมินเพจหน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟ
4: สวัสดีค่ะน้องแป้ง
3: ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความสำคัญของประวัติศาสตร
4: ์ในฐานะจริงๆเราไม่ได้จบประวัติศาสตร์โดยตรงแต่ว่าได้ทำงานแล้วก็คุกคลีอยู่กับแวดวงตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ได้เขียนในเพจหน่วยวิจัยแผนที่ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกแผนที่เก่าเรื่องเอกสารเก่าที่ได้มาจากหอจดหมายเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็พอที่จะเห็นภาพแล้วก็เห็นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญทำไมเราจะต้องเรียนรู้เหตุการณ์ที่มันผ่านไปอดีตด้วยใช่ไหมคะ
3: ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับตัวดิฉันเองด้วยค่ะพี่ก๊อฟคือว่าสงสัยมาโดยตลอดว่าแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเรียนรู้ไปทำไมนอกเหนือไปจากว่าเราเคยได้ยินว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใช่ไหมคะแต่แล้วเรารู้ไปทำไมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้อันนี้เผื่อท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังเป็นเยาวชนฟังอยู่เดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันนะพี่ก๊อฟมีคำตอบดีๆมากๆ
4: ไม่แน่ใจ ว่าจะถูกใจคนฟังหรือเปล่า
3: แน่ใจค่ะว่าอย่างน้อยต้องมีคนที่ถูกใจเราบ้างแต่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราเปิดใจรับฟังกันไปก่อนนะคะ
4: ใช่ค่ะก็เราก็จะมองว่าประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวบางคนมองว่ามันน่าเบื่อเป็นวิชาที่ต้องท่องจำเพื่อเอาไปสอบถึงจะได้คะแนนดีแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่มันผ่านไปในประวัติศาสตร์เนี่ยทำไมเราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราพูดกันง่ายๆนะคะอาจารย์แป้งไปต่างประเทศสมมติเราไปประเทศเก่าๆอะไปอียิปต์อย่างเงี้ยเราไปทำอะไรไปกินอาหารเขาหรอ
3: น่าจะไปส่วนใหญ่จะไปดูสถานที่สำคัญเช่นไปดูพีระมิด
4: ใช่เราไปดูพีระมิดเป็นสถานที่เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างซึ่งมันมีความเป็นมาพันปีคนแล้วก็ดึงดูดคนทั่วโลกเพื่อไปชมที่นั่นเพราะอันนั้นมันคืออะไรมันคือประวัติศาสตร์สิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่คนที่เขาไปดูเขาต้องตั้งคำถามกับตัวเองอ่ะโอ้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกเลยนะมันยิ่งใหญ่มากคนในอดีตเขาใช้อะไรไปสร้างหรอใช้มือมันยังไม่มีเทคโนโลยีในการช่วยหรือมีเครนที่จะไปช่วยยกหินก้อนใหญ่ๆไปเรียงอันนี้มันก็เป็นความแบบความทึ่งในเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะหรือสถานที่ต่างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความเชื่อการแสดงมันล้วนแต่ว่ามันมีผลจากประวัติศาสตร์มาเราจะเข้าใจคนประเทศต่างๆได้เวลาเราไปแต่ละประเทศมีวัฒนความเชื่อวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างกันเราจะเข้าใจเขาได้เราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขาเราถึงจะเข้าใจความเป็นเขาหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาประเทศไทยเขาควรจะมีความรู้ว่าคนไทยเราไม่ชอบอะไรไม่เอาเท้ามาชี้เราหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราถือเรื่องของความสูงต่ำหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเขาได้เรียนรู้เขาจะเข้าใจแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเราได้มีความสุขบางคนเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจแล้วก็เอาตัวมาตรฐานในเมืองเขามาวัดที่เราอย่างเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่เราเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตเราเป็นไวรัสมากที่เด็กไปโวยวาย
3: ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
4: ที่มีเด็กต่างชาติแล้วก็มาพูด

0: ยกันใน BTS เสียงดังอย่างเงี้ย
1: ปิดอิตาลีเน
0: าะใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตคนไทยไม่ยอมสามัคคีกันมากในการแบบที่จะบอกเขาซึ่งอันเนี้ยบางทีเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเมืองอื่นๆนะเขาก็คุยกันปกติได้คุยกัน

0: แต่ละบุคคลประวัติของการเป็นคนคนนั้นซึ่งจริงจะบอกว่ามันก็มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว
1: มันใกล้ตัวมากๆค่ะแม้กระทั่งสมมติช่วงเนี้ยเราฝนตกใช่ไหมคะจนแป้งตกทุกวันทุกเย็นเลยฝนตกตามมาก็คืออะไรน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำท่วมแล้วเราก็ก่นบ่นว่าผู้บริหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าทำไมมันถึงน้ำท่วมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเราเข้าใจบริบทลักษณะภูมิประเทศรูปพรรณสันฐานของเมืองกรุงเทพอ่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งกระทะแล้วแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นหลายล้านปีก่อนเนี่ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนก็ได้นะคะเพราะมันเคยมีการขุดเจอพวกแบบซากกระดูกปลาวาฬอะไรอยู่แถวๆบางพูดนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เดิมแล้วมันก็มีแผ่นดินพอมันล่วงมาแผ่นดินก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นเมืองถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วในสมัยที่รัชกาลที่หนึ่งท่านมาในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากท่านเลือกตรงกรุงธนบุรีเป็นพระราชวังเป็นศูนย์การปกครองท่านไม่ได้เลือกตรงฝั่งพระนครหรือฝั่งกรุงเทพเพราะท่านบอกว่ามันเป็นที่ลุ่มถึงฤดูน้ำก็ท่วมเพราะฉะนั้นคนเขาจะทำนากันเยอะมากแต่ฝั่งธนบุรีเนี่ยมันได้ตะกอนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นดินอุดมสมบูรณ์จะเป็นสวนของเราถ้าดูในแผนที่เก่าสมัยที่พอลงสีแล้วสมัยรัชกาลที่6เนี่ยพื้นที่ฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งธนบุรีเนี่ยจะเป็นสีเขียวแสดงว่าเป็นเลือกสวนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นแหล่งเพาะปลูกผักผลไม้สำคัญอย่างนนทบุรีมีอะไรทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนทางขวาเนี่ยเป็นพื้นที่นาเราเป็นนาเพราะว่าที่ลุ่มเดี๋ยวน้ำก็ท่วมแล้วแต่ตอนที่รัชกาลที่หนึ่งท่านย้ายมาเนี่ยก็ปลดเกล้าเพราะว่าพระราชวังกรุงธนบุรีมันแคบจนไม่สามารถที่จะขยายเมืองได้ท่านก็ปลดเกล้าให้ย้ายมาตรงฝั่งตรงข้ามซึ่งปัจจุบันก็คือที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังหรือที่มีที่วัดพระแก้วเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ชุมชนชาวจีนที่เคยอยู่เนี่ยย้ายลงไปที่สำเพ็งตรงนี้ก็จะกลายเป็นเมืองศูนย์การปกครองของไทยเรานะคะแล้วก็โปรดให้อะไรขุดคลองขุดคลองรอบเลยเพื่อระบายน้ำเพราะท่านรู้แล้วนี่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มแล้วก็น้ำท่วมตลอดเพราะฉะนั้นการขุดคลองเนี่ยมันเป็นการระบายน้ำออกลงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเนี้ยนะคะ
0: มองเห็นภาพมากขึ้นเลยค่ะพี่กอบว่าการที่เราเข้าใจที่มาที่ไปเหมือนประเทศของเราเองเนี่ยผ่านประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงแผนที่เนี่ยมันทำให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วมันทำให้เหมือนกับยอมรับแล้วก็ในอนาคตถ้าเราจะเกิดการเปลี่ยนอยากต้องการจะแก้ปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงมันเป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้รู้สึกเหมือนจะตรงจุดมากกว่า
1: ใช่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันเนี่ยเราที่มันมีปัญหารถติดน้ำท่วมเพราะอะไรเราถมคลองต่างๆที่มันตื้นเขินเราเปลี่ยนสภาพจากการเป็นเมืองน้ำเรามีบ้านเรือนแพใช้เรือในการเป็นคมนาคมใช่ไหมคะมาเป็นรถยนต์เราก็เลยต้องการพื้นที่ในการใช้รถยนต์ถมคลองที่มันตื้นเขินลงไปมากๆปุ๊บกลายเป็นถนนสายต่างๆหลายร้อยสายในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันท่วมเป็นธรรมดาเพราะมันไม่มีที่ระบายออก
0: เราก็เลยเข้าใจความแบบ amazing ของโลกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนมีเหตุมีผลด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าพี่กอบบอก
1: เพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่เชื่อตั้งแต่แรกเราไม่ได้แบบว่าใครพูดอะไรมาเขียนอะไรมาแล้วเชื่อเขาเลยเราจะต้องดูจากหลักฐานดูจากข้อมูลเอกสารแล้วความท้อแท้จริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ตายตัวด้วยค่ะจันแป้งวันนี้เราเชื่อแบบนี้แต่อีก10ปีข้างหน้า50ปีข้างหน้าถ้ามันมีพบข้อมูลอะไรใหม่ๆเข้ามามันก็อาจจะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ได
0: ้หรือแม้แต่ข้อมูลหลักฐานอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันก็อาจจะเอามาพิจารณาให้เราชวนคิดมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็มองว่ามันก็ผ่านไปแล้วมันก็คืออดีตของเราแล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์นั่นแหละแล้วเราก็ได้เรียนรู้แก้ไขจากสิ่งที่มันผ่านไป มันเป็นข้อเตือนใจเราได้นะคะ
0: จริงค่ะแล้วก็เราจะเอามาเรียนรู้ตรงนั้นได้อย่างไรแล้วก็ปรับ ักษะอะไรที่เราได้จากการเรียนรู้จากสิ่งอดีตด้วยแหละเ

0: ช่ใช่เขาก็จะให้เรารู้สึกว่าเราต้องวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็มันช่วยให้คนเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมากกว่าเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดจากอดีตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังไม่ให้มันเกิดซ้ำถึงแม้มันจะมีคนบอกว่าเลยนะคะประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเดิมแต่บางคนก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนหรอกเพราะว่าบริบทเหตุการณ์ตัวละครเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่บางทีมันก็คล้ายๆกันนะคะ
1: จริงค่ะทำให้ยังไงให้ไม่เกิดซ้ำว่าแต่ในฐานะที่เราอยู่จุฬากันนะคะสำหรับที่พี่ว่าอะไรที่เป็นที่มาที่ไปของความเป็นจุฬาที่เราจะมาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะ
0: ใช่วันนี้อยากให้มองง่ายๆมากๆเลยถ้าสมมติมีจดหมายเนี่ยจ่าหน้าซองถึงอาจารย์แป้งมาส่งที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจะเขียนว่าอยู่ในแขวงถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพฉุกคิดไหมคะวังใหม่นี่คือตรงไหนอยู่จุฬามาตั้งนานแล้วไหนวังนอไม่เห็นเลยจะมีคนคิดไหม
1: ไม่แน่ใจว่ามีจะมีใครคิดไหมแต่สารภาพกับพี่ก๊อฟเลยค่ะว่าไม่ได้คิด
0: ไม่เคย
1: ต
0: ั้
1: งแต่เคยมีเขียนแบบว่าไม่ได้คิดเลยคืออะไร
0: เราคิดเราก็ชินไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้เอ๊ะขึ้นมา
1: ค
0: ือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบสนใจประวัติศาสตร์หรือว่าชอบเขาจะต้องมีแบบต่อมเอ๊ะเยอะมากทำไมถึงชื่อวังใหม่ล่ะทำไมถึงชื่อปทุมวันวันนี้เราลองมาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ใกล้ๆตัวเราอย่างนี้นะคะก็ในวังใหม่เนี่ยตั้งขึ้นมาเพราะเป็นตำบลเริ่มตั้งแต่เป็นตำบลวังใหม่วังใหม่เนี่ยเป็นวังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยนั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตค่ะท่านเนี่ยประสูตรรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชบิดานะคะแล้วก็พระราชบัณฑาคือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีหรือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าถ้าพูดเป็นสามัญเนี่ยคือท่านเป็นย่าของรัชกาลที่9ก็ต้องเป็นย่าทวดของรัชกาล
1: ปัจจุบัน
0: นะคะท่านประสูตรเมื่อปี2421ทีนี้ท่านก็เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งพระราชบิดาก็แบบตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าถือว่าจะเหมือนครองราชเป็นพระองค์ต่อไปท่านอยากให้ตั้งอย่างนั้นท่านถึงได้ต่อมาได้สถาปนาเป็นสยามกุฎราชกุมารนะคะท่านอายุได้แค่ประมาณ2หรือ3ชั้นศาเท่านั้นเองสมเด็จพระราชบิดาเตรียมจัดซื้อที่ทำวังให้ลูกเพราะรู้ว่าถ้าลูกชายโตขึ้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในวังและพอโตเป็นวัยรุ่นเขาจะให้ออกมาอยู่นอกข้างนอกพระบรมมหาราชวังนะคะก็ต้องสร้างวังให้อยู
1: ่
0: ท่านก็มาดูที่แถวนี้แหละเป็นแต่เดิมมันเป็นเลือกสวนไรนาท่านเรียกเป็นที่นาปทุมวันแล้วท่านก็ขับรถพระที่นั่งนะแล้วก็มาดูแบบชวนพระราชินีมาดูที่ทางที่ว่าเนี่ยจะสร้างวังให้ลูกแล้วก็จัดซื้อที่โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพราะท่านไม่ได้เอาเงินของหลวงอะไรเลยนะเพราะท่านอยากซื้อให้ลูกอยู่ที่ดินเนี้ยตรงเนี้ย 1,300 ไร่นะคะแล้วก็มีการก่อสร้างวังขึ้นมาเป็นอาคาร3ชั้นสไตล์ตะวันตกพอตอนนั้นเราเริ่มมีอิทธิพลตะวันตกเข้ามาแล้วเราก็ต้องการแสดงแบบความเป็นอารยะของสยามอ่
1: ะ
0: เราไม่ได้อยู่บ้านไม้อยู่เรือนแพแล้วเราสร้างอาคารเป็นตึกเลยก็ให้สถาปนิกฝรั่งมาสร้างให้ชื่อในแกรซี่ก็สร้างแล้วเขาก็สร้างเป็นอาคารเหมือนป้อมปราการเลยมีหอคอยนะคะทุกคนก็มองเห็นแล้วก็ทาสีเนี่ยสลับสีคล้ายๆกับวังวินเซอร์ของอังกฤษพวกฝรั่งเขาเห็นเขาก็โอ้เขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าวังวินเซอร
1: ์
0: บางคนก็เรียกว่าวังใหม่เพราะว่าเป็นวังที่สร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: วังใหม่ปทุมวันหรือบางคนก็เรียกมองว่าเป็นวังที่อยู่กลางทุ่งเพราะว่ามันเป็นทุ่งกว้างพันกว่าไร่เนี่ยแต่วังเนี้ยอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะคะท่านก็สร้างแต่ว่าสมเด็จพระบรมสารีราชไม่ได้ประทับอะคือรัชกาลที่5เนี่ยอาจจะเคยมาประทับค้างแรมอยู่สักครั้ง2ครั้งแล้วท่านก็อยากให้ลูกเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระองค์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ได้ประทับที่นี่แล้วก็พระชนมายุแค่17ก็เสด็จสวรรค

0: ดนะคะก็เป็นเรื่องเศร้ามากทีนี้วังใหม่ก็ถูกทิ้งร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปี2436ก็มีทางเสนาบดีก็เลยเสนาบดีกระทรวงวังก็เลยมีหนังสือกราบบังคมทูลว่าอยากจะขอใช้ประโยชน์ที่นี่เป็นสถานสำหรับพับลิกในเวลานั้นยังไม่ได้มีคำว่าสาธารณะอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้แบบพับลิกเช่นเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นโรงเรียนเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้อาคารสิ่งก่อสร้างมันก็ชำรุดเสื่อมโทรมไปก็มีการเป็นที่ทำการของกรมรถไฟตอนนั้นเนี่ยรถไฟเพิ่งจะเริ่มดำเนินการปี2436แล้วเขาต้องมีออฟฟิศสร้างเป็นอาคารใช่ไหมคะระหว่างที่สร้างตรงหัวลำโพงนี่แหละยังอาคารยังไม่เสร็จมาใช้ที่วังใหม่เป็นออฟฟิศกรมรถไฟแล้วก็มีกรมแผนที่ก็มาใช้นะคะจะตั้งพอนึกออกไหมว่าปัจจุบันเนี้ยจริงๆ
1: เป็นตึกตรงไหน
0: เป็นตึกตรงไหนค่ะเราข้ามไปก่อนงั้นขอเหมือนอะไรนะสปอยเอาตอนท้ายสุดมาตรงข้างหน้าก่อนเราไม่มีแล้วเราถูกลื้อทิ้งไปเมื่อประมาณ2480กว่าเพื่อสร้างมาเป็นสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ
1: คือแต่ก่อนที่จะเป็นสนามกีฬาแห่งชาติได้เคยเป็นวังมาก่อน
0: เป็นที่ตั้งของวังเลยนะคะอยู่ตรงข้ามกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งตอนนั้นก็เป็นวังของพระองค์เจ้าสวัสดิ์โสพลนะคะตอนที่มีการใช้วังเนี่ยเป็นอาคารเรียนนะคะแล้วก็เป็นที่จริงน่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าวังเนี่ยที่รัชกาลที่5ท่านซื้อที่ไว้เยอะเพราะท่านคิดเผื่อเอาไว้ว่านอกจากเป็นตัววังแล้วที่ข้างหลังที่เหลืออีกเยอะเนี่ยหารายได้จากที่ตรงนั้นเป็นสวนหลวงก็คือแบ่งพื้นที่ให้เช่าให้ราษฎรมาเช่าทำสวนเป็นรายได้เพื่อมาดูแลวังต่อไปแนวคิดนี้คล้ายๆกับอะไรไหมคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าทำไมเราถึงมาเลือกที่จุฬาเพราะว่าเรามีที่ที่จะให้ทำผลประโยชน์เพื่อเอาเงินเนี่ยมาบำรุงเรื่องของพัฒนาการศึกษา
1: ค่ะ
0: ค่ะแนวคิดนี้ก็เดียวกันท่านก็คิดเหมือนความให้มันยั่งยืนอ่ะเพราะฉะนั้นที่วังปทุมวันเนี่ยก็จะนอกจากเป็นอาคารเรียนแล้วก็ยังเป็นที่ทดลองด้วยเพราะต่อมานอกจากเป็นกรมแผนที่มาขอทำเป็นโรงเรียนกรมคลองก็มาฝึกคนในการส่องกล้องไปขุดคลองทำระบบเกษตรนะคะแล้วก็กรมโลหะก็มาเพราะฉะนั้นเรากรมเพาะปลูกก็มาเพราะฉะนั้นที่ของจุฬาเราจะแบ่งเป็นล็อกปัจจุบันเขาบางทีเขาเรียกหมอน28อาจารย์เคยเห็นไหมเขาเรียกเป็นหมอนนี่ก็คือบล็อกต่างๆหรือสยามสแควร์ซอย1 2 3ทำไมมันมีซอยตัดกันเป็นตารางเพราะแต่เดิมมันคือแนวของคลองที่เอาไว้ระบายน้ำเพาะปลูก
1: ค
0: ่ะทั้งนี้เราก็มองว่าเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเราเวลาเราดูแผนที่เราจะเห็นที่ตรงจุฬาเนี่ยเป็นตารางชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าเป็นระบบการส่องกล้องขุดทำลำรางสาธารณะแบบสมัยใหม่นะคะ
1: คือการเป็นประวัติศาสตร์เหมือนที่ได้ฟังมาจากพี่ก๊อฟค่ะคือทำให้เรารู้สึกว่าเราเอ๊ะกับทุกสิ่งคืออย่างเราเคยสังเกตไหมว่าถนนที่พี่ก๊อฟบอกเป็นตารางเนี่ยค่ะมีอยู่ที่แถวสยามนะเทียบกับถนนอื่นมันไม่เหมือนกันนะเลยค่ะแล้วเราไปหาที่มาที่ไปพอเห็นภาพเลยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจไม่ใช่แค่ว่าที่มาที่ไปหรือคำตอบนะแต่มันเป็นเหมือนกับคุณลักษณะอะไรบางอย่างที่อยู่ในนักประวัติศาสตร์นะคะที่พี่ก๊อฟต้องการจะปลูกฝังในท่านผู้ฟังว่าถ้าเรารู้สึกเอะไปตลอดไอ้คำถามเอะทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถหาคำตอบจากการเข้าใจอดีตได้นะ
0: ค่ะค่ะจริงๆก็อยากให้แบบเหมือนแต่ละคนคือไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพนะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่เขาอยู่ในภูมิลำเนาต่างๆที่เนี่ยให้มีต่อมเอ๊ะกับสิ่งที่เขาอยู่อ่ะบ้านอยู่ที่ไหนหมู่บ้านชื่ออะไรตำบลอะไรเพราะพวกแบบเนี้ยการตั้งชื่อบ้านนามเมืองในสมัยก่อนอ่ะเขาจะตั้งจากสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งที่เราเห็นอยู
1: ่
0: อย่างคลองเตยทำไมชื่อคลองเตยเพราะมีต้นเตยเยอะหรือเปล่
1: า
0: ทำไมมีบึงทองหลางเพราะว่าอะไรเป็นบึงที่มีต้นทองหลางใหญ่ๆหรือเปล่าคืออยากให้แบบ
1: เอ๊ะบ่อย
0: ๆ
1: แล้วบางทีฟังอย่างที่พี่ก๊อฟบอกด้วยว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่หาคำตอบแล้วเรา

0: รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นเพราะอะไรแต่วิธีการหาคำตอบต่างหากใช่ไหมคะที่ทำให้เราได้เรียนรู
1: ้
0: เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้สามารถเรียนรู้ได้ผ่าน AI ด้วยเพราะ AI อาจจะไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งขนาดนั้น
1: จริงน่ากลัวมากตอนนี้ที่แบบข้อมูล AI เขาอาจจะมีข้อมูลที่ป้อนไปไม่หมดเพราะมันลึกกว่านั้นในการที่จะแสวงหาคำตอบนะคะเรามีหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหอสมุดแห่งชาติมีเอกสารเก่าที่อยู่อย่างเช่นที่หอสมุดกลางจุฬานะคะก็จะมีห้องหนังสือหายากอะไรอย่างเงี้ย มันสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นการเปิดโลกอีกอย่างนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังอยู่ว่ามีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถหาได้จากเทคโนโลยีและไม่ได้สามารถหาได้จากฉาบฉวยแน่นอนล่ะเวลาเราหาข้อมูลเราอ่านอะบางทีมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อประวัติศาสตร์นี่ๆๆแต่มันมีวิธีคิดมันมีหลักคิดที่พี่กอบเสนอว่ารู้ไหมว่าการจัดการทรัพย์สินของจุฬาปัจจุบันนี้ที่มีแบ่งเช่าแบ่งอะไรมันมาจากไอเดียในอดีตนะที่เขาทำมาเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดได้ด้วยนะคะพี่กอบคะทราบว่าพี่กอบต้องทราบแน่เลยแล้วถนนอังรีดูหนังเนี่ยค่ะจะแถวแถวจุฬาเรานี่เองนะคะมันมีที่มาที่ไปหรือมันมีวิธีคิดมีหลักคิดอะไรที่จะมาแบ่งปันเพิ่มเติมไหมคะ
1: ถนนอังรีดูหนังเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังเราถือว่าด้านหน้าเราคือถนนพญาไทนะคะแล้วก็มีความเป็นมาเพราะถ้าเราไปดูในแผ่นที่เก่าสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราจะเห็นวงรีใหญ่ๆคือเป็นสนามม้าตั้งแต่ปี2433แล้วมีนายมีฝรั่งชาวอังกฤษมาขอเช่าที่ดินจากกรมพหังคังที่ประมาณ200ไร่เพื่อสร้างเป็นสโมสรและสถานบำรุงเพาะพันธุ์ม้านะคะพวกคนอังกฤษเขาก็ชอบแบบที่จะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเช่าที่ซึ่งถูกมากตอนนั้นปีละ100บาทแล้วก็เช่าเป็นเวลา15ปีต่อจากนั้นก็ต่ออีกเป็น50ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรายังเห็นว่าผ่านมา100กว่าปีแล้วสนามม้าก็ยังอยู่ตรงนั้นตอนแรกถนนที่ตัดเพื่อให้คนเดินทางเข้าถึงเนี่ยเขาเลยเรียกถนนสนามม้าซึ่งแต่เดิมก่อนหน้าที่มีสนามม้าเนี่ยมีการตัดถนนก่อนหน้าและโดยเขามีชื่อก่อนหน้าว่านิวแมนถนนนิวแมนโรดนะคะนิวแมนโรดเนี่ยนิวแมนเนี่ยเป็นชื่อของกงสุลอังกฤษซึ่งขอพระบรมราชอนุญาตตัดถนนแล้วก็บางคนก็เรียกว่าวันไมล์โรดระยะทางตั้งแต่หัวถนนจนถึงปลายตั้งแต่สยามนะคะจนมาถึงโรงพยาบาลจุฬาเนี่ย1ไมล์พอดีเลยเขาก็เรียกแบบนั้นก็เรียกชื่อถนนสนามม้าเป็นชื่อเล่นเนี่ยมาตลอดเพราะมันหมายถึงถนนที่อยู่ติดกับสนามม้าแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นอังรีดูนังเนี่ยเมื่อปี2506ในวาระที่ครบรอบ100ปีของนายอังรีดูนังนะคะในครบรอบของกาชาดสากลเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นน่ะขอให้มีการสมาชิกของกาชาดสากลเนี่ยแต่ละประเทศช่วยมีอนุสรณ์สถานอะไรสักอย่างที่รำลึกถึงได้ไห
0: ม
1: เราก็เลยบอกว่างั้นเราเอาถนนเนี่ยเพิ่งเป็นถนนสนามม้าฟังดูมันก็ออกแนวไม่ไพเราะเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเทียบกับแบบเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่างงั้นขอเสนอซึ่งสภากาชาดไทยเราตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยบอกว่างั้นขอเสนอเปลี่ยนชื่อตรงถนนสนามม้าเนี่ยเป็นชื่อถนนอังรีดูนังเพื่อรำลึกถึงนายอังรีดูนังผู้ที่ก่อตั้งกาชาดสากลนะคะ
0: ก็เลยมีที่มาที่ไปนะคะพี่ก๊อฟคะคำถามสุดท้ายค่ะคือว่าการที่ก่อนที่พี่ก๊อฟจะได้มาเรียนประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พอเรียนเสร็จแล้วเรารู้สึกมีความสนใจคือประทับใจที่พี่ก๊อฟเล่ามากเลยว่าแบบพี่ก๊อฟจำได้ถึงพ.ศ.ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นนะคะพี่ก๊อฟไม่ได้จดไม่ได้อะไรนะคะนี่พูดออกมาจากในความจำเลยนะคะเลยว่าอยากจะถามคือรู้สึกประหลาดใจและทึ่งพี่กอบว่าเอ้ยทำไมจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หมดเลยในฐานะที่อาจจะไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์แล้วว่าไม่ค่อยได้ทราบข้อมูลอะไรเลยแล้วเราจำไม่ได้ค่ะพี่กอบรู้สึกว่าอะไรที่เป็นข้อดีนี้จะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะก่อนว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้จากการจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะของความเป็นนักประวัติศาสตร์จากใจค่ะ
1: จริง
0: ๆก่อนเรียนกับหลังเรียนอะเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างแล้วมันสิ่งที่เราได้หรือว่า enjoy อะไรบางอย่างค่ะ
1: จริงๆพออายุยกขึ้นจำไม่ค่อยได้จำเหตุการณ์ใหม่ๆ
0: อันนี้คือได้แล้วนะคะอดีตก็ยังดีค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราพยายามคิดเชื่อมโยงความเป็นลำ

0: ำดับของเหตุการณ์ของมันนะคะบางทีเราก็ทอสออะไรพวกนี้บางทีมันจะนึกไม่ออกแต่ถ้าอาศัยเราได้ดูผ่านตาบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้นะคะและศึกษาแล้วก็จริงๆเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราเปิดแต่ไถแต่มือถือดูไลน์ดู Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ย้อนกลับมาว่าอ่านหนังสือกันเถอะนะคะอ่านจากกระดาษนี่แหละมันเป็นการทั้งที่แบบสนอมสายตาด้วยแล้วมันช่วยทำให้เราได้จำสิ่งที่เราผ่านตามามันมากกว่าที่จะเปิดมือถือแล้วก็ถ่ายไปแวบแวบแวบแวบมันนะคะ
1: คือพี่กอบได้การเรียนรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาประวัติศาสตร์ว่าวิธีการจำการพัฒนาสมองของเราเนี่ยมันทำได้มันเกิดการเชื่อมโยงมันลิงก์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ท้ายที่สุดค่ะอยากจะให้พี่กอล์ฟตอบคำถามถึงข้อคิดสั้นๆที่พี่กอล์ฟอยากจะให้ท่านผู้ฟังเรียนรู้ในว่าประวัติศาสตร์มีความสำคัญจริงๆที่มันมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการที่เราจำสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสำคัญกับทุกเกือบทุกสาขาอาชีพนะคะจริงๆพอเราไปมองถึงเราอาจจะคำว่าประวัติศาสตร์มันอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอยากนอนแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันคือเหตุการณ์อดีตเวลาเราจะเรียนรู้หรือเราจะพัฒนาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นที่สำคัญเลยเราต้องศึกษาจากอดีตก่อนข้อมูลอดีตสถิติที่ผ่านมาคืออะไรเพื่อเอามาวางแผนในปัจจุบันและไปอนาคตนะคะเขายังบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคืออดีตปัจจุบันก็คืออดีตของอนาคตเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะ
1: ค่ะแล้วมีความจำกัดในชีวิตเราจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ก๊อฟค่ะรัชดาโชติพานิชนะคะเป็นนักวิจัยเชิงประวัติศาสตร์หรือแอดมินเพจหน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราขอพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพบกันกับพี่ก๊อฟอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: พันธิวาหมื่นราตรีวิถีเปลี่ยนการหมุนเวียนเคลื่อนผ่านนานแค่ไหนประสบนิกรยังแซ่ซ้องก้องแดนไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณศิระน้อมพร้อมกันในวันนี้ทำความดีถวายทุกแห่งหนแม้นเสด็จสู่สวงฟ้านภาดลในกมลทักครองใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพร่ำครูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
5: ้ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอ plus นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วย2บทเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าโชคดีเรามีพระเจ้าแผ่นดินขับร้อง

โดยคุณยอดรักสลักใจนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณเจเด็ดดวงมาลาค่ะและอีกบทเพลงชื่อว่าฟ้าร้องไห้ขับร้องโดยรวมศิลปินซึ่งจะมีแต่ศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณผ่องศรีวรนุชคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองคุณชินกรไกรลาศคุณสุนารีราชสีมาคุณดาวมยุรีคุณสิรินทรานิยากรคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันคุณอัมพรแหวนเพชรคุณยุ้ยญาติเยอะและยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ร่วมขับร้องบทเพลงในเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงคือครูชลธีทานทองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ดำเนินรายการได้เปิดเพลงลูกทุ่งที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเวลาล่วงเลยมาจนเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่อาจลืมได้ในหลายบทเพลงบันทึกเรื่องราวเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้ความทรงจำของเรานี้มิอาจลืมเช่นกันนะคะกับเหตุการณ์เมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559โดยที่คนไทยทางชาติมีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนโลกนี้หยุดหมุนความเศร้าปกคลุมทั่วแผ่นดินความเงียบสงบหัวใจของคนไทยทุกดวงนั้นสะอื้นไห้แทบขาดใจนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ก็จะครบเวลา10ปีเต็มนะคะท่านผู้ฟังคะวันนววินทรมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการค่ะท่านผู้ฟังจากวันนั้นถึงวันนี้ครบ10ปีก็กลายเป็นเรื่องเล่าความสูญเสียของคนไทยทั้งแผ่นดินจึงมี2บทเพลงต่อไปนี้อยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเล่าสู่หลานฟังขับร้องโดยครูสลาคุณาวุฒิค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและมีหลายศิลปินที่นำบทเพลงนี้ไปขับร้องเพื่อถวายความอาลัยในครั้งนั้นนะคะเล่าสู่หลานฟังในเวอร์ชั่นรวมศิลปินหญิงซึ่งเป็นบทเพลงเดียวกันกับครูสลาขับร้องและครูสลาประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

เล่าสู่หลานฟังเป็นบทเพลงจากปลายปากกาของครูสลาคุณาวุฒิซึ่งท่านได้ประพันธ์บทเพลงนี้เองและยังขับร้องเองรวมทั้งมีศิลปินนักร้องหลายท่านนำไปขับร้องเวอร์ชันที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนอกจากเวอร์ชันที่ครูสลาขับร้องแล้วนั้นนะคะเป็นเวอร์ชันของสุภาพสตรีที่รวมศิลปินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณสิริพรอำไพพงศ์คุณต่ายอรไทยคุณหญิงลีศรีชุมพลคุณตั๊กแตนชลดาคุณรัชนกศรีโลพันธ์คุณปวลีพรพิมลคุณดอกอ้อทุ่งทองคุณข้าวทิพย์ธิดาดินท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้ผู้ดำเนินรายการฟังแล้วผ่านเวลา10ปีมาเรายังเล่าให้ลูกหลานได้ฟังได้ดังที่ผู้ดำเนินรายการนำเรียนท่านผู้ฟังเสมอว่าบทเพลงลูกทุ่งนั้นมีเสน่ห์มีเรื่องราวของยุคสมัยนั้นๆเกิดขึ้นมาและยังถูกบันทึกเอาไว้เป็นเสียงเพลงทำให้เราได้จดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นได้เป็นอย่างดีไม่อาจลืมเลือนได้เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงเล่าสู่หลานฟังผ่านเวลามา10ปีเหตุการณ์และความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจของเรายังไม่จางหายไปไหนฝังอยู่ในใจของเราเสมอและเช่นกันอีกนะคะท่านผู้ฟังเล่าสู่หลานฟังยังจะถูกนำมาเล่าผ่านเสียงเพลงนี้ไปอีกตราบนานเท่านานเลยทีเดียวค่ะยังมีบทเพลงที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของความสูญเสียของคนไทยทั้งชาติที่อยากจะนำมาเปิดให้กับแฟนรายการทุกท่านได้รับฟังนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ารัชกาลที่9ของชาวไทยเป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยรวมลิเกไทยนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงทูลกระหม่อมแก้วขับร้องโดยคุณบูมชยาภาซึ่งบทเพลงนี้โดยศิลปินสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะไปรับฟังกันค่ะท่านผู้ฟัง

ค่ะท่านผู้ฟังคะ2บทเพลงนี้ไพเราะมากเป็นบทเพลงที่มีดนตรีไทยทุกชิ้นที่เล่นออกมาได้อรรถรสของความเศร้าศิลปินก็ถ่ายทอดบทเพลงเศร้าออกมาทางเสียงเพลงได้เป็นอย่างดีละเอียดโศกเศร้าดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของหัวใจเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังทำให้คนฟังที่ได้รับฟังแล้ว2บทเพลงนี้ผู้ดำเนินรายการมั่นใจว่าวันนั้นที่พวกเราได้พบกับความโศกเศร้าเสียใจนั้น

หวนกลับมาในความรู้สึกแน่นอนค่ะนี่คือเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งนะคะนอกจากจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังบันทึกความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติเอาไว้ในเสียงเพลงในความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี

รณีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสิริพระชนมพรรษา93พรรษาแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังครูเพลงลูกทุ่งก็จะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สูญเสียของประชาชนชาวไทยนี้เอาไว้เช่นเคยมี2บทเพลงต่อไปนี้ที่อยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอาลัยพระพันปีขับร้องโดยคุณรุ่งสุริยาค่ะนาวาอากาศตรีวิชัยโพสร้อยเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเหมือนกันอาลัยพระพันปีหลวงนะคะขับร้องโดยคุณปวลีพรพิมลค่ะอาจารย์วิทย์ธนวรรณเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะจบไปกับ2บทเพลงนะคะที่มีชื่อว่าอาลัยพระพันปีหลวงซึ่งขับร้องโดยคุณรุ่งสุริยาและอีกบทเพลงขับร้องโดยคุณปวลีพรพิมลนะคะในเวอร์ชั่นที่เพิ่งจบลงไปนั้นที่ขับร้องโดยคุณปวลีพรพิมลก็จะมีคุณครีมวลีรัตน์คุณใบเฟิร์นสุทธิยาคุณรัชนกสุวรรณเกตคุณหนูเล็กสุทธินีและคุณต้นข้าวสุปรียาเป็นผู้ขับร้องบทเพลงนี้บทเพลงนี้อาจารย์วิทยวัฒน์ประพันธ์คำร้องและทำนองเองค่ะและที่สำคัญนะคะบทเสภาโดยดร.สัจภูมิละออเป็นผู้ประพันธ์บทเสภาค่ะท่านผู้ฟังความเศร้าหลั่งไหลเข้าสู่ก้นบึ้งหัวใจของเราเลยทีเดียวหลังจากฟังบทเพลงนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านก็จะรู้สึกเหมือนกันกับผู้ดำเนินรายการระยะเวลาห่างกัน9ปีนะคะหัวใจของประชาชนชาวไทยของเรายังอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจอยู่เลยเดือนตุลาคมนี้นับเป็นเดือนที่ประชาชนชาวไทยสูญเสียมากมายเหลือเกินแน่นอนค่ะบทเพลงลูกทุ่งโดยครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถวายความอาลัยและบันทึกความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยนี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้รับฟังตราบนานเท่านานค่ะไปรับฟังต่อกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าแหล่อาลัยแด่พระแม่สิริกิติ์ขับร้องโดยน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงอาลัยพระพันปีหลวงขับร้องโดยคุณยิปซีศรีสาครค่ะบทเพลงนี้อาจารย์วิทยวัฒน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงเช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะประวัติศาสตร์ไทยในเดือนตุลาคมนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตุลาอาถรรพ์หรือเดือนแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญและโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและจิตใจของประชาชนชาวไทยอย่างมากมายเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียดวงใจและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สวรรคตนะคะวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตและนั่นคือวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยนะคะและยังมีวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตและวันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้คือวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการนะคะท่านผู้ฟังยังมีต่อค่ะวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2556สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสลดลสิ้นพระชนนี่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราสูญเสียบุคคลสำคัญในแผ่นดินไทยของเรานะคะยังไม่พอค่ะท่านผู้ฟังวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตแผ่นดินไทยของเราสูญเสียดวงใจไปมากมายเหลือเกินท่านผู้ฟังคะนี่คือความสูญเสียของแผ่นดินไทยที่สูญเสียศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยไปยังไม่นับถึงเรื่องราวอื่นๆที่สูญเสียไปและเกิดขึ้นแต่อยากพาท่านผู้ฟังไปรับฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาก่อนนะคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าด่วนบคส.ขับร้องโดยคุณสนธิสมมาตรค่ะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันแฟนรายการแนะนำมาด้วยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคอยด่วนบคส.ขับร้องโดยคุณอรวีสัจจานนท์สองบทเพลงนี้ครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆอันทรงคุณค่าและความหมายเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะทุกบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นมีคุณค่าและมีความหมายเป็นอย่างมากที่สำคัญคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการค่ะเราต้องผ่านตุลาอาถรรพ์หรือเดือนแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปให้ได้นะคะท่านผู้ฟังหากแต่ยังมีเรื่องราวของความสูญเสียในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมและการเมืองต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2516วันมหาวิปโยคและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519วันล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ดำเนิน

เนื่องรายการได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาหากแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกอยากนำเรียนว่าวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2547เหตุการณ์ตากใบนะคะเป็นโศกนาฏกรรมความสูญเสียในพื้นที่ภาคใต้จากการสลายการชุมนุมและการขนย้ายผู้ถูกกักตัวทำให้มีประชาชนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและบาดเจ็บจำนวน85คนค่ะและวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2551นะคะเหตุการณ์ตุลาธมินการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรบริเวณหน้ารัฐสภามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บถึง400คนค่ะความสูญเสียไม่ได้มีแค่นี้นะคะท่านผู้ฟังแต่อยากพาท่านผู้ฟังไปรับฟังบทเพลงเพราะๆ2บทเพลงนี้ก่อนค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชขับร้องโดยคุณรุ่งสุริยาค่ะบทเพลงนี้พันตรีสุธีสุขสากลเป็นผู้ประพันธ์เพลงและอีกบทเพลงมีชื่อว่าวอนเสด็จพ่อรัชกาลที่5ขับร้องโดยคุณสายันสัญญาไปรับฟังกันเลยค่ะ

จบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่ตั้งใจนำมาฝากมาเปิดให้แฟนรายการได้รับฟังนะคะท่านผู้ฟังเดือนตุลาอาถรรพ์หรือเดือนแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยนั้นไม่ได้มีแค่นี้นะคะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องราวของความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอาชญากรรมสะเทือนขวัญอีกด้วย

วันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะคะโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ร้ายแรงและรถบัสนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามส่งผลให้ครูและนักเรียนต้องสังเวยชีวิตรวมกันถึง23รายนะคะและยังไม่พอค่ะท่านผู้ฟังวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2555อดีตตำรวจนะคะคลั่งก่อเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง36รายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากค่ะและวันที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2566เยาวชนอายุ14ปีใช้ปืนดัดแปลงกราดยิงที่สยามพารากอนมีผู้เสียชีวิตถึง3รายบาดเจ็บ4รายนี่คือเรื่องราวของความสูญเสียอุบัติภัยและอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาอาถรรพ์หรือเดือนแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยของเรานั่นเองนะคะหวังว่าจากนี้ไปพวกเราทุกคนแผ่นดินไทยของเราจะต้องหลุดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ไปรับฟังบทเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกันค่ะออกจากความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนี้ให้ได้ไปด้วยกันนะคะกับบทเพลงต่อไปนี้ที่มีชื่อว่าวีรชนชายแดนค่ะขับร้องโดยคุณสุริยันส่องแสงครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงมีชื่อว่านักรบชายแดนคุณแพรวไพลินเป็นผู้ขับร้องไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะผ่านช่วงชั่วโมงที่2มาพอสมควรแล้วนะคะกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสและขอเชิญชวนแฟนรายการทุกท่านร่วมอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะติดตามหาบทเพลงที่ท่านแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะฟังบทเพลงที่ให้กำลังใจกับทหารแล้วนะคะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปฟัง2บทเพลงนี้ที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวรักแผ่นดินไทยรักเมืองไทยของเราด้วย2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเพลงฉ่อยรักชาติขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะครูจิ๋วพิจิตรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงมีชื่อว่าเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัยขับร้องโดยคุณทวีไมตรีจิตค่ะบทเพลงนี้ร้อยเอกประคองสันติชัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลย

ท่านผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานะคะผู้ดำเนินรายการได้นำเรียนท่านผู้ฟังว่าบทเพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือนจดหมายเหตุและสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ไทยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องลูกทุ่งกับเพลงไทยซึ่งเมื่อท่านผู้ฟังได้รับฟังบทเพลงที่มีชื่อว่าเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัยขับร้องโดยคุณทวีไมตรีกิจและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือร้อยเอกประคองชัยสันติชัยนะคะบทเพลงนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนเป็นอย่างมากกับความหมายที่บอกว่าบทเพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือนจดหมายเหตุและสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ชาตินิยมเกี่ยวกับความสูญเสียดินแดนไทยในอดีตถึง14ครั้งเพื่อเตือนใจให้กับคนไทยรู้รักสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยขวานทองเล่มนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราสืบไปตราบนานเท่านานนะคะเวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังขลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมดูแลจัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้นำมาเปิดให้กับแฟนรายการทุกท่านได้รับฟังนะคะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนิน

รายการได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวต่างๆของบทเพลงนำมาบอกกล่าวนำมาเล่าให้กับแฟนรายการทุกท่านได้รับฟังขอขอบคุณมาณโอกาสนี้อีกด้วยนะคะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดี

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในช่วงเดือนนี้ผมก็จะขอนำท่าออกกำลังกายดีๆมาฝากทุกท่านกันบ้างแล้วนะครับโดยปกติทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะพูดถึงท่าออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทรวมๆกันและทำไล่ไปทีละท่าใช่หรือไม่ครับในวันนี้ก็จะขอแปลกแหวกแนวมาหน่อยนะครับจะเป็นการเล่นเวทในรูปแบบหนึ่งเป็นการจับคู่ท่าออกกำลังกายเข้าด้วยกันครับโดยในวันนี้เราจะเริ่มที่2ท่าก่อนนะครับจะเป็นท่าที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาเรามีชื่อท่าว่า reverse lunge และ lateral chair lift นะครับซึ่งถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือท่ายืนถอยเท้าสลับข้างแล้วก็ท่ายืนยกขาขึ้นทางด้านข้างครับโดยเราจะเริ่มจากท่า reverse lunge นะครับหรือท่ายืนถอยเท้าสลับข้างโดยเราจะเริ่มจากการยืนตรงครับจากนั้นยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นถอยไปทางด้านหลังไกลๆพร้อมกับย่อเข่าย่อตัวลงนะครับขาข้างที่ยืนเป็นหลักยังรับโหลดรับน้ำหนักของเราไว้อยู่นะครับจากนั้นออกแรงกลับมายืนอยู่ในท่าเริ่มต้นอีกครั้งจากนั้นสลับเหยียดเท้าอีกข้างหนึ่งไปทางด้านหลังเหมือนเดิมให้ระยะเท่าๆกันนะครับทำสลับซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆท่าต่อไป lateral chair liftหรือว่าท่ายืนยกขาขึ้นทางด้านข้างโดยเราจะเริ่มจากการยืนตรงนะครับยืนด้วยขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักก่อนยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นไปทางด้านข้างลำตัวพยายามเหยียดขาตรงเอาไว้ไม่งอเข่านะครับยกให้ขาขนานพื้นได้เลยยิ่งดี

0: ลำตัวช่วงบนพยายามอยู่นิ่งๆเอาไว้นะครับจากนั้นวางขาลงที่เดิมแล้วก็ยกขึ้นลงซ้ำไปเรื่อยๆนะครับพอครบตามจำนวนที่เราตั้งใจไว้แล้วก็สลับไปทำอีกข้างหนึ่งเอาละครับต่อไปก็จะเป็นการนำเอาทั้ง2ท่านี้มาเล่นต่อเนื่องกันนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากท่า reverse lunge กันก่อนยืนเหยียดขาไปทางด้านหลังสลับซ้ายขวากันก่อนโดยที่เราอาจจะกำหนดเป็นเวลาหรือว่ากำหนดเป็นจำนวนครั้งก็ได้ครับเช่นทำต่อเนื่อง30วิหรือว่าทำซ้ายขวานับ1ทั้งหมด15ครั้งจากนั้นเราก็จะมายืนตรงยกขาขึ้นทางด้านข้างต่อเลยครับข้างละ30วินาทีเช่นกันหรือว่าจะนับเป็นจำนวนครั้งก็ได้นะครับเช่น15ครั้งต่อข้างและเมื่อเรายืนทำครบ2ด้านแล้วนะครับก็พักสักครู่ประมาณ1นาทีแล้วก็ทำซ้ำใหม่ทั้งหมดครับประมาณ 3-5 รอบหรือว่าตามเท่าที่เราไหวถ้าเกิดท่านใดที่เลือกเป็นการจับเวลานะครับก็อาจจะลองนับจำนวนครั้งเอาไว้ด้วยเพื่อฝึก2ข้างให้เท่ากันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่าออกกำลังกายคู่แรกที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ลองนำไปทำตามกันดูนะครับหรือว่าจะทำเพิ่มเติมต่อจากโปรแกรมปกติที่เราไล่ทำทีละท่ามาก่อนก็ได้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมติดตามรับฟังกันต่อในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
5: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
7: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการบุญตามโลกนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับพบกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์จิตคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วอากาศช่วงเวลาเดียวกันพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ท่านสามารถรับฟังได้ทางแอปนะครับของจุฬาเรดิโอพลัสครับชัยชวัฒน์สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
8: ครับอาจารย์ครับ
9: ครับ
8: ไปเรื่องไหนก่อนดีเอาล่าสุดก่อนเลยกัน
9: เอาเลยครับ
8: ปูตี้ถล่มสนามบินริยาดสัปดาห์นี้

0: ครั้งที่3แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้รุนแรงเป็นการถล่มสนามบินครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้ท่านประธานทรัมป์ออกมาบอกว่าตอนนี้สหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียยังไงดีหลังจากที่เคยปฏิเสธไม่ช่วยซาอุดิอาระเบียมาแล้วในช่วงหลังๆที่ผ่านมาที่ฮูตี้ไปโจมตีซาอุในที่ต่างๆนะครับตอนนี้ซาอุก็กำลังเดือดร้อนขนาดหนักเลยใช่ไหมครับเซนครับ
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่ทางสถานการณ์กับอิหร่านก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคืบหน้าอะไรนอกจากท่านทรัมป์ไปปราศัยทุกที่ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นของสหรัฐอเมริกาสหรัฐควบคุม 100% ตอนนี้ไม่มีใครควบคุมอีกแล้วช่องแคบฮอร์มุซ
1: ครับ
0: ก็พูดตามทุกที
1: ่คือจะหยุดโจมตีอิหร่านจนกระทั่งผลการเลือกตั้งกลางเทอมสุด
0: ไปพฤศจิกายนใช่ไหมครับครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งอาจจะดูได้ประโยชน์ขึ้นกับริพับลิกันก็เลยไปประกาศนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซีย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะว่า
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ น้ำมันดีเซลตอนหลังก็มองมีปัญหาราคาแพงมากแล้วก็ไม่พอก็ไปนำเข้าจากรัสเซียมาก็ทำให้เป็นประเด็นมากเลยทางประเทศพันธมิตรอื่นๆก็กลุ่มขมับเกาศีรษะว่าเอาอย่างไรดีกับเรื่องนี้ของสหรัฐในขณะที่เซเลนสกี้ก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจอย่างของผู้อ่อนแอแล้วก็เป็นการเท่ากับยื่นกล่องของขวัญให้กับปูตินเลยทีเดียวละอย่างเงี้ยปูตินก็สามารถถล่มไปได้เรื่อยไม่มีหยุดหย่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็เสร็จแล้ว
1: ทาง
0: ยูเครนก็ไปถล่มที่ตั้งน้ำมันของรัสเซียใช่ไหมครับท่านทรัมป์ออกมาโกรธเลยบอกว่าบอกแล้วนะว่าไอ้ที่น้ำมันรัสเซียเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าโลกเนี่ยต้องการน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยยูก็มันทำให้คนในโลกเดือดร้อนทั้งโลกยูไปถล่มน้ำมันรัสเซียได้ไงเอ้ยสงสัยจะถึงเวลาแล้วมั้ง
1: ต้องเปลี่ยนผู้นำ
0: ยูเครนต้องเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วหาประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะยุติสงครามได้จริงๆมาดีกว่าไหม
1: ควรจะยุติตั้งนานแล้วนะเนี่ยไม่ยอมยุติเองทั้งที่ยูเครนเป็นเหยื่อการลุกลามของรัสเซียนะเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องนี้ได้คุยกันต่อในรายละเอียดอ้าวครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้เกิดมีอารมณ์ใหม่ขึ้นมาแล้วเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ในส่วนของอะไรสเปนอาจารย
1: ์เดี๋ยวอาจารย์ไอสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของการประกาศผล
0: โนเบล
1: ไพรส์นะ
0: ไปต่อก็ได
1: ้อะไร
0: ประกาศโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพใช่ไหมครับก
1: ็
0: ได้มาเรียบร้อยแล้วคือคุณนาวีพิเล่นะครับซึ่งก็อายุ87แล้วนะตอนนี้
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในชาวแอฟริกาใต้นะครับ แล้วก็มีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุษยชนเคยพิพากษาศาล International Criminal Court นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศมาก่อนช่วงปี2003ถึง2008แล้วก็เป็นอนุญาโตตุลาการในคดีต่างๆก็มีบทบาทมากก็ทำงานให้กับสหประชาชาติตลอดก็ท่านทรัมป์ก็ไม่พอใจสิเนาะ
1: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งอาจารย์ที่มีส่วนไม่มีส่วนนะเป็นตอนที่เป็นข้าหลวงใหญ่ของสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรารายงานสรุปว่าการกระทำของอิสราเอลในกาซานะ
0: ครับ
1: เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเดี๋ยวมีผลกระท้อนขับจาก
0: ท่านทรัมป์บอกว่า
1: แล้วก็ในเนทันยาฮู
0: ไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะท่านทรัมป์

0: เขาก็ไปพูดภาษาอีกบอกว่าเนี่ยนอร์เวย์ทำอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นบาดแผลที่จะลึกไปอีกนานนะรับไม่ได้เด็ดขาดปีแล้วก็ปีแล้วว่าบาดนอร์เวย์ไปทีกันแล้วนะนายกนอร์เวย์ก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเปล่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนอร์เวย์เลยคณะกรรมการโนเบลเขาม
1: ีอิสระ
0: 100%มันทำเก่าอีกปีนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะให้รางวัลผมเนี่ย8รางวัล ในการยุติสงครามแล้ว1รางวัล
1: ครับ
0: นะ8สงครามไปแล้วที่ผมยุติมาเนี่ยมันทำก็ไม่ยอมเสร็จแล้วก็ประกาศดูบิโอก็ประกาศท่านนายกก็ประกาศว่าจะคว่ำบาตร ICC ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศแบบคว่ำแบบไม่ให้มีอะไรล่ะความเคลื่อนไหวอะไรได้เลยเข้ามาสหรัฐไม่ได้ไปครอบครัวของผู้พักษาก็ไม่มาแบบความ 100% เลยอ่ะ
1: ใช่บอกว่าจะดำเนินการกระบวนการทำลายศาลอาญาระหว่างประเทศลงทีละชิ้นเลยนะให้สิ้นซากไปเลยเนี่ยนอกจากว่าจะยุติพฤติกรรมที่สหรัฐประกาศมองว่าเป็นไปคุกคามต่ออธิปไตยของสหรัฐนะหมายถึงว่าความพยายามที่จะดำเนินคดีกับพลเมืองและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานะรวมทั้งพันธมิตรหลักอย่างอิสราเอลด้วยขู่เลยนะเนี่ย
0: ทางญี่ปุ่นกับแคนาดาก็ออกมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งญี่ปุ่นต้องไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าประธานด้วยภาคสาร
1: โดน
0: ความบาดตอนนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับท่านภาคสาโตโกโมะอากาเนะซึ่งวันที่ทรัมป์พูดเรื่องจะไม่เอา ICC เนี่ยซึ่งพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยซึ่งศาลก็ตั้งอยู่ที่เฮกใช่ไหมครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ให้เตือนว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันคืออะไรก็คือเมื่อปี480ก่อนคริสต์กาลอาจารย์ครับ
1: อ๋อครับ
0: สงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซีย
1: คร
0: ับ และเปอร์เซียเนี่ยคืออิหร่านปัจจุบันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เข้ามารุกรานแบบกรีซอย่างเป็นการทำลายcivilization อย่างมากเลยแล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วกรีซก็สามารถกลับมาได้นะครับก็พูดทำนองเหมือนกับว่าใช่ไหมอาจารย
1: ์คือแม่ประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะคือมาโรบิโอเนี่ยนะฮะพูดประวัติศาสตร์ไม่หมดเรื่องคือเป็นหนังสือของทูซิซิดิสเนี่ยเป็นนายพลของของรัฐบาลไม่ใช่เขาเรียกอะไรตอนนั้นมันเขาเรียกอะไรนครรัฐนะครับก่อนนั้นประเทศกรีซแบ่งเป็นนครรัฐใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการช่วงชิงกันระหว่างรัฐนครรัฐสปาร์ตากับนครรัฐเอเธนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นหนังสือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเริ่มแรกของโลกอ่ะแล้วคนเขียนเนี่ยคือทูซิดิสเนี่ยบอกเขาเขียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้คนรุ่นเขาอ่านนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เลยว่าพฤติกรรมของรัฐเนี่ยนะฮะในอนาคตจะเป็นเช่นนี้ตลอดเลยคือรัฐที่ผงาดขึ้นมาใหม่ก็จะท้าทายรัฐที่เป็นมหาอำนาจอยู่โดนคือสปาร์ตาแล้วเอเธนก็คึกเขิมมาอาจารย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็เขาก็เปรียบเทียบว่าเอเธนเนี่ยก็เหมือนอย่างจีนนะฮะแล้วก็สปาร์ตาเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็มันที่สุดมันจะลงเอยโดยการทำสงครามช่วงชิงกันใช่ไหมแต่ที่โรบิโอพูดเนี่ยคือ
0: ไม่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของที่เปอร์เซียมา
1: ผมจะพูดเปอร์เซียเนี่ยก็เปอร์เซียลุกลานเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนลูกหลานเนี่ยคือนครรัฐกรีกเป็นลูกหลานเปอร์เซียนะฮะแล้วก็พ่ายแพ้เขายังบอกเลยนะเนี่ยทูซิดิสบอกว่าเนี่ยมหาอำนาจที่บอกว่า I strong do what they can the weak suffer what they must เนี่ยผู้ที่แข็งแรงเนี่ยผู้ที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ทำอะไรก็ได้ตามที่เขามีอำนาจที่มีอยู่ส่วนที่ผู้ที่อ่อนแอจำต้องยอมรับจำที่เขาต้องยอมรับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแค่สัจธรรมทางการเมืองระหว่างประเทศนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาก็เตือนนะบอกมหาอำนาจเนี่ยนะอย่างนครรัฐเอเธนเนี่ยนะที่ไปลบขยายอำนาจไปลบแบบเปอร์เซียเนี่ย แพ้นะฮะเป็นไม่ใช่

0: ไม่ใช่ชนะนะฮะนั่นน่ะเขาเลยเตือนนะบอกมหาอำนาจที่หยิ่งยโสเนี่ยนะฮะอย่าถือว่ามีอำนาจแล้วจะไปลุกลานไปข่มเหงใครก็ได้นะฮะไอเนี้ยที่โรบิโอพูดผมไม่ได้อาจารย์เล่าผมก็ไม่ได้อ่านไอ้ที่คำพูดของเขานะแต่ประเด็นเนี้ยผมเข้าใจว่าคงเรื่องเนี้ย
1: โรมิโอบอกว่าเนี่ยกรีซเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยมาทำลายทุกอย่างในเอเธนหมดเลยบริหารทุกอย่างและในแต่ในที่สุดเนี่ยความแข็งแกร่งของอารยธรรมตะวันตกเนี่ยก็สามารถที่ฟื้นกลับมาดำรงอยู่อย่างแข็งแรงเหมือนที่กรีซเป็นได
0: ้โอ้ดิ
1: ก็คือก็พูดถึงว่าเนี่ยโดนคนภายนอกมาลุกรานเนี่ยเซอร์เนอร์เอนามีมาลุกรานอารยธรรมตะวันตก
0: นี่ตรงกันข้ามเลยนะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยที่อาจารย์เล่าเนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยยกเอาเหตุการณ์ตัวเนี้ยมาบอกว่าดูไหมในอดีตเนี่ยตะวันตกเนี่ยมาลุกรานพวกเปอร์เซียเก่าอ่ะก็คืออิหร่านนะฮะเห็นไหมดูซิว่าเราสามารถเอาชนะได้อ่ะแต่รูบิโอได้พูดตรงกันข้ามเลยใช่ไหมฮะคือบังเอิญเรื่องนี้ผมอ่านติดตามอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยในแง่ที่ว่ามันจำลองการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยที่เหมือนอย่างกับเป็นสัจธรรมในความพันระหว่างประเทศเลยอาจารย์ระหว่างไอ้รัฐที่แข็งแรงกับรัฐที่อ่อนแอเนี่ยซึ่งทูซูซิสก็บอกแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติไอ้รัฐที่แข็งแรงกว่าเนี่ยมันสามารถข่มเหงรัฐที่อ่อนแอหน้าที่ของรัฐดอนแอร์เนี่ยอย่ามาเรียกร้องไอ้เจรจาอะไรเลยอ่ะถ้าไม่มีความเข้มแข็งเท่าเทียมกันน่ะรู้เปล่าไอ้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นกฎธรรมชาติหมายความว่านักการทูตของอะไรล่ะของนครรัฐเอเธนส์น่ะซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยไปลุกรานนครรัฐมิลอสเนี่ยนะฮะเลิกบุตรเกิดบทเจรจาไงคือเอเธนเนี่ยต้องการจะลบเอาชนะสปาร์ตาใช่ไหมอาจารย์ก็ไปหาพรรคพวกพันธมิตรน่ะและไอ้มิลอสก็เป็นรัฐเล็กๆอันเนี้ยเป็นสะท้อนเลยนะประเทศเล็กๆเนี่ยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้ความขัดแย้งระหว่างประเทศใหญ่อ่ะแล้วก็พอไอ้มิลอสบอกไม่ได้ฉันเป็นกลางนะต้องรักษาพระเจ้าเนี่ยจะคุ้มครองผู้เท่านั้นเองอ่ะโอ้โหเอเธนแข็งแรงกว่าเลยลุกไปลุกลานเลยนะจับทหารไอ้บนเกาะมิลอสนครรัฐมิลอสมาเป็นทาสแล้วก็เอาผู้หญิงไปอะไรนะฮะต้อนผู้หญิงไปเนี่ยแล้วก็พูดดังคำที่พูดเป็นสัจธรรมเนี่ยว่ารู้ด้วยนะคนเข้มแข็งหรือประเทศที่แข็งแกร่งกว่าย่อมทำอะไรก็ได้ตามหน้าที่เขามีอยู่แล้วก็คนที่อ่อนแอประเทศอ่อนแอก็ต้องยอมรับกลับไปอันนี้เป็นสัจธรรมซึ่งสามารถมาวิเคราะห์เหตุการณ์ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยดูสิฮะทั้งรัสเซียทั้งอเมริกาผู้นำสองประเทศเนี่ยเราเปิดกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะใช่ไหมฮะในการไปลุกรานยูเครนในกรณีของรัสเซียในการที่ทรัมป์ไปโจมตีลูกหลานอิหร่านน่ะอันนี้ก็ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็เห็นไหมฮะใครทำอะไรได้ที่จะมาตอบโต้มาผลักดันไปประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งอย่างตัวอย่างสองประเทศเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นดีมากเลยอาจารย์ยกประวัติศาสตร์ครับพูดของโยม
1: อิหร่านเขาตอบโต้ว่าที่รูเบลพูดมันไม่ใช่มันพูดครึ่งเดียวอาจารย์ว่าเอเธนเนี่ยไปบุกถล่มเขา
0: ใช่
1: ไปบุกถล่มเปอร์เซียจนกระทั่งเปอร์เซียเขาต้องตอบโต้ครั้งนี้เมื่อเปอร์เซียตอบโต้เพื่อเกิดสงครามปี498เนี่ยที่เอเธนมาที่เปอร์เซียมาบุกเอเธนแล้วก็เกิดเผาทำลายกรุงเอเธนขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเอเธนได้ไปรุกรานเขาโดยใช่เหตุ
0: ใช่เพราะความพึกเหิมมาความหยิ่งยโสของประเทศมหาอำนาจนะเนี่ยเขากำลังไอเนี่ยทูซิสเขาก็เตือนสติไงประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยถ้าทูซิสยังมีชีวิตอยู่นะบอกว่าอยู่ทำอย่างเงี้ยนะประวัติศาสตร์มันที่เห็นนะในสุดอยู่ก็เสื่อมถอยอะนะฮะแต่ตอนนี้ยังโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้น

0: ยังไม่เห็นเพราะว่าท่านทรัมป์ยังแหมสามารถกลางไปทั่วโลกได้ไม่ว่าใครอ่ะ
1: โอเค
0: แม้กระทั่งพันธมิตรของตัวเองนะก็รู้ลิตแล้วว่าเป็นยังไงเอาละครับเดี๋ยว
1: ครับ
0: วันนี้ก็มาถึงครึ่งกลางแล้วถึงครึ่งทางเลยไหม
2: กรุงเทพอาจจะฝนไม่ค่อยตกเลยนะวันสองวันนี้แต่ว่าเข้าใจว่าทางภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยยังฝนตกอยู่เยอะนะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกตรงนี้แล้วนะครับก็กลับจะกรุงเทพอาจจะดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยังฟังเรื่องเพลงฝนต่อไปกันแล้วกันนะครับ
0: ครับให้ชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจหน่อยนะอาจารย
2: ์ Raining in my heart ครับ Anne Murray เชิญครับ

0: แอมเมอร์เรนนะครับในเพลง Raining in My Heart ครับท่านฟังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุราเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็นั้นก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ในประเทศแล้วก็ในโลกนะครับที่มี Wi-Fi ผ่านทางแอปของจุฬาเรดิโอพลัสชัดแจ๋วครับโหลดจุฬาเรดิโอพลัสแอปไปฟังได้เลยนะครับท่านอยู่กับจัตวัฒน์คำชูผมสรจักรเสริมสวัสดิ์ครับจัตวัฒน์ไปเรื่องไหนต่ออาจารย์ที่พูดมาแล้ว
1: มัน
0: จะมีเรื่องละส่งละเอียดอะไรใช่ไหมอาจารย์คร
1: ับ ใช่ใช่ยังมีโอ้ตอนนี้แม้มันตอนนี้มันชุลมุนกันไปหมดนะในสงครามทั้งในฝั่งยุโรปทั้งในฝั่งตะวันออกกลางนะแต่ที่น่าสนใจที่อาจารย์เปิดต้นรายการเนี่ยที่ซาอุใช่ไหมฮะที่สนามบินโอ้โหนี่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะที่สนามบินพลเรือนเนี่ยที่ถูกโจมตีเสียชีวิตเป็นเท่าไหร่นะอาจารย์นับ10ใช่ไหม
0: เสียชีวิตเป็น10

0: มันแรงมากแล้วโจมตีเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ครับ
1: ครับอันนี้เป็นแค่สงครามตัวแทนนะอาจารย
0: ์อื้อ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วโอ้มีอิทธิฤทธิ์สามารถตอบโต้ซาอุซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐอเมริกาไม่รู้เงินจำนวนเท่าไหร่อ่ะไอ้ความช่วยเหลือทางทหารและมีฐานทัพอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในตอนออกกลางเนี่ยยังถูกกบฏในมุมมองของรัฐบาลอยู่อะไรล่ะรัฐบาลอะไรนะเยเมนใช่ไหมครับสามารถที่จะไปถล่มประเทศซาอุซึ่งโอ้โหเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลประเทศหนึ่งใหญ่ประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางเลยอ่ะแล้วอย่างนี้อเมริกาสหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์อ่ะยังไม่สามารถที่จะปกป้องได้เลยอ่ะพวกประเทศตะวันออกกลางทั้งหลายที่เราเคยพูดด้วยอาจารย์ต้องมาคิดดูให้ดีนะอยู่ไปมีความสัมพันธ์ร่วมหัวจมท้ายกับสหรัฐอเมริกาถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะอยู่ก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดของประเทศตัวก็ไม่ได้มาช่วยอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องคิดในอนาคตนะว่าจะอย่างไรควรจะอยู่ร่วมกันกันเองแก้ไขปัญหากันเองในตอนออกกลางอ่ะไปพึ่งมหาอำนาจซึ่งชักศึกเข้าบ้านมาประเทศตัวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะไม่รู้ว่าเขาจะเรียนรู้อะไรกันอย่างไรนะครับแต่ก็สถานการณ์มันก็รู้สึกมันขยายตัวออกไปพร้อมควรนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เป็นเช่นนี้ในขณะที่ไอ้ผู้ตัวการเนี่ยการที่รัฐการตัดสินใจไปถล่มอิหร่านเนี่ยมันมีผลอย่างกว้างขวางอ่ะใช่ไหมครับ
0: แต่ฮูตี้กับซาอุดิอาระเบียมันมีสองเรื่องใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: ใช่
0: คือเรื่องอิหร่านก็เรื่องนึงแต่เขาเองไม่มีอิหร่านเขาก็ทะเลาะกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ซา
0: อุดิอาระเบียไปสนับสนุนเยเมน
1: ใช่
0: ไหมซึ่งเยเมนเนี่ยต้องการจะปราบฮูตี
1: ้ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ซึ่งไม่มีเรื่องนี้เขาก็ทะเลาะกันอยู่แล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นดับเบิลสองเท่าสองเรื่องสองเรื่องมาซ้อนกันอยู
1: ่ใช่ใช่ขณะที่ทรัมป์ยังระงับการโจมตีหลาดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮูตี้ก็ถือโอกาสเลยอ่ะว่าตอนนี้ทรัมป์ยังไม่ค่อยอยากจะขยายสงครามออกไปเพราะว่าประชาชนกำลังวิจารณ์กำลังไม่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยอ่ะไปก่อสงครามในอิหร่านน่ะใช่ไหมฮะจะมีผลต่อไอ้การเลือกตั้งกลางเทอมแล้วตอนนี้เห็นได้ชัดทรัมป์เนี่ยโอ้โหตะลีตะเหลือกที่จะไปรณรงค์หาเสียงในพื้นฐาน
0: เป็นยังไงบ้างอาจารย์เล่านิดนึงเป็นยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวนะเราเล่านิดนึงการเลือกตั้งกลางเทอมท่านฟังอาจจะทราบอยู่แล้วนะการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยก็คือเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร435ที่นั่งใหม่หมดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเลือกทุกเลือกทุก2ปีใช่ไหมครับ ส่วนในสภาสูงหรือเซเนตเนี่ยสมาชิกสภาเนี่ยเลือกเสร็จ1/3คือเลือก35ที่นั่งใน100ที่นั่ง
1: ครับใช่ครับก็ตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงเดือนดีใช่ไหมครับมันก็ทำก็กังวลมากเลยอย่างที่เราเคยพูดกันนะกลัวว่าถ้าแพ้ทั้งสองสภาเนี่ยนะไอ้วาระต่างๆของตัวเองทางด้านนโยบายเนี่ยก็จะสะดุดนะฮะเพราะว่าไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายตามที่ตัวต้องการและมีหนำซ้ำจะถูกเล่นเช็คบินด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทำเรียกว่าโอ้โหแก้แค้นทั้งหมดอะใครที่กล่าวหาไอ้เรื่องตั้งแต่6มกราอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์ไปจะเดิมคดีกับผู้ช่วยสาวทำเนียบขาวอะที่ไปให้การน่ะว่าทำเนี่ยไอ้ตอนที่เกิด6มกราหน่วยรักษาความมั่นคงที่นั่งรถไปกับทำเนี่ยคุณโทนี่เนี่ยนะฮะเรียกว่าบังคับให้รถเนี่ยที่ทำรถของทำเนี่ยที่ทำจะไปร่วมต่อต้านไอ้ขัดขวางผลการเลือกตั้งเนี่ยนะแล้วก็จนกระทั่งเรียกว่าทำเนี่ยจะบีบคอไอ้นั่นเลยนะบอกจะไปให้ได้เลยแต่หน่วยรักษาความปลอดภัยของพนามดีบอกไม่ได้ถ้าต้องกลับไปที่ทำเนียบเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะเธอไปให้การอย่างเงี้ยอาจารย์ทั้งที่เป็นคนสนิทของทำเนียบขาวอะเลยทำบอกว่าให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยคือไม่ได้เป็นข่าวโดยตรงว่าทำสั่งนะแต่ตอนนี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริก

0: กาเนี่ยกำลังจะถูกว่าคงจะควรจะเปลี่ยนชื่อโดยอดีตที่ปรึกษาทางกฎหมายของทัมในไทคอปเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยบอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมแล้วเป็นกระทรวงความแก้แค้นที่จะจัดการกับใครก็ตามนะฮะที่วิจารณ์ทัมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนที่เคยเป็นพันธมิตรเก่าของทัมสับสนทัมแต่มาเปลี่ยนโดยไม่ต้องพูดถึงฝ่ายค้านนะฮะคราวนี้ดันพูดไปถามเรื่องว่ามันจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
1: คือตอนนี้คาดการว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งตอนนี้ริพับลิกันได้เสียงข้างมากอยู่เนี่ยมันอาจจะพลิกใช่ไหมครับ
0: คือตามปกติแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยนะฮะมันฝ่ายรัฐบาลจะแพ้อยู่เสมอนั่งไม่ว่าสมัยบิลคลินตันสมัยโอบามาเนี่ยนะฮะคล้ายๆว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยมันเป็นการไอลงประชามติอะว่ารัฐบาลทำงานมาครึ่งเทอมแล้วเนี่ยประชาชนพอใจหรือไม่พอใจผลงานนะฮะหรือไม่
1: คราวนี้จะยิ่งชัดใหญ่เลยเพราะว่าท่านทำบอกว่านี่อยู่ต้องคิดอยู่เสมอนะว่าการเลือกตั้งคราวนี้เลือกตั้งกลางเทอมคราวนี้เหมือนกับเลือกตั้งไอนะเหมือนไ
0: อ
1: ตัวชั้นตัวข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วยนะ
0: ใช่อันเนี้ยซึ่งมีสร้างปัญหาไงไอคนที่อยู่ในเขตเลือกตั้งพรรคหรือพรรคเบเกอร์เดียขอร้องเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ไม่พอปลามากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่การเมืองของรัฐอเมริกานะในระหว่างการเลือกตั้งกลางเทอมที่ถึงเนี่ยนะฮะแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาโยงกับไอ้ในเขตเลือกตั้งซึ่งเคยเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันเนี่ยใช่ไหมฮะมันยิ่งจะสร้างความไม่พอใจของคนที่ไม่ชอบทำอ่ะนะแม้แต่ภายในพรรคของรีพับลิกันเองอ่ะใช่ไหมเลยบอกว่าอยู่อย่ามาหาเสียงให้เลยนะบางคนเนี่ยแบบที่เรียกว่าไม่รู้ยังไงเพราะว่าต้องพึ่งทำอ่ะเพราะว่าทำยังมีอิทธิพลอยู่ในแง่ควบคุมไอ้เงินหาเสียงเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมครับก็ไปหาเสียงในสิ่งซึ่งของตายในรัฐสีแดงอ่ะรัฐของพรรครีพับลิกันเนี่ยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะมันคล้ายๆหมูอยู่ในอวยอ่ะแต่ครั้งเนี้ยทำมีความตื่นตระหนกมากเลยเนี่ยไปหาเสียงในเขตฐานเสียงตัวเองอ่ะซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยชนะเลข2หลักมาทั้งนั้นน่ะนะฮะในรัฐคอนเซอร์วัตีฟทั้งหลายอ่ะนะฮะก็น่าสนใจว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยในที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยนะในสภาผู้แทนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่จะพ่ายแพ้และอาจจะพ่ายแพ้เยอะด้วยนะครับในขณะที่สภาสูงเนี่ยซึ่งมันโอกาสที่จะพลิกมากเนี่ยยังไม่มีมากเท่ากับในการเลือกตั้งสภาผู้แทนนะฮะอาจารย์เพราะว่าในเลือกตั้งวุฒิสมาชิกของรัฐอเมริกาเนี่ยมันพื้นที่มันใหญ่อาจารย์มันทั้งมณฑลรัฐน่ะใช่มั้ยฮะไม่เหมือนเขตเลือกตั้งเล็กๆซึ่งแบ่งออกเป็นหลายเขตน่ะ
1: แล้วจริง
0: ๆพลิกมันง่ายกว่า
1: แต่วุฒิสภาเนี่ยมันไม่ได้คือแต่ละรัฐมี2ที่นั่งใช่มั้ยครับ
0: ใช่2ที่นั่ง
1: มันไม่ได้เลือก2ที่นั่งทุกรัฐใช่มั้ยครับบางรัฐมันเลือกแค่คนเดียว
0: ใช่ครับอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยวุฒิสภาชิกของสหรัฐอเมริกามี100คนนะฮะอยู่วาระ6ปีใช่มั้ยครับ6ปีเนี่ยแต่ทุกๆ3ปีจะเลือกตั้งครึ่งนึงเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งสมัยแรกเลย
1: ครึ่งนึง
0: เหรอ1ใน3มาขออภัย1ใน3เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่มีคนอยู่ครบ6ปีใช่มั้ยก็ต้องคล้ายๆถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นการจับสลากออกไป1ใน3อ่ะเพื่อเลือกแค่1ใน3อันนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีส.ส.วุฒิสมาชิกอยู่มีความต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้ง100คนเลยเนี่ยมันเดี๋ยวมาใหม่มันอาจจะไม่มีความต่อเนื่องอะไรบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยเขาก็เลยเอา1ใน3ทีละ1ใน3ทุกๆ2ปีใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันก็35คน1ใน3100เนี่ยก็น่าติดตามว่าถ้าสภาสูงตอนนี้พรรคริพับลิกันของทัมเนี่ยมีเสียงข้างมากอยู่มากกว่าตั้ง4คนนะฮะเดี๋ยวของเดโมแครตมี47ใช่ไหมครับก็ขาดไป3ใช่ไหมฮะถึงจะเท่ากัน50แต่ถ้าเท่ากัน50เนี่ยประธานที่เป็นรองประธานดีเนี่ยสามารถลงคะแนนที่จะ
1: เท่ากัน
0: ถ้าเท่ากันนะครับก็เป็นการ

0: เลือกตั้งที่น่าสนใจว่าถ้าพ่ายแพ้ตามโพสนะก็จะทำให้มีผลมากอย่างมากเลยในอีก2ปีที่เหลือของทรัมป์เนี่ยนะครับ
1: ได้ดีเซลจากรัสเซียแล้วไงจ๊ะ ได
0: ้ไหมผมจริงเรื่องดีเซลนี่ก็น่าสนใจนะคื อตั้งแต่ต้นเลยนะอาจารย์สังเกตดูนะพฤติกรรมของทรัมป์เนี่ยที่มีต่อปูตินนะทรัมป์เนี่ยแทบจะไม่เคยไม่กล้านะมี2คนเลยที่ทรัมป์ไม่ค่อยกล้าวิจารณ์คือท่านสีจิ้งผิงกับท่านปูตินโดยเฉพาะอย่างท่านปูตินเนี่ยนะครับไม่เคยเลยแล้วชัดเจนที่ผมมาพฤติกรรมบางครั้งเนี่ยนะก็ถ้าหากว่ามีมาตรการจาก2พรรคนะทรัมป์จะต้องจำใจอ่ะนะที่จะต้องคว่ำบาตรกดดันรัสเซียเนี่ยแต่ถ้าไม่เป็นมีมาตรการแบบที่เรียกว่าประธานาธิบดีสามารถออกเขาเรียกอะไรนะexecutive order ใช่ไหมฮะคำสั่งผู้บริหารหรือมีนโยบายที่จะกรณีเนี้ยที่คุยกับปูตินน่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้ปูตินยกระงับนะฮะการคว่ำบาตรดีเซลส่งออกอ่ะซึ่งตอนเนี้ยจำนวนให้มาโหเท่าไหร่นะฮะบางคนบอกเป็น100ล้านบาร์เรลได้นะไม่ใช่เป็นล้านบาร์เรลเนี่ยแต่นักวิเคราะห์บางคนนะฮะหรือเท่าที่อ่านเนี่ยบอกว่ามันไม่มีผลมากหรอกเพราะตอนนี้รัสเซียเองก็มีปัญหาหลังจากที่ถูกยูเครนไปถล่มลงกัดน่ะแล้วเมื่อครึ่งแรกของรายการน่ะอาจารย์ก็พูดถึงว่ายูเครนก็ตอนนี้ไปถล่มไอ้โรงกัดน้ำมันใช่มั้ยฮะแต่แม้แต่รัสเซียเองเนี่ยยังต้องแบนต้องอะไรแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเลยเพราะทั้งที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยในเรื่องพลังงานน่ะแล้วตอนนี้ทํามาพูดนะฮะอย่างน้อยเนี่ยระหว่างที่มีการเลือกตั้งที่พูดไปแล้วเนี่ยในกลางเทอมเนี่ยทําก็กลัวว่าตอนนี้คนไม่พอใจเพราะว่าราคาดีเซลด้วยอาจารย์นะจากก่อนที่จะมีสงครามกับอิหร่านเนี่ยนะคิดแกลอนละ 3.56 ยูเอสดอลลาร์ตอนนี้ขึ้นไป6โดยเฉลี่ยนะ6.59 ยูเอสคือเกือบกับเท่าตัวใช่ไหมครับโอ้มันกระทบไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการผลิตสินค้าในการทำให้ค่าของชีพทุกส่วนทุกภาคของสหรัฐอเมริกาขึ้นไปหมดเลยไงเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็รีบออกมาประกาศบอกว่าเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวมันก็ลดเพราะว่าซัพพลายจะมาจากในจากรัสเซียเพิ่มขึ้นแต่บอกถึงแม้ว่าตามที่ท่านได้พูดเนี่ยนะมันก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบอกไม่มีผลมากเท่าไหร่เลยไอ้ที่จะมาเพิ่มไอ้ความอุปสงค์ที่จะตอบสนองอุปทานได้ไอ้ที่ตอบสนองความต้องการพลังงานให้ลดลงเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่แต่ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือว่าทำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยคือปกป้องปูตินแล้วก็โจมตีที่เราที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะว่าโอ้โหตอนนี้ทำจะขอให้ยูเครนเนี่ยเปลี่ยนผู้นำได้แล้วนะ
1: ถึงเวลาแล้ว
0: ดื้อดึงควรจะยุติตั้งนานแล้วโอ้ยถ้าตัวเองเป็น
1: เพิ่งดูรักๆกันดีเมื่อไม่กี่อาทิตย์กันนี
0: ้ไอ้รักๆเนี่ยนะอาจารย์ดูของปลอมอ่ะว่าทำเนี่ยมีนั่นอยู่ในใจแล้วอาจารย์ดูพฤติกรรมนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรึกษาทางด้านการเมืองของทรัมป์นะถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะไม่สนับสนุนกลุ่มที่สนับสนุนปูตินในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะที่เป็นเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรัสเซียกับยูเครนเลยเนี่ยก็ประธานที่ปรึกษาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์เนี่ยในพอล บอดิฟอร์ดเนี่ยเป็นกุนซือให้กับนักการเมืองของยูเครนที่สนับสนุนปูตินเนี่ยนะฮะให้ชนะการเลือกตั้งในปี2014อาจารย์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะก็เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ในยูเครนแล้วเสียก็อ้างว่าสหรัฐอเมริกาหรือตะวันตกเนี่ยมาสนับสนุนให้คนล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคนยูเครนใช่ไหมครับเพราะนั้นปูตินเลยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ไปยึดไครเมียอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาก็โอ้โหเหตุการณ์ขยายตัวหลังจากยึดยูเครนได้ยึดไครเมียได้แล้วเนี่ยรัสเซียปูตินก็ต้องหมายตาอยู่แล้วเนี่ย ไอ้ตะวันตกออกของยูเครนเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ผู้ภาษารัสเซียเนี่ยบอกเฮ้ยไอ้นี่มันคนจงรักภักดีกับรัสเซียมากกว่าจะไปอยู่กับยูเครนแล้วก็พวกเนี้ยถูกรัฐบาลใหม่ของยูเครนเนี่ยรัฐบาลหลังจากแยกตัวไปสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยพยายามปราบปรามเพราะนั้นรัสเซียมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องคนที่มีเชื้อชาติรัสเซียมาก่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ในสุดก็ลุกลามยูเครนเมื่อ5ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเล่าไปเล่ามาก็คือเราจะบอกว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่สงครามยืดเยื้อเนี่ยต้องยอมรับว่ายูเครนเนี่ยกับสภาพยุโรปเนี่ยยังต้องพึ่งสหรัฐอเมริกาในเรื่องที่จะกดดันให้รัสเซียเนี่ยยอมหันมาเจรจาแต่ตั้งแต่ทำขึ้นมาเนี่ยนะปูตินไม่มีแรงกดดันอะไรเลยและตอนนี้ไม่รับความช่วยเหลืออะไรเลยในการป้องกันทางอากาศเนี่ยทั้งวันทั้งคืนถูกรัสเซียโจมตีในเมืองหลวงนะฮะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปโจมตีรถบัสในยูเครนเนี่ยนะฮะตายไปถึง30กว่าคนระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยเดินทางไปเยือนเอ็ดมิลเบิร์นเนี่ยถึงกับออกมาประนามเลยบอกโอ้นี่เป็นความตั้งใจอันชั่วร้ายของรัสเซียเพราะฉะนั้นอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นต้องช่วยเหลือเพื่อปกป้องอธิปไตยของยูเครนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในขณะที่ทั้มห้ามไม่ให้ยูเครนไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียแต่ทั้มไม่เคยปริปากพูดเลยนะที่รัสเซียริเริ่มก่อนนะไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของเขาอะทั้มไม่เคยออกมาวิจารณ์เลยแม้แต่คำเดียวอะเท่าที่ติดตามดูอะนะฮะแล้วก็ยังมากดดันให้ยูเครนยอมที่จะรับเงื่อนไขที่จะยุติสงครามจากการที่รัสเซียได้ยึดดินแดนไปแล้วตอนนี้ก็ขอให้ยอมให้รัสเซียไปเลยอะไรทำนองเนี้ยนะครับเนี่ยก็มีผลทำให้สงครามยืดเยื้อนะครับเพราะรัสเซียไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะยับยั้งชั่งใจนะฮะเพราะว่ายูเครนหมดประตูที่จะป้องกันภัยทางอากาศได้ก็เนี่ยฮะปัญหาที่ยังยืดเยื้ออยู่ไม่รู้ว่าจะยุติลงเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนนะครับทำให้สงครามยืดเยื้อด้วยนะครับ
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีอาจารย
0: ์ครับ okay, ผมครับ
1: ครับพบกับหมุนตามโลกใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับท่านอาจารย์ดร.สวัสดิ์คำชูผมสรจักรกสิบสวรรค์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรกสิบสวรรค์มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิด

0: ส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
1: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุคนธิษฐ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
1: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
4: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังและแฟนๆรายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาเสิร์ฟเป็นอาหารสมองให้แก่ทุกท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับในวันนี้ครับผมและท่านอาจารย์ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรยังคงอยู่กับอาจารย์สุชาติอิ่มสำราญหรืออาจารย์ต้อจากสาขาวิชาศิลปะศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีอาจารย์ต้ออีกรอบนึงแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคราวก่อนค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่มาเป็นทุนสำหรับการศึกษาศิลปะแล้วก็
4: สร้างสรรค์นวัตกรรม
3: ต่อยอดไปนะคะจนทำให้อาจารย์เนี่ยได้ทั้งแง่มุมของการพัฒนาชิ้นงานด้วยแล้วก็อาจจะได้ทั้งกระบวนการเรียนการสอนนะคะที่จะส่งเป็นเทคนิคหรือองค์ความรู้ต่อไปอย่างลูกศิษย์ลูกหาของเรานะคะคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในภูมิภาคนะคะไม่ได้จบแค่ในท้องถิ่นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือโอกาสของศิลปะศึกษาในแง่มุมที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมส่งออกก็ดีหรือการไปปรากฏตัวในเวทีนานาชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเนี่ยนะคะก็มีให้เห็นอยู่นะคะทีนี้เราอาจจะต้องฟังจากอาจารย์ต้อนะคะเยอะขึ้นว่าอาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สมมุติว่าเราย้อนกลับไปที่เรื่องความเป็นน่านละกันนะคะความเป็นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นบางอย่างเนี่ยมันจะไปไกลถึงต่างประเทศได้เนี่ยไปได้ยังไงบ้างคะวิธีการอย่างไรบ้าง
5: ก่อนอื่นเลยก็บอกว่าต้องขอบคุณจุฬาเนาะที่เหมือนคล้ายๆกับเปิดโลกแล้วก็เปิดสังคมต่างๆทำให้เราเห็นต้นแบบว่ามีอาจารย์คณะนู้นคณะนี้หรือมีอาจารย์สาขาต่างๆเนี่ยได้เริ่มเอานวัตกรรมเนี่ยไปประกวดเราก็เลยว่าเราก็น่าจะส่งได้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโชคดีที่ว่าได้เจอเกี่ยวกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร

0: นางสนองเอกสิทธิ์นะครับแล้วก็ส่วนอาจารย์สมชายเองเนี่ยก็เป็นรู้จักท่านอยู่แล้วล่ะแล้วก็เขาบอกว่าเอ้ยเราชนะการประกวดนี้เข้ามาแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราประกวดเนี่ยเราจะมีการลุคแบ็คเวิร์ดไปหน่อยนึงว่าที่ประกวดที่ผ่านมาเราต้องพัฒนาอะไรต่อไห
1: ม
0: ผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยโอเคกับของเราหรือเปล่า
1: แล้
0: วก็พัฒนาต่อแล้วก็เพื่อลุคฟอร์เวิร์ดก็
1: ค
0: ือเราจะไปทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ยครับส่วนนึงเลยก็คืออยากไปประกวดงานประกวดนานาชาติสักครั้งนึงก่อนตอนนั้นคือสักครั้งนึงก่อนนะครับดูว่าเพื่อจะได้ไปเห็นว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงเพื่อจะได้ไปเห็นว่าเขามีอะไรใหม่บ้างไปเปิดโลกอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าในประเทศไทยแน่นอนมันเราเห็นภาพแล้วล่
1: ะ
0: แต่ส่วนต่างประเทศเรายังไม่ค่อยเห็นภาพนี่ครับเรื่องว่าอยากไปดูแล้ว
1: เราต้องไปพิสูจน์
0: เราต้องไปพิสูจน์ครับผมแล้วก็เลยไปประเทศแรกก็คือที่สวิตใช่ครับก็เอาหน้านี่แหละเอานวัตกรรมหน้าบอร์ดเกมนะครับไปประกวดแต่ตอนนั้นเราก็เหมือนทำความเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นหลักการพื้นฐานกระบวนการคิดนะว่าถ้าจะออกแบบโปรดักต์หรือจะออกแบบนวัตกรรมอะไรสักมาสักอย่างนึงเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเขาเป็นต่างชาติเราจะเอาเป็นตอนนั้นชื่อว่าคาธนกุมารชาดก
1: โอ้โห
2: ครับ
0: ผมแค่อ่านชื่อก็
1: ออกเสียงไม่ถูกแล้ว
0: นะครับผมความจริงก็คือคาธนกุมารชาดกเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องในจิตรกรรมฝาผนังก็เลยเป็นชื่อเรื่องนี้ไปแต่เขาคิดว่าเอ้ยถ้าคาธนกุมารชาดกเนี่ยไม่น่าจะได้นะ
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ไม่น่าจะได้
1: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยังนะก่อนก็เลยว่าเปลี่ยนชื่อละกันเป็นน่านบอย
1: น่านบอย
0: ให้ดูคิวๆให้ดูน่ารักเพราะว่า
1: ค
0: าธนกุมารเนี่ยชาดกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคาธนกุมารที่เป็นตัวเป็นเด็กเนี่ยเพื่อตามหาพ
1: ่
0: อจะชื่อว่าน่านบอยครับก็ส่งในรูปแบบของลักษณะของบอร์ดเกมที่เอามาจากองค์กรท้องถิ่นใช่ครับจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็ไปประกวด
1: ที่วัดภูมิเหมือนเดิมเลยนะอาจารย์
0: แต่เพียงแค่เราได้ออกแบบเป็นภาพกราฟิกแบบทำเนี่ยใช่ครับไม่ได้มาเป็นงานปัดเหมือนแต่ก่อนใช่ครับเพราะว่าได้ทุนทำเพิ่มจากอวช.ไปใช่ครับผ
1: ม
0: ซึ่งตอนนั้นพอไปประกวดก็คนถือว่าได้ผลตอบรับดีพอสมควรเพราะว่าเหมือนที่บอกครับต่างชาติเขาชอบอะไรที่สวยงามเนาะชอบอะไรที่ย่อยง่ายสื่อสารง่ายไม่ต้องยากขนาดนั้นเหมือนที่บอกไปถ้าชื่อคาธนกุมารก็น่าจะมีคนงงอยู่นะแต่ชื่อง่ายสื่อสารง่ายว่าเป็นกราฟิกเด็กที่มีการผจญภัยต่างๆไงครับแล้วก็บวกกับตัวของไทยๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยต่างๆไงครับเขาก็มีความชอบความสนใจพอสมควรใช่ครับก็เหมือนตอนนั้นก็ได้เหรียญทองแดงมาได้ครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมว่ามันได้ประสบการณ์ที่ไปเห็นว่าอุ้ยต่างชาติเขามีงานประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเราจะเอางานศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยไปประกวดเนี่ยควรจะมาในเวนนี้นะอย่างเช่นเวนในส่วนของเป็นเทคนิคคอนเทนต์ในการสื่อสารให้กับคนได้รับรู้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันเลยอ่ะคือทุกชาติมีเนื้อเรื่องมีชาดกมุขภาพมีเหมือนกันหมดทุกชาติมีตัวสีที่ไปวาดบนผนัง
1: จิตรกรรมใช่ไหมครับ
0: ปูนเปียกของฝรั่งเศส
1: เ
0: ป
1: ็
0: นชื่อดังใช่ไหมครับแล้วทำไมนานจะไม่ใช่ปูนมันจะไม่ใช่การจิตรกรรมฝาผนังก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมครับทุกชาติมีศิลปะทุกแขนงเหมือนกันหมดนั่นคือภาษาสากลที่ทุกชาติรู
1: ้
0: แต่เราจะเอาวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราไปสื่อสารได้ไงก็คือทำให้เข้ากับวิถีชีวิตและสิ่งที่เขามีอยู่ในแต่ละประเทศใช่ครับอย่างเช่นว่าโอเคที่สวิตจะมีในส่วนของตัวจิตรกรรมที่เป็นฝาผนังส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นโมเดลมาว่าขึ้นต้นด้วยกันว่าอ่ะพวกคุณก็มีใช่ไหมนะครับแต่ที่น่านเนี่ยก็มีนะอย่างเงี้ยครับเป็นวันนี้มีจิตรกรรมฝาผนังแบบนี
1: ้
0: นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องนี้กัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าของงานลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนมันอาจจะเป็นงานในเชิงของนวัตกรรมการเรียนการสอนการพัฒนางานวิจัยก่อนเนาะในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าบริบทแวดล้อมของมันเช่นคุณค่าของเรื่องนะคะหรือว่าที่อาจารย์พูดตั้งแต่คราวที่แล้วเลยว่าบางครั้งเนี่ยศิลปะศึกษาหรือว่าชิ้นงานทางด้านศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวเปิดประตูมันเป็นตัวจุดประกายมันเป็นเหมือนแชปเตอร์แรกที่ทำให้คนที่ได้มีประสบการณ์เนี้ยค่ะอาจจะลึกขึ้นต่อยอดสร้างความสนใจเนาะแล้วเอ้ยอยากมาเห็นอยากมาลองหรือกระทั่งอยากมาเรียนรู้ว่าไอ้จิตรกรรมแบบไทยต่างจากจิตรกรรมอื่นๆของเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ข้อน่าสนใจอีกอย่างคืออาจารย์พูดถึงว่าเวลาจะทำงานอาจารย์ดูเหมือนกันว่าทาร์เก็ตคือใครตรงนี้ยากไหมอาจารย์มันจะทำให้เรามีขีดจำกัดไหมหรือว่ามีความยากลำบากในการที่ว่าเวทีนี้เราจะไปสวิตเซอร์แลนด์

0: นเราอาจจะลองวิเคราะห์อะไรที่เป็นบริบทแวดล้อมเชื่อมโยงกับเขานิดนึงมันทำให้งานเราดูลิมิตไหมโอ้หรือยังไงไหมนะคะอาจารย์
1: ความจริงมันไม่เลยครับเพราะว่าตอนเราจะไปส่งอ่ะเราพัฒนางานของเราก่อนในรูปแบบที่เราอยากให้เป็นอย่างเช่นว่าโอเคมันมีลิมิตถึงตรงไหนกลุ่มเป้าหมายคือใครถ้าในส่วนของการพัฒนางานนะครับในส่วนของผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นตัวกรอบกำหนดให้มันออกแบบง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับในส่วนของตัวพูดง่ายคือมันคือศาสตร์ของการออกแบบสื
0: ่อ
1: ตัวหนังสือข้อความคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับมีผลเด็กก็จะชอบฟอนต์อีกแบบนึงคำที่ง่ายๆสั้นๆใช่ไหมครับผู้ใหญ่ไปทำงานเขาอาจจะต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นฟอนต์ที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะว่าสายตายังดีอยู่แล้วถ้าเริ่มสูงอายุใช่ไหมครับเขาต้องการคำอ่านยากอ่านง่ายไม่เป็นไรแต่ที่แน่ก็คือว่าตัวหนังสือต้องใหญ่ชัดเจนสีสันอาจจะไม่ต้องสดใสเหมือนเด็กขอให้ตัดกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นขาวดำอะไรเงี้ยครับใช่ดังนั้นเนี่ยตัวระหว่างการพัฒนางานเนี่ยตัวกำหนดพวกเนี่ยครับมีผลในรูปแบบที่จะสื่อสารออกมาแต่ในส่วนพอเราทำงานเสร็จปุ๊บเราไปประกวดนะครับผมแนะนำว่าเราก็เอาคอนเซ็ปต์ของเราไปนี่แหละแต่ถ้าไปประยุกต์ได้กับประเทศที่เราจะไปครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับอันนี้ศาสตราจารย์สนองเป็นคนแนะนำมาใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ประยุกต์เลยเนี่ยแน่นอนการทำอะไรให้คนอินนะครับคนเราต้องถ้าไม่มีพื้นฐานเขาจะไม่อินในสิ่งที่เราขายอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับเพราะตัวผมเองอ่ะตอนที่ไปอยู่สวิตหรือว่าไปอยู่ฮ่องกงอะไรเงี้ยตอนที่ประกวดผมจะสังเกตอาจารย์คนหนึ่งคืออาจารย์สนองที่บอกครับเขาจะขายของเขาจะถามพื้นฐานก่อนพื้นฐานของคนที่มาว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรแล้วสุดท้ายเขาจะเชื่อมโยงของเขาว่าเป็นไปอยู่ในส่วนช่วงไหนของชีวิตของคนที่เขากำลังแนะนำอยู่ใช่ครับ
2: เพราะจริงกระบวนการ adaptation หรือ modification เนาะอาจารย์คือเรามีทุนทางวัฒนธรรมมีผลงานสร้างสรรค์ที่มี uniqueness อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อมันจะไปอยู่ในที่ทางต่างๆเนี่ยกระบวนการในการ adapt อย่างไรซึ่งจริงๆก็ย้อนกลับมาที่อาจารย์บอกคือว่าการทำ audience analysis หรือการทำวิเคราะห์ตัวกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรางานเราตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น
0: อันนั้นคือเวทีนานาชาติเปิดตัวที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เหรียญทองแดงมานะคะอาจารย์พอจะจำชื่องานประกวดได้ไหมคะมันเป็นงานประกวดเฉพาะทางเกี่ยวกับศิลปะเหรอคะหรือว่ายังไงคะอาจารย์
1: นั้นเป็นงานเจนีวาครับผมเจนีวาก็เป็นประกวดที่เมืองเจนีวาสวิตซึ่งตัวนั้นเป็นงานที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเราจะส่งก็ส่งงานไปผ่านสำนักงานการวิจัยก่อน
0: เหมือนกับเราต้องผ่านเวทีนี
1: ้สกรีนไปก่อนว่าเป็นงานที่มีความเหมาะสมที่จะส่งไปเป็นในนามของประเทศไทยเพื่อไปที่นู่น
0: งั้นก็ยังอยู่ในแวดวงของวิชาการในระดับหนึ่งอยู่ดีนะคะมันยังมีกรอบคิดทางด้านของกระบวนการอยู่นะคะโอ้น่าสนใจมากเมื่อกี้อาจารย์แวบๆมาว่ามีที่ฮ่องกง
1: ก็คือจะมีลักษณะที่แบบกรรมการที่สามารถให้ suggestion เราได้ดีพอสมควรเพื่อจะไปพัฒนาต่อเนี่ยก็จะเลือกประมาณนี้
0: ใช่ใช่ต้องมีขั้นตอนครบถ้วน
1: แต่ก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแล้วแต่เกี่ยวกับบุคลิกของเขาเรียกว่าลักษณะคาแรคเตอร์ของงานในประเทศนั้นๆอย่างเช่นในส่วนของฮ่องกงสวิตก็อาจจะสนใจพวกพลังงานทดแทนพวกกรีนพวกไบโอวัสดุต่างๆสีเขียวอย่างเงี้ยครับหรือในส่วนของตัวญี่ปุ่นเองก็อาจจะชอบอะไรที่โอเคละสแตนดาร์ดพวกแบบว่าอีโคต่างๆอย่างก็คือพวกวัสดุอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆผมคิดว่าญี่ปุ่นเขาสนใจในส่วนกับเด็กใช่ครับเวลาเอาของไปประกวดก็จะแบบเขาจะมีความสนใจอุ๊ยอันนี้ใช้สำหรับเด็กได้หรือเปล่าอยากซื้อให้ลูกจะไปใช้จังอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็คิดว่าถ้าเราเรียนรู้ผ่านตัวคาแรคเตอร์ของงานประกวดต่างๆเนี่ยก็จะสามารถงานของเราไปทัชใจมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ
0: ก็คือนอกเหนือจากการทำความเข้าใจกลุ่มผู้รับสารยูเซอร์นะคะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราบอกเล่าเรื่องราวอย่างที่เราอยากเล่านั่นแหละนะคะอยากดีไซน์อยากออกแบบนั่นแหละแต่ว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเพื่อให้โอกาสเข้าถึงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเวทีประกวดเราก็อยากได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อาจารย์ขาพออาจารย์ทำงานในระดับที่มีรางวัลมันมีอิทธิพลหรือมันเป็น movement อะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าการกระบวนการเรียนรู้ของเราที่ศิลปะศึกษามากน้อยยังไงไหมคะ
1: ต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนตอนที่ผมไปประกวดครั้งแรกอะอาจารย์สมชายก็

0: คือไปด้วยกัน2คนเพราะว่าทุกครั้งก็จะไปกันอย่างเงี้ยครับมีเด็กแค่คน2คนเพราะว่ายังไม่เคยมีใครเห็นว่ามันจะได้รางวัลหรือจะแล้วทำเราได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็จะแบบยังไม่เห็นก็คือแบบอย่างตัวอย่างว่าทำมาได้อะไรแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันต้องได้นะอาจารย์เนี้ยเราต้องไปกันเงี้ยครับก็ไปกัน2คนตอนประกาศรางวัลก็ดีใจกัน2คนแต่คนนี้พอมันได้ทุนทำต่อได้โอกาสเนาะทุกคนจะเห็นว่าอ้าวชนะแล้วได้ทุนหรอชนะแล้วได้โอกาสในการที่จะทำวิจัย
1: ต่อไปเวทีต่อไปขยายผลต่อไป
0: ได้ทุนจากสำนักงานการวิจัยเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งใน
1: แหล่งทุนที
0: ่ในการทำอะไรที่อยากทำอ่ะ
1: ยิ่งใหญ่เลย
0: ครับผมสุดท้ายปุ๊บก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับเหมือนขยายเครือข่ายในสาขาก่อนก็คืออาจารย์แต่ละท่านในสาขาก็อ่ะโอเคสนใจที่จะส่งส่วนตัวผมก็คล้ายๆกับเป็นเหมือนโค้ดแนะนำได้ในหน้าเวทีว่ามันจะมีประมาณนี้นะตอนประกวดจะมีขั้นตอนแบบนี้เราควรเตรียมแบบนี้ไปพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชวนเพื่อนๆน้องๆไปใช่ครับพอเริ่มหลายปีเข้าก็เริ่มชวนสาขาอื่นในครุศาสตร์อย่างเงี้ยครับเข้ามาประกวดด้วยกันจะมีสาขาปฐมวัยสาขาอะไรอย่างนี้บ้างก็รู้สึกว่าเป็นคล้ายๆกับเรามีต้นแบบที่ดีให้เห็นว่าเป็นแบบนี้เราทำนวัตกรรมแล้วมันจะเป็นมีช่องทางในการเผยแพร่นะถึงแม้เป็นนวัตกรรมบางทีคนจะมองว่านวัตกรรมจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือเหมือนที่บอกครับทุกงานเพื่อทำเพื่อแก้ปัญหามีคุณค่าก็เรียกเป็นนวัตกรรม
2: ครับจริงที่อาจารย์เล่าเนี่ยน่าสนใจเพราะเมื่อกี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าเรื่องของนิทานพื้นบ้านเนาะอาจารย์เรื่องของชาดกเนี่ยมันไปสู่เวทีมันมีโอกาสที่มันจะไปสู่เวทีที่เป็น international ได้เป็นเรื่องที่คนสนใจซึ่งปกตินิทานพื้นบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีพ้องกันในประเทศต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นนิทานพื้นบ้านเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามันมีวัฒนธรรมประเภทอื่นอีกไหมที่อาจารย์หยิบยืมไปในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับ international ครับ
0: เป็นการสานละกันครับอันนี้คืองานสานความจริงอาจจะไม่ใช่แค่น่านเนาะคนจะเป็นในทุกที่ในพื้นที่
1: ทุกภูมิภาคก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
0: จริงครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ลายสานหรือวัสดุที่เอามาสานก็คือเป็นตามท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็สารเป็นอะไรอันนี้คือเพราะว่าสารเป็นอะไรนี่คือเกี่ยวข้องกับพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: วิถีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไร
0: อยู่ใกล้กับน้ำก็สารเป็นภาชนะใส่น้ำอะไรกันไปการ
2: จับปลา
1: อยู่บนเขาก็อีกแบบนึง
0: ใช่ครับแต่ลักษณะก็จะเหมือนกันคือการขัดสารเส้นยืนเส้นนอนใช่ไหมครับการมัดการผูกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเดียวกันใช่แล้วก็ตัวนี้นวัตกรรมการสารนะก็เหมือนดึงเอาส่วนของการเรียนรู้การสารเนี่ยเอามาทำเทคนิคการเส้นยืนเส้นนอนที่ขัดกันนะครับทำให้เกิดลวดลายขึ้นแต่คนที่เรียนรู้แรกๆครับก็คือได้มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปเหมือนจัดเวิร์กช็อปให้กับบุคลากรของจุฬาของนี่แหละนะครับผมกับอาจารย์สมชายแล้วมองเห็นว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะเขามองเห็นลายอ่ะแน่นอนแม้แต่เราเองถ้าไม่มีสติดีพอยกผิดอ่ะคือผิดไปเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยประยุกต์เกี่ยวกับการสานมาในส่วนของการออกแบบมาร่วมด้วยกับการออกแบบตัวเลขเพราะว่าการยกเส้นยืนนะครับมันจะเป็นลำดับตัวเลขถ้าเป็นลายถ้าเรากำหนดลายสารมาปุ๊บเราสามารถบอกว่าลายนี้แถวที่1ยกเส้นยืนอะไรได้บ้างแล้วสอดเส้นนอนไปเพียงแค่คุณนับเลขเป็นคือยกเลขตามมันเป็นคุณสามารถสอนคุณสามารถสารได้ลายสวยๆตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหมือนว่าพอสารได้ลายสวยคนที่ไม่เคยเป็นนะครับแล้วสารได้ดีเลยแต่แรกอ่ะก็จะมีกำลังใจ
1: ใจฟู
0: แล้ว
1: ฉันทำได้นี่
0: จะมาอีกเลย มาอีกได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำแม้แต่ทีแรกเนี่ยโอ้ใครจะอยากจะทำต่ออะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนแรกๆเลยคือสร้างเวลเนสสร้างความอยากจะทำอยากจะเรียนให้เขาก่อนใช่ครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ในลักษณะนั้นในส่วนนั้นก็เอามาทำเป็นชุดเรียนรู้การสานนะครับผมอย่างง่ายเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็เพื่อต่อยอดในส่วนของอาชีพอะไรก็ว่ากันไปในอนาคตใช่ไหมครับ
1: เป็นลักษณะรูปแบบลายสารหรือวัสดุสารแบบน่านเหรอคะหรือว่าแบบที่ไหนคะ
0: เป็นวัสดุจะเป็นกระดาษครับส่วนใหญ่แต่เราดึงในส่วนของเทคนิคการขัดการสารนำมาใช้ใช่ครับเพราะว่าเราจะดึงกันเอามาเข้าห้องเรียนในส่วนของห้องเรียนมากกว่า
1: เราก็ต้องให้ใช้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับผมแล้วตอนนั้นเป็นโควิดพอดีแล้วโควิดเนี่ยเด็กๆอ่ะไม่สามารถออกไปนอกมาเรียนได้อยู่บ้านไปหมดเลยไงครับผมก็คิดว่าลองดูซิอย่างเงี้ยครับส่งแพทเทิร์นให้ไปออนไลน์แล้วให้เด็กไปปริ้นหรือเอากระดาษที่เหลือใช้แหละในบ้านนำมาทำเพราะว่าตอนที่สอนเด็กครับถ้าเราจะให้เด็กเอาวัสดุอะไรก็ได้อะเกณฑ์จะประเมินเราจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโอ้อันนี้เอาไม้มาสานอันนี้เอาหวายมาสานแน่นอนความสามาร

0: แตกต่างกันใช่ไหมแต่ถ้ากำหนดวัสดุว่าโอเคเป็นกระดาษอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราสามารถเช็คได้แล้วว่าโอเคคนนี้สารได้ไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นชุดการสารตอนนั้นไป
1: แล้วอาจารย์ได้นำส่งชิ้นงานนี้ประกวดไหมคะ
0: เหมือนกันครับผมก็ตอนนั้นก็เหมือนมันประกวดตอนเรียนอยู่ป.โทใช่ครับตอนนั้นก็นำเสนอในลักษณะแบบการสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่เราบอกเนาะศิลปะพื้นบ้านเราเอามาออกแบบมาสวมใส่มารีดีไซน์ใหม่แล
1: ้
0: วแต่ยังขาดอันนึงคือการเรียนรู้
1: พื้นฐานเนี่ย
0: ใช่ครับอันนี้คือสำคัญที่สุดเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทายาทต่างๆต้องการหาทายาทสืบต่อต้องการหาคนเรียนรู้อย่างเงี้ยครับอันนี้คิดว่าก็จะเป็นเวที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆอยากมาเรียนการสารรู้จักการสารมากยิ่งขึ้นใช่ครับก็ไปคอนเซปต์นั้นไปก็ได้รับรางวัลครับแล้วก็นำไปพัฒนาต่อเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเราคือเป็นพวกคนเฉพาะเป็นเด็กนักเรียนแล้วพอพัฒนาต่อคือเป็นคนทั้งมวลแล้วคือทุกคนสามารถสารได้โดยที่ชุดการสารของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของถ้าเด็กก็เส้นยืนน้อยเส้นหน่อยง่ายๆถ้าโตหน่อยก็อาจจะแบบทาลิ้นซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยครับซึ่งก็จะมีการปรับระดับของชุดได้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสารเพื่อคนทั้งมวลคราวนี้เนี่ยก็เหมือนก็อยากจะตอนนั้นก็คืออยากไปประกวดฮ่องกงเหมือนที่บอกไปครับฮ่องกงตอนนั้นก็ฮ่องกงรู้สึกว่าเราก็ไปดีเซิร์ฟอีกละว่าไอ้เทรนแล้วก็เทรนปัจจุบันนี้เป็นแนวไหนนะครับเทรนปัจจุบันชอบเอาพวกวัสดุเหลือใช้มาสารกันมาทำเป็นของใช้เงี้ยครับเราคิดว่าโอเคงั้นการสารของเราจะใช้เป็นหนังเหลือใช้เป็นกระดาษหรือจะเป็นผ้าก็ได้เอามาทำแล้วสุดท้ายทำเป็นของใช้ในบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นแนวนั้นใช่ครับก็อันนั้นก็เหมือนคล้ายๆกับเราพยายามทำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์แต่พองานประกวดครับอันนี้ก็เหมือนว่าพอเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นงานประกวดที่เป็นแนวเทคโนโลยีครับแต่เราก็ลองส่งอันนั้นไปอีกงานนึงก็เป็นส่งแนวการใช้ทรายประกายมุกทรายจากเปลือกหอยแล้วก็ทำคู่กันไปครับก็อันนี้ก็ได้เหรียญทองแดงใช่ครับเพราะว่าเราไปเน้นที่ทักษะเกี่ยวกับการสารส่วนใหญ่ใช่ครับแต่จะบอกว่าต่างชาติก็สนใจอันนี้มากเพราะว่ามันได้ทำจริงครับมันได้ลองทำทุกคนก็มันเราสามารถสานกระดาษได้เป็นลายตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรออะไรเงี้ยครับเพราะที่มันยากมากอะไรเงี้ยใช่ครับก็ลองให้เขาทำ
1: ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเล็กน้อย
0: ใช่คนจริงเขาถือว่าเป็นตรรกศาสตร์โคดดิ้ง
1: อะไรนั่นแหละค่ะโคดดิ้ง
0: เลยเนาะใช่ครับ
1: วิธีการคำนวณต่างๆเนาะเอามารวมกัน
0: ก็ถือว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีส่วนหนึ่งเพราะว่าพอได้ร่วมงานกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจารย์หนึ่งอาจารย์จีรศักดิ์ครับที่อยู่สาธิตประถมก็จะทำให้เราเปิดมุมมองอะครับเพราะว่าคนที่อยู่หน้างานจริงๆเห็นผู้ใช้งานอยู่กับศาสตร์นั้นจริงๆเนี่ยก็จะมาแบบเขาเรียกว่าให้คำแนะนำอะหรือเราได้ถูกวิธีใช่ครับ
1: มาขัดเกลางานเราเพิ่มขึ้นไปอีก
0: ใช่แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าโชคดีที่ว่าเราใช้ภาษาศิลปะเป็นภาษากลางในการสื่อสารประมาณว่าอะไรนะครับอาจารย์แบบอันนี้คำนี้ยากจังเลยครับอาจารย์อธิบายช้าๆว่ามันแปลว่าอะไรนิดนึงนะครับผมแบบคือบางทีบางคำก็อาจจะยากไปหน่อยนึงแล้วก็ลองแบบเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้ในงานของเราดูเนี่ยครับใช่ครับ
1: ค่ะฟังแล้วสนุกสนานมากเลยแล้วก็จริงๆกลายเป็นว่าสาขาศิลปศึกษาดูจะมีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนเยอะแยะเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าแบบขยายมุมมองความคิดต่างๆไปสู่การเรียนรู้ที่มีศิลปะเป็นฐานเนาะได้เยอะเลยถ้าฟังจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทางสาขาของเราเนี่ยมีอาจารย์ที่มีความถนัดอยู่
1: หลากหลาย
0: ด้านซึ่งสามารถให้คำแนะนำได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้คำแนะนำได้ใช่ครับ
1: กลับมาที่เรื่องหลักที่เราคุยกันมาทั้งสองตอนนะคะอาจารย์ยังมองเห็นโอกาสหรือว่าความสามารถของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยในเวทีโลกยังไงได้บ้างหรือถ้าในฐานะพลเมืองน่านก็ได้ค่ะอาจารย์ความเชื่อมโยงที่สำคัญก็คือจริงๆน่านเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ประเทศไทยก็น่าจะระดมสรรพกำลังเนาะเพื่อพยายามที่จะยกระดับนะคะให้เป็นเมืองที่สร้างสรรค์เป็นเมืองแห่งโอกาสต่างๆอาจารย์มองว่ามันไปได้ไกลอีกแค่ไหนและด้วยวิธีการอย่างไรได้บ้างดีคะจะเป็นคำแนะนำหรือมุมมองก็ได้
0: ผมมองว่าในปัจจุบันนี้ตัวของศิลปะพื้นบ้านเองครับถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อสร้างความยูนิคก่อนดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความสนใจเพราะว่าคนยังไม่ค่อยเอาศิลปะพื้นบ้านมาทำแต่ตอนนี้ทุกคนต่างเอามาทำแล้วล่ะ
1: ใช้กันหมด
0: แล้วใช้กันซะส่วนใหญ่แต่คราวนี้เนี่ยก็คือแต่ละพื้นที่มีไม่เหมือนกันก
1: ็
0: คือเป็นเครื่องมือสร้างความยูนิคขึ้นมาเอกลักษณ์ขึ้นมาครับผมใน

0: การในการที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการในกลุ่มของวงการอุตสาหกรรมก็เป็นการซื้อขายการสร้างความสนใจในส่วนนั้นไปนะครับแล้วก็คิดว่ายังเป็นเดือนนี้อีกสักพักหนึ่งเลยเพราะว่ายังไม่มีการบางพื้นที่เขายังไม่มีการค้นคว้าหรือการศึกษาสตี้อย่างชัดเจนนักนะครับพอผมคิดว่าพอมันเป็นเครื่องมือในส่วนการสร้างความอัตลักษณ์ไปเรื่อยๆครับมันจะเกิดเป็นพวกฐานความรู้ต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นพื้นฐานของความรู้ที่เราจะไปต่อยอดในศาสตร์หรือการบูรณาการข้ามศาสตร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพอสังเกตดูว่าพอเราสตาร์ดี้เลยลึกเข้าปุ๊บมันพอมันอาจจะเริ่มตันละเราจะเริ่มข้ามศาสตร์ไปจับกับศาสตร์อื่นๆเพื่อสร้างความสนใจก็อาจจะมีในส่วนของอย่างเช่นเปลี่ยนวัสดุให้ยั่งยืนขึ้นทำลวดลายให้สามารถดูเป็นsymmetric ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะใช้ศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าการเรียนการสอนปัจจุบันหรือการสร้างบุคลากรของชาติปัจจุบันมันไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ตรรกศาสตร์หรือการคำนวณหรือว่าอะไรแค่นั้นเหมือนที่เขาบอกคือสตรีมใช่ไหมครับก็คือบริบูรณาการศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าด้วยกันและรวมถึงศิลปะด้วยนั่นหมายถึงว่าให้เด็กทุกคนเนี่ยมีนอกจากเก่งในด้านวิชาการแล้วยังมีความสนทรีมี IQ อยู่ในตัวครบถ้วนด้วย
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับนี่ผมว่ามุมของอาจารย์น่าสนใจนะครับแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงศิลปะศึกษาเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของถ้าเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชาวน่านเนี่ยครับก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆน่านจังหวัดน่านเองเพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อปีที่แล้วคือได้รางวัลจากยูเนสโกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน City of Crafts and Folk Arts ใช่ไหมครับนั่นก็จะเป็นมีความรุ่มรวยทางศิลปะวัฒนธรรมที่รอการต่อยอดนะครับ
2: รอการค้นคว้าเพิ่มเติม
1: ใช่ครับที่สามารถเอาไปประยุกต์สร้างสรรค์ต่อได้อีกครับ
2: ค่ะก็ทั้งในฐานะประชากรจุฬานะคะเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะคณะนิเทศศาสตร์กับครุอาร์ตนะคะเราอยู่ติดกันแล้วก็ในฐานะเขาเรียกว่าคนน่านนะคะก็วันนี้อิ่มเอมเลยนะคะอาจารย์ได้มาแชร์ประสบการณ์ถึง2ตอนด้วยกันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะกับการเรียนการสอนศิลปศึกษาแล้วก็การต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่มีศิลปะเป็นฐานเนาะเราคงเฝ้ารอรางวัลต่อไปจากอาจารย์นะคะแล้วก็ได้เห็นนวัตกรรมที่เกิดจากศิลปศึกษาจุฬานะคะหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุฬาได้มีโอกาสไปเชื่อมโยงนะคะจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยอีกต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ต้อนะคะ
1: ครับอาจารย์สุชาติอิ่มสำราญจากสาขาวิชาศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาครับ
2: ค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามของรายการของเรานะคะติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ติดตามสดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นนะคะที่สถานีวิทยุจุฬาค่ะจุฬาเรดิโอพลัสนะคะ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะอีกสถานีนึงค่ะสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีและขอบคุณค่ะ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
4: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
3: บิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรพนกุลและ

0: บุญชัยวงกิตติไกรวันทุกวันจันทร์16:30 น.ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีก1 นาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Dcast ค่ะเรายังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเช่นเคย FM 101.5 MHz กระจายเสียงพร้อมกันทั้งทาง FM 101.5 และก็วิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะวันนี้พี่นัทก็อยู่ดูแลน้องๆสดๆเช่นเคยนะคะเสียงอาจจะ เก๊กๆเล็กน้อยนะคะช่วงนี้แน่นอนละค่ะป้าฝนเป็นใจมีเรื่องของหวัดกันนะคะหลายๆคนเลยก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีก็แล้วกันนะคะกับช่วงเวลาแบบนี้เพิ่งเสร็จสิ้นจากการจัดค่ายใหญ่ของอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ Green Mission by จุฬา X Club ภารกิจรักยั่งยืนปีที่3นะคะค่ายจัดที่ศูนย์พันธกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรีนะคะศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมก็ต้องบอกว่าน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันมากมายจริงๆจึงทำให้เห็นเลยนะคะว่าไอเดียในการสร้างสรรค์พอร์ตโฟลิโอของแต่ละคนแตกต่างไปจากในอดีตมากมายเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอเราจะเน้นการทำกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมในเชิงกว้างให้แต่ละคนมีความรู้รอบมีความรู้ที่หลากหลายแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายสไตล์กันไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะกิจกรรมในรอบพอร์ตโฟลิโอดูเหมือนจะเน้นเป็นเชิงลึกมากขึ้นหลายๆคนสามารถออกแบบแอปพลิเคชันได้ออกแบบนวัตกรรมได้ออกแบบเว็บไซต์ได้น้องๆที่คิดว่าตัวเองอยู่ม.4 ม.5 แล้วเข้าใจว่าการจะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอก็แค่ทำกิจกรรมทั่วๆไปในห้องเรียนไปทำนู่นทำนี่เล่นๆให้มีเนื้อหามีรูปถ่ายใส่พอร์ตโฟลิโอบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ไม่พอถ้าเกิดว่าเราไม่ไปสู่เวทีข้างนอกไม่พาตัวเองไปปล่อยของเราจะไม่รู้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่เรามีประกาศนียบัตรที่เราถือมีความเข้มข้นแค่ไหนพี่นัทเองมีโอกาสในการไปเป็นพิธีกรบ้างไปร่วมจัดกิจกรรมบ้างนะคะไปทำข่าวบ้างไปสังเกตการไปจัดไปช่วยหลากหลายหน่วยงานค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนจึงทำให้เห็นเลยว่าความเข้มข้นของการเลือกกิจกรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทำกิจกรรมเชิงลึกถ้าเราจะเจาะเรื่องนึงให้แบบเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยเชี่ยวชาญไปเลยสมมติว่าเราต้องการที่จะเอาดีในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันไปเลยเราต้องการที่จะเขียนโค้ดไปเลยมีความเชี่ยวชาญด้าน AI ไปเลยจะเหมาะสมจะเป็นประโยชน์อย่างไรในการนำไปใช้รอบพอร์ตโฟลิโอวันนี้จะมีการจัดระเบียบเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงการเช็คสกิลให้คะแนนพอร์ตโฟลิโอที่เป็นในส่วนกิจกรรมของตัวเองเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเขาถือกิจกรรมเข้มข้นแค่ไหนเขาวัดระดับเกรดคะแนนของกิจกรรมเอาไว้อย่างไรบ้างเพื่อให้เราประเมินตัวเราเองว่ากิจกรรมที่เราไปทำเมื่อแปลเป็นคะแนนแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆในสนามรอบที่1ของพอร์ตโฟลิโอเราอยู่ในระดับใดแล้วต้องระวังหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะ

บรรยากาศครึ่มฟ้าครึ่มฝนแบบนี้นะคะฟังเพลงอารมณ์แบบนี้ก็เข้ากับบรรยากาศด้วยแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะเจอฝนโปรยปรายยังไงช่วงนี้ระมัดระวังตัวกันให้เต็มที่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญในเรื่องของการไปทํากิจกรรมตอนต้นพี่นัทบอกถึงเรื่องของระดับความเข้มข้นของกิจกรรมที่เราเลือกวันนี้เรามาพูดคุยถึงระดับความเข้มข้นของคะแนนในกิจกรรมต่างๆกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเราเริ่มต้นตัวกิจกรรมที่มีแวลูสูงสุดมีคะแนนสูงสุดเข้าเป้าเข้าตามากที่สุดนั่นคือกิจกรรมที่เป็นประเภทการประกวดแข่งขันกรรมการจะดูความยากของการได้มาซึ่งรางวัล

นั้นกระบวนการในการได้มาซึ่งรางวัลนั้นมีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรหรือใช้คำว่ามีโปรเซสอะไรถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีโปรเซสมีขั้นตอนที่คิดแล้วซับซ้อนมีการแข่งขันที่ยากกว่าจะได้มาซึ่งชัยชนะกว่าจะได้ประกาศนียบัตรนี้มารางวัลนี้มาโล่นี้มาถ้าเราสามารถสื่อสารถึงความเข้มข้นนั้นได้ถือว่ากิจกรรมนั้นมีความยากมีคะแนนสูงแล้วอะไรคือตัวตัดสินคะแนนสูงหรือไม่สูงของใครมีค่ามากกว่ากันตรงนี้แหละค่ะเป็นความยากขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละท่านแต่ให้น้องนึกภาพง่ายๆนะคะว่าประกาศนียบัตรบางอย่างที่น้องได้มาแค่น้องพาตัวเองไปเข้าร่วมไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมแค่สมัครเข้าไปอาจจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเล็กน้อยแล้วก็ผ่านด่านเลยกับบางกิจกรรมที่เขาจะต้องส่งโครงงานเขียนโครงการแข่งขันรอบ1รอบ2รอบ3ทำไมค่ายสอวนถึงมีคะแนนในรอบพอร์ตโฟลิโอสูงเพราะทุกคนยอมรับและเห็นตรงกันว่ากระบวนการคัดเลือกของสอวนมีความยากกว่าจะได้เข้าค่ายแต่ละค่ายกว่าจะเข้าผ่านด่านแต่ละด่านมีกระบวนการเนี่ยแหละค่ะคือที่เก็บของคะแนนถ้ามีกระบวนการมากมีช่องทางการคัดเลือกที่เข้มข้นมีจำนวนผู้แข่งขันที่มากมายแล้วก็มีวิธีการคัดเลือกที่ซับซ้อนขึ้นตรงนี้คือกล่องเก็บคะแนนดังนั้นน้องๆสามารถที่จะเช็คกิจกรรมที่ตัวเองกำลังจะเข้าร่วมและวางแผนเลือกกิจกรรมได้ในช่วงม .4 ม .5 เนี่ยเราอาจจะเลือกกิจกรรมแบบสเปซสปาทำนู่นทำมีหลากหลายกิจกรรมเอาให้เยอะไว้ก่อนไม่แปลกค่ะเพราะว่ากิจกรรมในช่วงม .4 เนี่ยมันเหมือนการหว่านแหเราเองก็ไม่รู้ว่านิสัยเราตอนที่เป็นเด็กม.ต้นกับนิสัยเราตอนที่เป็นเด็กม.4จนนิสัยเราตัวตนของเราตอนที่เป็นเด็กม.5ไปจนถึงม.6มันจะมีการเปลี่ยนแปลงรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เรื่องแปลกที่ม.4จะหวานไปก่อนแต่พอช่วงม.6หรือว่าม.5เทอมปลายแล้วเนี่ยถ้าจะหวานโดยที่ไม่ล็อกเป้าอันตรายต่อการที่จะสร้างคะแนนในรอบพอร์ตโฟลิโอเพราะปัจจุบันนี้นะคะน้องๆหลายๆคนมุ่งมาเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอต่างขนประสบการณ์ขนกิจกรรมกันถ้าน้องไม่ใช่นักกิจกรรมอาจจะรู้สึกว่ากิจกรรมที่เรามีมันเยอะแต่ถ้าลองไปได้คุยหรือไปเจอนักกิจกรรมอย่างล่าสุดที่ไปแล้วไปเจอค่ายทั้งสองค่ายที่จุฬาจัดคือค่ายจุฬาคิดดีสังคมมีปัญหาจุฬามีคำตอบกับค่ายที่สองกรีนมิชชั่นจุฬากินมิชชั่นบายจุฬาเอ็กซ์กับภารกิจดักยั่งยืนเอาแค่สองค่ายนี้ก่อนเลยที่มีโอกาสไปใกล้ชิดไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยน้องๆแต่ละคนที่ได้มีโอกาสพูดคุยกิจกรรมแบบตัวตึงมากตัวตึงในที่นี้คือท็อปจริงๆนะคะหมายถึงว่ามีการแข่งขันที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเห็นศักยภาพและความสามารถเชิงประจักษ์คำว่าเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรมนี่แหละคือกล่องคะแนนอีกกล่องหนึ่งที่กรรมการจะใช้พิจารณานอกจากกระบวนการที่ซับซ้อนจะเป็นแหล่งเก็บคะแนนแล้วตัวเก็บคะแนนก็คือความชัดมองปุ๊บเนี่ยเห็นเลยค่ะว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาความชัดเนี่ยค่ะมันจะกลบไม่อยู่มันจะปิดไม่มิดมันจะฉายไม่เหมือนกับแสงออร่าที่พวยพุ่งออกมาเลยซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากกว่ารูปเล่มของพอร์ตโฟลิโอด้วยซ้ำน้องๆคนไหนที่ทำกิจกรรมจะเห็นเลยว่าพอเราเข้าตัวระบบ TCAT โฟลิโอแล้วหน้าให้ใส่กิจกรรมไม่ได้เยอะเขาไม่ได้ต้องการกิจกรรมที่เยอะเกินไปแต่ต้องการกิจกรรมที่ตรงเป้าสอดคล้องกับกลุ่มคนที่พี่นัทไปเจอมาเป็นกลุ่มตัวอย่างหลายๆคนที่เจอตอนนี้มีการประกาศผลรอบพอร์ตบางโครงการสอบติดแล้วก็มีบางคนถึงยังไม่สอบติดแต่ว่าได้มีโอกาสเห็นพอร์ตก็บอกได้เลยว่าไม่แน่ใจว่าจะหาช่องใดในการปัดตกอ่ะคือถ้าเราเป็นกรรมการเราไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธพอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ไม่รู้หาเหตุผลอะไรมาปัดตกคนคนนี้ที่เรากำลังได้คุยอยู่มันชัดขนาดนั้นจริงๆนะคะก็เลยทำให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าเราจะเข้า TCAS ในระบบปัจจุบันนี้สิ่งที่ TCAS Folio ออกแบบมา TCAS Folio คือเว็บไซต์ทำพอร์ต Folio ออกแบบมาเขาสรุปชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ต้องการกิจกรรมที่หลากหลายแล้วหวานจนเกินไปเพราะการจัดหน้าใน TCAS Folio ก็เป็นการจัดหน้าแบบออโต้คือเขาจัดเนี่ยน้องๆใส่กิจกรรมไปเยอะแยะมากมายบางทีเขาก็เด้งไปว่าหน้าเกินสุดท้ายน้องก็ต้องมาลบหน้าต่างๆที่เกินออกเพราะระบบอัตโนมัติมันทำให้ได้แค่10หน้าในพอร์ตโฟลิโอของตัวระบบ TCAT เท่านั้นนั่นก็คือเหตุผลที่เราจะต้องเลือกกิจกรรมที่ไม่ได้เยอะแต่ต้องเข้าเป้าที่สุดตรงเป้าหมายที่สุดน้องๆ

ขาตอนนี้เด็กม .6 ถ้าใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมเชิงกว้างพี่นัทแนะนำเลยให้มองตัวเองว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วทำกิจกรรมเชิงลึกแทนตัวนี้จะเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวในเรื่องของคะแนนค่ะกิจกรรมเชิงกว้างคืออาจจะไม่ได้เก่งอาจจะไม่ได้รู้จริงอาจจะไม่ได้ปังแค่ชอบหรือมีเพื่อนชวนไปก็ไปด้วยกิจกรรมมันจะเป็นแนวกว้างแนวกว้างแตะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอยากให้น้องๆม .6 ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมเชิงลึกพาตัวเองไปสู่การแข่งขันเชิงลึกการโชว์ความสามารถเชิงลึกการพรีเซนต์สิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดเชิงลึกเชิงลึกในที่นี้คือเจาะลึกลงไปให้เห็นว่าในเรื่องที่เราถนัดนี้เรามีกระบวนการในการพัฒนาตัวเองอย่างไรมีโปรเซสที่ไปเข้าร่วมแข่งขันหรือความยากลำบากในการสื่อสารความสามารถด้านนี้ของเราเข้มข้นแค่ไหนแล้วไม่ต้องหวานให้มันหลากหลายค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็หยิบไปใส่ใน TCAT Polio ได้แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆมหาวิทยาลัยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบของ TCAT Polio มากกว่า Port Polio รูปแบบเดิมด้วยซ้ำนะคะอันนี้ย้ำเอาไว้เลยแล้วก็อยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะคะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องและก็เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ Port Polio ด้วยปัจจุบันค่ะมีหลายโครงการมากเลยนะที่เขามีการจัดอบรมจัดอบรมทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็จะแนบว่ามีประกาศนียบัตรให้ตรงนี้เฝ้าระวังให้ดีเลยนะคะการสมัครเข้าไปเฉยๆอาจจะจ่ายเงินค่าสมัครอาจจะแค่เข้าไปมีส่วนร่วมพวกนี้ค่ะเวลาไปคิดเป็นคะแนนในรอบพอร์ตโฟลิโอมีคะแนนน้อยมากจนถึงแทบจะไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่น้องต้องรู้นะคะถ้าประกาศนียบัตรนั้นคุณไม่ได้ทำอะไรคุณไม่มีโปรเซสไม่มีขั้นตอนไม่มีกระบวนการในการโชว์ความสามารถวัดศักยภาพประกาศนียบัตรนั้นแทบจะไม่มีกล่องคะแนนสะสมอยู่เลยซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมก่อนหน้านั้นที่พี่นัทได้เล่าให้น้องๆฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้มีความสับสนแล้วก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากๆออกมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเอาเรียกง่ายๆว่าให้เป็นแหล่งตกเกียรติบัตรแหล่งตกประกาศนียบัตรรู้จักตกแล้วเหมือนเราไปตกปลาเนาะเป็นแหล่งตกในนี้เข้ามามีประกาศนียบัตรเต็มไปหมดเลยก็ไปตกเอาด้านสาธารณสุขด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์ด้านโน่นด้านนี่ไปตกเอาแต่กิจกรรมเนี่ยไม่ได้มีความเข้มข้นบางทีเข้าไปนั่งอบรมฟังรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ได้ประกาศนียบัตรอาจารย์ถามประกาศนียบัตรนี้ได้มาอย่างไรไปนั่งฟังรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์ไปนั่งฟังเขาเลยออกประกาศนียบัตรให้พวกนี้ไม่มีคะแนนบอกเลยว่าไม่มีคะแนนคุณทำมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ในเรื่องของการค้นหาตัวตนมีแต่ถ้าหวังว่าไอ้ประกาศนียบัตรนั้นจะกลายเป็นคะแนนไม่ใช่นี่คือคนละเรื่องกันอย่าเข้าใจผิดโดยเด็ดขาดการไปเข้าค่ายค้นหาตัวตนการไปนั่งฟังรุ่นพี่แชร์ประสบการณ์การไปอยู่ในกลุ่มกับคนที่เคยมีผลงานมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้ไอเดียได้แนวคิดเปิด mindset ของเราจริงค่ะแต่ประกาศนียบัตรที่ได้จากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้แปลเป็นคะแนนนะกิจกรรมที่จะเกิดคะแนนต้องลงมือทำต้องปฏิบัติต้องแข่งขันต้องโชว์ต้องงัดศักยภาพต้องทำให้เห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอย่างไรมีความชอบมีความสนใจเรื่องนั้นจริงๆคุณถึงพาตัวเองพยายามทุ่มเทมุ่งมั่นแล้วหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานจัดเขาถึงออกเกียรติบัตรรับรองว่าโอเครับรองนะว่าคุณมีความมุ่งมั่นมีความสามารถเรื่องนี้จริงๆไม่อย่างนั้นค่ะเท่าที่พี่นัทไปตรวจพอร์ตโฟลิโอของน้องๆมาเจอประกาศนียบัตรที่เราต้องเอาออกค่ะตัดออกได้เลยค่ะตรงนี้ไม่มีคะแนนค่ะใส่ไปก็เกะกะเปลืองพื้นที่ค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเป็นม.4 ม.5 เจอเคสแบบนี้เจอสถานการณ์นี้มันแก้ไขทันไงตอนม.6 แต่ถ้าเป็นสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับน้องม.6 มันแก้ไขไม่ทันเดือนนี้เดือนตุลาคมแล้วก่อนจะเปิดเทอมประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนพฤศจิกายนวิธีการที่พี่ดัดแนะนำเป็นทางแก้ให้กับน้องๆที่ขาดกิจกรรมเชิงลึกคือให้หาความรู้ทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเพราะออนไลน์มักไม่ผูกติดกับเวลาเราลองนึกถึงการจัดอีเวนต์อย่างอีเวนต์ล่าสุดที่มีนักยกตัวอย่างให้ฟังมันมีเวลาในการจัดงานไงอย่างค่ายจุฬาคิดดีก็มีวันที่จัดงาน 5-7 ตุลาคมค่ายกรีนมิชชั่นก็มีวันที่ในการจัดงานนะคะ 6-7-8-9 อ้าวแล้วเลยเวลาช่วงนี้ก็หมดแล้วไงค่ายจบแล้วเราจะหาค่ายที่ไหนแต่ถ้าเป็นกิจกรรมทางออนไลน์เช่นคุณเข้าไปเรียนในหลักสูตรเช่นจุฬามุก
เข้าไปเรียนหลักสูตรออนไลน์แล้วหลักสูตรพวกนี้ฟรีไม่ได้เสียเงินแล้วเจาะลึกสมมุติเราต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดนะคะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ AI มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตคลิปการทำแพลต

พร้อมต้องการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่นๆปัจจุบันมีการเรียนการสอนผ่านทางรูปแบบออนไลน์ใช้เวลาตรงนี้ค่ะเข้าไปเรียนพอเรียนเสร็จปุ๊บจะมีการสอบสอบเสร็จเขาจะออกใบประกาศนียบัตรเป็น e-certificate ให้พวกนี้ค่ะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำมากกว่าการที่เราพาตัวเองไปนั่งเฉยๆในอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งที่มีคนจัดงานและเขาออกประกาศนียบัตรให้เราด้วยซ้ำอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วเวลากรรมการตัดสินคะแนนน่ะเขาเห็นหัวประกาศนียบัตรรู้เลยว่ามาจากหน่วยงานนี้อ๋อโครงการนี้มีการเรียนการสอนเรื่องนี้มีการสอบมีความเข้มข้นอ่ะอันนี้กรรมการจะแบบให้คะแนนในเรื่องนี้มากกว่าน้องๆคะการเซิร์ชปัจจุบันเนี่ยแค่น้องๆเอาชื่อโครงการใส่คณะกรรมการเซิร์ชแป๊บเดียวอะค่ะระบบในการหาข้อมูลก็ขึ้นมาหมดแล้วเขาจะรู้เลยว่ากิจกรรมที่เราไปร่วมเป็นกิจกรรมยากหรือง่ายรูปแบบไหนแล้วตรงนี้มันมีหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่ทำกิจกรรมรวมกลุ่มรวมพลแล้วก็เป็นแหล่งตกเกียรติบัตรอย่างที่พี่รัฐใช้คำไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่าไม่ได้ไปพาดพิงหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าหลายๆคนก็ทำแต่แค่อยากจะสื่อให้น้องๆรู้เท่าทันประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรต่างๆที่คุณไปไล่ล่ามาด้วยบางคนเนี่ยประกาศนียบัตรเต็มหน้าพอร์ตโฟลิโอเลยแต่ไม่กลับไปติดรอบพอร์ตเลยไม่ติดเลยเพราะว่าประกาศนียบัตรเหล่านั้นเนี่ยเป็นประกาศนียบัตรที่เกิดขึ้นจากการพาตัวเองไปนั่งเนยนิ่งนั่งแช่แข็งนั่งนิ่งยกมือร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่แค่นั้นอันเนี้ยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่ากับการที่เราไปลงมือทํานะคะเพราะฉะนั้นแนะนําตอนนี้เลยสําหรับเด็กม .6 คนไหนที่ยังขาดกิจกรรมเชิงลึกนะวันนี้จะเน้นเรื่องกิจกรรมเชิงลึกใครยังขาดกิจกรรมเชิงลึกแนะนําเลยคอร์สออนไลน์ต่างๆคุณอยากเข้าสาขาไหนให้หาคอร์สออนไลน์ที่สอนเติมทักษะที่เป็นซอฟต์สกิลก็ดีฮาร์ดสกิลก็ดีเกี่ยวกับเรื่องสาขานั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมีสนามสอบอะไรที่ยังเปิดอยู่แล้วคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาต่างประเทศนั้นคุณไปสอบเอาคะแนนสอบมายื่นก็ยังโชว์ถึงความสามารถถ้าจัดกิจกรรมไม่ได้ก็เรียนคอร์สเสริมเพิ่มเติมไม่ใช่การใช้เงินซื้อประกาศนียบัตรนะแต่ใช้ความทุ่มเทใช้ความตั้งใจใช้ความมุ่งมั่นในการทําให้ตัวเองได้ประกาศนียบัตรเหล่านั้นนี่คือนิยามของคําว่าประกาศนียบัตรเชิงลึกและประกาศเหล่านี้มีผลมีแวลูมีคุณค่าในการแปลเป็นคะแนนในรอบพอร์ตโฟลิโอมากกว่าประกาศประเภทที่เอาตัวเองไปนั่งนิ่งๆยกมือถ่ายรูปหรือรับฟังการแชร์ไอเดียของคนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยประกาศนียบัตรเหล่านั้นแค่ใส่ไปในพอร์ตให้มันเต็มแต่ไม่ได้มีส่วนในการเติมคะแนนให้กับน้องๆค่ะนี่คือทริคเล็กๆที่นำมาฝากกันนะคะจากการได้มีโอกาสจัดกิจกรรมจากการได้มีโอกาสเป็นโค้ชน้องๆและการได้เห็นพอร์ตของคนที่สอบติดในรุ่นก่อนการได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์การได้รับความรู้คำแนะนำจากคณะกรรมการในการตรวจพอร์ตเห็นตรงกันแหละค่ะว่าคนที่จะผ่านรอบพอร์ตโฟลิโอได้ต้องเป็นของจริงทำกิจกรรมจริงและมีสกิลหรือทักษะจริงนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาพูดคุยกันในรูปแบบประกาศนียบัตรเชิงลึกหรือความรู้ความสามารถเชิงลึกหรือพอร์ตโฟลิโอเชิงลึกค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์17:30 น.สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

นแห่ใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมจับตาปัญหานับคะแนนคาดรู้ผลไม่เป็นทางการคืนนี้เปิดฉากพรุ่งนี้ไทยเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026แบงก์ชาติดัน Bangkok Blueprint แก้ปมภัยคุกคามระบบเงินไซเบอร์โลก

นหนักต่อเนื่องราชบุรีท่วมแล้วหลายอำเภอเพชรบุรีตกแช่8ชั่วโมงน้ำเข้าเมืองฉะเชิงเทราน้ำทะเลหนุนเทศบาลเมืองย้ายของวุ่นสหรัฐเสียหายหนักหลังเฮอริเคนอิสเอียสถล่มด้านเม็กซิโกเร่งอพยพประชาชนชายฝั่งทะเลแปซิฟิกก่อนเฮอริเคนไซมอนขึ้นฝั่งวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่ในสภาพอากาศแปรปรวนอยู่นะคะมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกในวันนี้ด้วยและมีคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะว่าจะมีเรื่องของฟ้าฝนที่หลายจุดเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยวันนี้จริงๆแล้วก็มีฝนตกที่ภาคใต้อย่างที่ปัตตานีเหมือนกันแล้วก็มีผลทำให
1: ้
0: การไปลงคะแนนของประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเขาต้องย้ายจุดที่เป็นจุดเลือกตั้งด้วยนะคะ
1: ค่ะถึงฝนที่ตกหนักเนี่ยค่ะกระทบในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ส่งผลต่อการสัญจรและบ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นภาพนาทีชีวิตที่นายพุทธิพงศ์สุริยะสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะใช้เชือกผูกยึดตัวเองก่อนที่จะฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชายสูงอายุซึ่งยืนเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำขอความช่วยเหลือหลังจากที่ไม่สามารถเดินฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปบนถนนได้ก็ต้องค่อยๆเข้าไปจับมือชายสูงอายุก่อนที่จะช่วยดึงตัวขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่ที่5ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะภาพนี้เกิดขึ้นขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรส่วนที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองราชบุรีเกิดเหตุต้นโพทองอายุกว่า100ปีล้มทับศาลาการประเรียนเก่าได้รับความเสียหายประมาณครึ่งหลังนะคะเนื่องจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกหนักส่วนสาเหตุนั้นทางรองเจ้าอาวาสคาดการณ์นะคะว่าดินที่ชุ่มน้ำจากฝนประกอบกับต้นโพมีอายุมากทำให้ต้นไม้โค่นลงมาทับศาลาได้รับความเสียหายจุดดังกล่าวเพิ่งปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปเมื่อช่วงเย็นวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็เคยมีชาวบ้านเข้าไปพักอาศัยกว่า30คนค่ะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
2: หลังกลางสารการ
0: เช่นเดียวกับที่กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาไปท่วมถนนหลายจุดในเขตตัวเมืองกาญจนบุรีบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองน้ำนั้นท่วมผิวการจราจร1ช่องทางรถที่ลงจากมอเตอร์เวย์ก็ต้องใช้เส้นทางที่เหลือในการสัญจรถนนสายอู่ทองก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะรถจักรยานยนต์ผ่านไปไม่ได้นะคะขณะที่น้ำก็ไปไหลเข้าท่วมชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือสูงประมาณ20เซนติเมตรนอกจากนี้บริเวณถนนริมน้ำหน้าเมืองก็มีระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นท่วมผิวถนนในบางช่วงด้วย

0: ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงและทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนหลายจุดในเขตตัวเมืองเพชรบุรีนะคะก็มีผลต่อการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัฐซึ่งเป็นทางลอดไปอำเภอบ้านลาดทางลอดเขาธมรและถนนหน้าวิทยาลัยอาชีพศึกษาเพชรบุรีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีก็เร่งสูบน้ำที่ท่วมขังลงแม่น้ำเพชรค่ะพร้อมกับแจกกระสอบทรายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าราบและตำบลคลองกระแชงป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนส่วนสถานการณ์น้ำของเขื่อนแก่งกระจานล่าสุดปริมาณในอ่างอยู่ที่722ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 101% ของความจุนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรในช่วง1ชั่วโมงส่วนการระบายน้ำอยู่ที่63เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI สะท้อนปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการขาดผังเมืองควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายการห้ามก่อสร้างในเส้นทางระบบระบายน้ำเหมือนต่างประเทศรวมไปถึงเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการบริหารจัดการ
1: ระบบบริหารจัดการของไทยเละเละเพราะอะไรเราเอานักการเมืองมาสั่งแล้วนักการเมืองไม่รู้เรื่องคืออย่าว่าแต่นักการเมืองเลยข้าราชการประจำที่ไม่ได้ทำงานเรื่องนี้เป็นประจำก็จะไม่เข้าใจแล้วมันจะสั่งผิดสั่งถูกในต่างประเทศเขาไม่ได้ให้นักการเมืองมาสั่งเขามีมืออาชีพดูแลเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วพอเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาคนพวกนี้จะรับมือได้แล้วพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เปลี่ยนแผนเมืองไทยยังไม่มีเรื่องนี้เรื่องที่เรามีแต่แนวคิดซิงเกิลคอมแมนด์แต่เราถามจริงว่าเราเคยตั้งซิงเกิลคอมแมนเดอร์ไหมไม่เคยมี
0: TDRI เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิงถึงความสำเร็จจากกรณีถ้ำหลวงด้วยการแยกบทบาทให้ชัดเจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการหน้างานแบบเบ็ดเสร็จส่วนฝ่ายการเมืองทำหน้าที่สนับสนุนอำนาจเหนือขอบเขตปกติเท่านั้นค่ะไปดูความคืบหน้าการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่อำเภอบางคล้านั้นมีน้ำท่วมขังนานเกือบ2สัปดาห์มีผลกระทบทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนมะม่วงจมน้ำเสียหายไปเป็นจำนวนมากค่ะรัฐบาลได้สั่งกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบแล้วก็สั่งทางจังหวัดตรวจสอบรายชื่อเพื่อเยียวยาประชาชนด้วยนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
2: นานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับที่ประชาชนในหลายตำบลพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานนะครับตอนนี้นะครับหลายคนเริ่มกังวลโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นะครับที่เขาปลูกมะม่วงนะครับตอนนี้กังวลแล้วนะครับว่าหากน้ำยังท่วมขังเป็นระยะเวลานานกว่านี้อาจจะทำให้รากเน่าแล้วก็เสียหายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับคุณผู้ชมครับพามาดูที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงเป็นหนึ่งใน3ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์นะครับทั้งบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายวันนี้ครับผมและทีมข่าวลงพื้นที่หมู่ที่10นะครับซึ่งมีเกือบ200หลังคาเรือนปรากฏว่าบางจุดนะครับระดับน้ำสูงกว่า1เมตรครับชาวบ้านเนี่ยต้องเดินลุยน้ำหรือไม่ก็พายเรือเข้าออกภายในหมู่บ้านครับผมพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ก็บอกนะครับว่าสวนมะม่วงกว่า30ไร่ครับต้องจมน้ำเสียหายกังวลนะครับว่าหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานต้นมะม่วงเสี่ยงรากเน่าครับแล้วก็ยืนต้นตายซึ่งการฟื้นฟูหรือว่าการปลูกใหม่เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานานและก็มองว่าเงินเยียวยาก็ไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
3: ท่วมประมาณแค่อกนะครับผมครับแล้วการเก็บมะม่วงการเก็บอะไรต่างลำบากมากแล้วเพราะว่าน้ำมันอยู่ระหว่างไร่ล่องไงครับมะม่วงก็ส่งสอยขึ้นบนสอยอะไรต่างแล้วก็การเก็บมะม่วงมาส่งก็ต้องมาส่งไกลด้วยจากที่ในน้ำเก็บใส่โฟมในเรือเสร็จแล้วก็จากเรือเสร็จก็ขึ้นมาบนรถจากรถแล้วก็เข็นไปแล้วก็ใส่โฟมต่อจะมาถึงที่ผู้ซื้อครับจนถึงซื้อเลย

0: ณะเดียวกันนะครับวันนี้กลุ่มอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ทีมจิตอาสากว่า20คนก็มีการใช้เรือคายักนะครับพายไปบ้านเรือนในซอยแคบเพื่อนำอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นนะครับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางออกมารับสิ่งของได้ครับผมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้นะครับว่าอำเภอบางคล้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับมวลน้ำจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงน้ำจากคลองท่าลาดทำให้ระดับน้ำนะครับท่วมขังขยายเป็นวงกว้างพร้อมเสนอนะครับว่าให้เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยเพื่อลดความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมนะครับควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของบ้านเรือนนะครับให้พร้อมรับมือกับน้ำท่วมในระยะยาวครับ
1: ผมว่าเราต้องคิดยาวๆด้วยนะคนไทยเนี่ยจะอยู่กับน้ำยังไงถ้าหากว่าน้ำจากโลกร้อนเนี่ยน้ำฝนมันเยอะขึ้นนะครับปริมาณน้ำมากขึ้นเนี่ยนะครับคนไทยก็ต้องคิดละว่าต่อไปเราอยู่เช่นถ้าฟื้นฟูบ้านคราวนี้เนี่ยปลั๊กไฟยกขึ้นที่สูงเลยนะครับแล้วชั้นล่างเนี่ยเตรียมพร้อมเลยถ้าหากว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มันเปื่อยเป็นไม้อัดต่างๆเนี่ยคราวนี้ก็ทำใหม่เนี่ยไม่ต้องมีละที่เป็นไม้อัดที่มันเปื่อยปากงปาเก้ไม่ต้องมีละให้มาไม่กลัวยกของขึ้นชั้นสองอย่างเดียว
0: ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงที่วัดลาดบัวขาวอำเภอบางคล้าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยก็ระบุนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับหลังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเริ่มต่ำลงกว่าตลิ่งนะครับและไม่มีน้ำทะเลหนุนสูงแต่ยังมีพื้นที่ลุ่มต่ำอีก3ตำบลครับในอำเภอบางคล้าที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมขังนะครับโดยจะจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกครับ
2: ทางเราเนี่ยก็พยายามจะผลักดันในตัวมวลน้ำในแม่น้ำเนี่ยให้ระบายสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดยิ่งมันต่ำมากเท่าไหร่ยิ่งระบายเร็วเท่าไหร่น้ำในพื้นที่ของประชาชนก็จะลงในแม่น้ำได้มากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ก็เร่งระบายตรงนี้อยู่นะครับส่วนใน3ตำบลของที่อำเภอนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ว่ากำลังจะทำแผนว่าถ้าเกิดเราจะสูบออกอย่างไรเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็ได้มีดำริไปแล้วว่าให้ทางอำเภอได้เช่าเครื่องสูบต่างๆได้เลยเพราะตอนนี้จังหวัดมีงบประมาณอยู่แล้ว
0: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 5-60,000 คนนะครับแต่ผู้ที่ได้รับอนุมัติยังมีเพียงหลักพันคนเบื้องต้นนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดนะครับเร่งตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อส่งให้ปภ.และธนาคารนะครับดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้เองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่กำชับกับทางจังหวัดนะครับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายเสียงนะครับหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเงินเยียวยาที่ได้รับนั้นไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับหากเปรียบเทียบเมื่อปี2554ครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าครับ
3: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ3รัฐมนตรีค่ะจาก3กระทรวงทั้งมหาดไทยกลาโหมแล้วก็คมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แผนการระบายน้ํานะคะรวมไปถึงการเยียวยาควบคู่กับการตรวจสอบคราบน้ํามันและสารปนเปื้อนติดตามจากคุณรัตนกรโตหมัดรายงานสดจากอําเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
5: คราบน้ำมันที่ปนเปื้อนช่วงน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีครับเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยนะครับบอกว่าพร้อมเยียวยาและก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งได้มีการแจ้งกับทางด้านของอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแต่ว่าทางด้านมท.3บอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าแม้ว่าจะยอมรับนะครับว่าเป็นต้นเหตุและก็พร้อมจะเยียวยาแต่เชื่อว่าการดำเนินการของโรงงานนั้นอาจไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับเพราะว่าทำให้คราบน้ำมันรั่วไหลและตอนนี้ประชาชนไม่รู้ต่อกี่คนได้รับผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นจึงเสนอให้มีการตรวจสอบและถึงขั้นอาจสั่งปิดโรงงานครับคุณผู้ชมครับวันนี้หน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำนะครับให้กับรัฐมนตรี3คนนะครับที่ลงพื้นที่นะครับได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากระดับน้ำใน

0: พื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาเติมในพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า40เครื่องนะครับเร่งระบายน้ำลงทะเลส่วนพื้นที่ตัวเมืองปราจีนบุรีที่ยังมีน้ำท่วมนั้นนะครับก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำควบคู่กับทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับมาครับขณะเดียวกันนะครับต้องเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัยส่วนเงินเยียวยานะครับขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 60,000 คนโดยกำชับนะครับให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ทยอยจ่ายเงินทันทีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดครับ
1: แล้วในส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็อยากจะเร่งให้เรื่องการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยานะครับก็ตอนนี้ที่ปราจีนเองลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่า 60,000 นะครับแต่ว่าท่านเมื่อกี้ในรายงานเห็นบอกว่าจะประชุมวันที่16ผมบอกไม่ต้องรอวันที่16หรอกมันควรจะประชุมพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนไปว่าเขาเป็นผู้ประสบอุทกภัยจริงนะครับไม่ต้องรอให้ครบทั้งจังหวัดได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมัน first come first serve อยู่แล้วเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยท่านนายกเขาท่านก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: อย่างที่ทราบกันคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่บ้านสร้างนะครับมีการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากนะครับก็คือเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่วันนี้ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับเพราะว่าที่บ้านสร้างนั้นมีประชาชนที่ทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งคาดว่าเสียหายหลักพันล้านครับ
2: หมดเลยหมดตัวพ่อบางคนก็อย่างชาวบ้านพื้นๆเนี่ยคนละล้านสองล้านเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่บางทีเจ้าใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็หลายสิบล้านพ่อมาเลี้ยงกันทั้งอำเภอพนาปีนี้อำเภอมันท่วมหมด
3: มีประมาณพื้นที่ประมาณเท่าไหร่
2: พื้นที่เลี้ยงปลาที่เขตอำเภอบ้านสร้างประมาณ50,000 ไร่
3: 50,000 ไร่
2: ครับค่าเสียหายนี่นี่ก็น่า3-4 พันผมก็ไม่รู้นะตัวยอดเงินเนี่ยคือกะคร่าวๆขนาดจะคือว่าคร่าวๆเนี่ยสัก 2-3 พันล้านเนี่ยที่ว่านั่นบางทีมันก็อันนี้คือคร่าวๆเฉยๆพอจริงแล้วเราก็ไม่รู้ครับก็ต้องคอยน้ำรถแล้วต้องตำรวจอีกที
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรประเมินความเสียหายเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเกือบ350 ล้านบาทครับจากความเสียหายของน้ำท่วมโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมสนับสนุนกำลังคนและก็อุปกรณ์เข้าฟื้นฟูครับพร้อมเร่งจัดการน้ำสะอาดและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะการฟอกไตครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงต่างจังหวัดครับอีกประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับคือคราบน้ำมันและก็สารปนเปื้อนจากโรงงานวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับรายงานว่าบริษัทที่เป็นต้นเหตุเนี่ยนะครับได้แสดงความรับผิดชอบในการเก็บกู้และก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับแต่นายพลพีบอกว่าการเยียวยาอย่างเดียวนั้นไม่พอคุณผู้ชมครับต้องตรวจสอบมาตรฐานโรงงานหากพบว่าไม่ได้มาตรฐานต้องสั่งปิดครับ
4: แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อที่จะช่วยสำรวจว่าคราบน้ำมันเนี่ยมันรั่วไหลไปพื้นที่ไหนบ้างก็จะให้โรงงานไปเก็บกู้โดยวิธีการใช้สีฉีดสารแล้วก็รวบรวมน้ำมันกำจัดทั้ง4 ปีเลยนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สำรวจว่าประชาชนในพื้นที่ท่านไหนได้รับความเสียหายทางโรงงานจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1: แล้วผมคิดว่ามันควรจะมีการลงโทษบริษัทพวกนี้ด้วยเพราะคุณอาจจะเก็บสารต่างๆหรือว่าในตู้ถังน้ำมันไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยคุณซีลไม่ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าการออกแบบของการเก็บน้ำมันหรือน้ำมันเก่าหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยมันควรจะมีวิธีการเก็บในบริบทนึงอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสารพิษออกมาขนาดนี้แผ่เป็นวงกว้างขนาดนี้การที่จะมาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนยิบย่อยเนี่ยผมว่าอย่างนี้ดูถูกพี่น้องประชาชนนะครับมันต้องไปฟันตั้งแต่ต้นต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตรฐานไม่ถึงมันควรจะสั่งปิดไปแล้วด้วยซ้ำ
0: มท.3ยังสั่งตรวจสอบบริษัทต่างชาติที่อาจเข้าข่ายใช้นอมินีด้วยนะครับคุณผู้ชมรวมถึงธุรกิจขยะโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รายงานผลมาภายใน7 วันกับคุณผู้ชมครับที่กบิลบุรีหลังจากที่มีการตรวจสอบวันนี้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีนอมินีคนไทยนะครับไปถือหุ้นให้กับบริษัทต่างชาติในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ในกบิลบุรีมีบริษัทก่อสร้างเยอะเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่ก็กังวลครับเพราะว่าตอนนี้มีแรงงานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมากกว่า 10,000 คนอยู่ในพื้นที่ซึ่งมากกว่าจำนวนประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นั่นอีกครับก็เลยมีความกังวลนะครับว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยในพื้นที่หรือเปล่ารวมไปถึงต้องตรวจสอบนอมินีบริษัทต่างๆนะครับ ับเดิมเนี่ยมีทุนจดทะเบียน3ล้าน

0: 5ล้านบาทแต่ปัจจุบันนะครับขยายทุนไปถึง200ถึง300ล้านบาทซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากและก็มีข้อพิรุธครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่
2: ะ
1: คุณผู้ชมคะมาดูการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะวันนี้เรียกว่าคึกคักทั่วประเทศค่ะก็บรรยากาศเนี่ยสวนทางกับข้อกังวลก่อนหน้านี้นะคะที่ประเมินว่าน้ำท่วมในหลายจังหวัดบวกกับวันหยุดยาวเนี่ยค่ะน่าจะเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยมีน้อยหรือเปล่านะคะ
2: คือเบื้องต้นเนี่ยประกาศจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกมาเรียกว่ามากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวนะคะแต่ว่าการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนในวันนี้ก็มีหลายปัญหาเกิดขึ้นซึ่งอาจจะสะท้อนประสิทธิภาพของการจัดการเลือกตั้งด้วยค่ะไปเริ่มกันที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่แน่นอนว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวผู้ที่เดินทางไปใช้สิทธิ์ก็มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด60หน่วยจากทั้งหมด144หน่วยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์นั้นบอกว่าต้องการจะมาเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่บอกถึงปัญหาของตัวเองว่าต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครถึง7หมายเลขก็แน่นอนทำให้เกิดความสับสนมันต่างกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้กากบาทลงในหมายเลขค่ะ
3: ก็เราอยากจะได้ผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่ในการที่สิทธิ์ของเราไม่สูญหายไปจากเรื่องที่แบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์ของเราต้องที่เราจ่ายเงินไปเราต้องในสิทธิ์ของเราเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับคนที่เข้ามาบริหารเงินของเราค่ะ
4: แล้วพอเรามาใช้สิทธิ์อะค่ะเราพบว่ามันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการวิธีลงคะแนนยังไงบ้างคะ
3: ปัญหาก็คือในการเลขอะค่ะสมัยก่อนที่เคยใช้สิทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วให้การเลขที่เราเลือกนั่นโอเคเราจำได้แต่ว่าตัวนี้ให้เขียนเลยอ่ะซึ่งบางทีมันก็สับสนบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะได้ที่มันแบบการเหมือนการใช้สิทธิ์เลือกส.ส.เหมือนกันว่าเราเลือกเลขไหนเลขไหน
2: ส่วนคนนี้ค่ะคุณพนัทไทยล้วนอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ลูกจ้างช่วยกันปกป้องกองทุนประกันสังคมจากนักการเมืองและพรรคการเมืองนายเซียจำปาทองรองประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งบอกว่าผู้ประกันตนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี2566อย่างเห็นได้ชัดเสนอให้สำนักงานประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนให้สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนความยุ่งยากรวมทั้งศึกษาและพัฒนาระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และใช้ง่ายที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน
5: การเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าควรที่จะมีวิธีการที่จะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ได้แบบง่ายมากที่สุดนะครับเพื่อจะสะท้อนฟังสะท้อนเสียงของผู้ประกันตนได้มากที่สุด
4: แต่ว่าภาพรวมหรือว่าคนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเนี่ย
5: ก็ถือว่าตื่นตัวครับผมเดินมาข้างหน้าครับมีคนมาใช้สิทธิ์มากเลยครับผมก็คิดว่าจะไม่มากขนาดนี้นะครับพอดีว่าวันนี้ฝนไม่ตกด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนน่าจะตื่นตัวจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประกันสังคมจากที่สื่อหลายสำนักช่วยกันประชาสัมพันธ์หลายองค์กรที่ช่วยกันสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผม
1: ส่วนที่ภาคเหนือค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเปิดหีบแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะคะผู้ประกันตนและกลุ่มนายจ้างทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเป็นสถานที่เลือกตั้งส่วนที่นครสวรรค์ผู้ประกันตนที่เดินทางไปเลือกตั้งก็บอกว่าอยากให้บอร์ดประกันสังคมที่ได้รับเลือกใหม่เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารเงินกองทุนรวมไปถึงต้องการให้มีให้มีการดูแลสวัสดิการอย่างรอบด้าน
6: ตอนนี้ผลประโยชน์ของผู้ที่ขึ้นประกันสังคมแล้วจากเกษียณอายุเนี่ยก็คือมีข่าวมาว่าตอนนี้เงินที่เหลืออยู่มันน้อยมากซึ่งเงินที่เราส่งไปอ่ะมันไปอยู่กับการลงทุนที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่โปร่งใสทำให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เงินเราเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะได้มีเงินตอนเกษียณไหมอะคะก็เลยเราต้องมาดูว่าคณะกรรมการที่เราเลือกไปอะเราก็อยากได้คนที่มาดูแลผลประโยชน์ของเราตอนเกษียณอายุ
1: ส่วนในภาคอีสานค่ะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในอาคารชาติชายฮอล์

0: สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาต่อเนื่องตลอดทั้งวันผู้ประกันตนเปิดเผยว่ารู้สึกว่าสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินสมทบที่จ่ายไปจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่เร่งพิจารณาปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นเดียวกับบรรยากาศการเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ค่อนข้างคึกคักผู้ประกันตนบอกว่าสิ่งที่อยากให้แก้ไขก็คือสิทธิ์การทำฟันประกันสังคมวงเงิน900บาทต่อปีซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้นทุกครั้งจึงเป็นภาระของผู้ประกันตน
1: เงินของเราก็ได้จ่ายไปแล้วเนาะเราก็ในสิทธิ์ตัวนี้ค่ะเราก็ควรที่จะได้รับเรียกความสะดวกสบายหรือการเรียกซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราให้ดีมากที่สุดประมาณนี้ค่ะก็มีจ่ายเงินล่าช้าค่ะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยค่ะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องของสิทธิ์การดูแลช่องปากฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าถอนเกินจากสิทธิ์ที่เงินกำหนดไว้แค่หนึ่งซี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากนั้นคือเราก็ได้จ่ายเอง
0: ส่วนที่ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดตรังทั้งลูกจ้างนายจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่อาคารยิมเนเซียมสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังก็ไปกันจำนวนมากนะคะผู้ประกันตนบอกว่าการลงคะแนนค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าต้องเลือกถึง7คนให้ครบตามระเบียบกำหนดแต่ว่าก็ตั้งใจมาลงคะแนนค่ะ
2: มันสำคัญสิมันก็เหมือนเลือกนายกแหละอย่าพูดไป
3: แต่ว่ามันเงียบไหม
2: มันเงียบมากถามว่าคุณมีการประชาสัมพันธ์ไหมไม่เลยคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกันตนโดยแท้เขารู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหมายเลขที่คุณให้อ่ะเขารู้หรือเปล่าว่าคนนั้นคือใครยังไม่รู้เลย
3: ไม่มีใครประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหมเงียบมากเลยใช่ไหม
2: ถามว่าแล้วเงินที่แบบผู้ประกันตนต้องจ่ายไปอ่ะคุณไปใช้ทำอะไร
4: ทีนี้มาดูปัญหาของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้นะคะหลายๆหน่วยผู้ประกันตนเนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆกันอยู่หลายแบบคุณโสภิตหวังวิวัฒนาผู้ดำเนินรายการไทย PBS Podcast ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองก็ไปสังเกตว่ามีปัญหาสำคัญอยู่ประมาณสัก4ประเด็นหลักๆนะคะที่ทำให้อาจจะต้องเสียสิทธิ์การลงคะแนนไปอย่างน่าเสียดายไปดูปัญหาข้อแรกก็คือระบบของฐานข้อมูลหลังบ้านของประกันสังคมมีปัญหาคุณผู้ชมผู้ประกันตนมาตรา39รวมถึงผู้ประกันตนที่ย้ายภูมิลำเนาพอเขาไปตรวจสิทธิ์ที่หน้าหน่วยปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนะคะคือเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเกิดจากการระบบเนี่ยดึงข้อมูลไม่สมบูรณ์แล้วก็ปฏิเสธการให้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไปดูปัญหาที่2คือก่อนเลือกตั้งเนี่ยผู้ประกันตนเข้าไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วว่าจุดเลือกตั้งของเขาคือวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะให้ไปที่ดอนเมืองแต่พอไปถึงถูกเปลี่ยนหน่วยไปจตุจักรไม่แจ้งล่วงหน้าและเขาทราบตอนบ่าย2ก็ทำให้เดินทางไปลงคะแนนในจุดเลือกตั้งอื่นไม่ทันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความผิดปกติของป้ายเตือนที่อยู่เรื่องของการจัดการหน้างานหน้าหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่6ติดป้ายกระดานเนี่ยบอกว่าห้ามการในเลขเหล่านี้คือเขียนตัวเลขไว้ซะตัวใหญ่เลยค่ะเป็นตัวใหญ่กว่าตัวหนังสือที่เป็นคำเตือนด้วยซ้ำพอไปถามเหตุผลเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผู้ประกันตนก็มีความสับสนเรื่องวิธีการลงคะแนนนะคะอาจจะกลายเป็นบัตรเสียก็เป็นไปได้ค่ะ
5: แล้วข้อสังเกตต่อมาก็คือว่าไม่มีการประกันสังคมในหน่วยงานเตรียมการเลือกตั้งไม่มีการซักซ้อมหรือวางแผนว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะมีคำอธิบายหรืออย่างน้อยลงชื่อลงทะเบียนเอาไว้ว่าใครบ้างที่อยู่ในสถานะแบบนี้แล้วจะมีการหรือเยียวยาแก้ไขอย่างไรเจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาอธิบายแค่ว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงต่อคำตอบเดียวที่มีให้กับผู้ประกันตนก็คือว่าเขายึดตามข้อมูลที่ปรากฏถ้าไม่มีชื่อไม่มีอยู่ในใบรายชื่อคุณก็ไม่มีสิทธิ์แต่ทุกคนมาแล้วอะทุกคนตั้งใจแล้วอันนี้คือสถานการณ์ที่เจอเยอะมากคือการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต้องบอกว่าเฟลและล้มเหลวมากค่ะ
4: คือปัญหาที่ผู้ประกันตนรายชื่อหายไปก็มีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน้าหน่วยแก้นะคะเพราะกลัวจะเสียสิทธิ์แต่ก็สุดท้ายไม่มีคำตอบก็เลยอยากให้ทางสำนักงานประกันสังคมเขามาเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยทีนี้พอเริ่มนับคะแนนคุณผู้ชมคะมีรายงานว่าบางหน่วยเลือกตั้งแปะใบนับคะแนนของผู้สมัครซ้อนทับกันขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมุดเข้าไปขีดคะแนน นี่เป็นภาพจาก Facebook ของ

0: ของแม็กซ์ธีรชาติก่อตระกูลนะคะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณโพสต์ภาพนี้เกิดขึ้นแล้วระบุว่าแบบนี้ไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งรบกวนสั่งแก้ไขด่วนๆหน่วยไหนมาทำแบบนี้ร้องเรียนได้เลยครับ
1: เราเห็นภาพการออกมาใช้สิทธิ์คึกคักนะคะโดยจำนวนของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่าตัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเลขเนี่ยบอกว่าอยู่ที่สักประมาณ 679,000 คนสูงกว่าปี2566กว่า4เท่านะคะแต่ว่าการออกมากันเยอะๆแบบนี้ก็พบหลากหลายปัญหานะคะทั้งเรื่องหน่วยเลือกตั้งหมายเลขลำดับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงหรือแม้แต่พบว่าสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยถูกใช้ไปแล้วก็มีนะคะจะไปติดตามบรรยากาศการนับคะแนนกับคุณสุชาดาแก้วนางค่ะรายงานสดจากศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณสุชาดาเชิญค่ะ
2: ปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมวันนี้นะคะคึกคักกว่าปี2566ค่ะมีผู้ประกันตนและนายจ้างโดยเฉพาะที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันจำนวนมากค่ะและตอนนี้นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการนับคะแนนค่ะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันขณะนี้นะคะก็คือแดชบอร์ดแสดงคะแนนที่ถูกส่งเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมนะคะพาคุณผู้ชมไปดูฝากฝั่งของการนับคะแนนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะตอนนี้นับไปได้ประมาณ 3% นะคะจะเห็นว่าผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1ถึงลำดับที่7เป็นผู้สมัครจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะมาดูฝากฝั่งของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะตอนนี้ยังนับไปไม่ถึง 1% นะคะคุณผู้ชมผู้สมัครที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับ1ถึง7ค่ะก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเช่นกันค่ะซึ่งการนับคะแนนนะคะก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จภายในกี่โมงนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเองเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 150,000 คนปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงกว่า4เท่าเมื่อเทียบกับปี2566ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากในวันนี้ผู้ประกันตนหลายคนค่ะก็สะท้อนปัญหากับเรานะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาสัมพันธ์น้อยมากค่ะทำให้ทราบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งยากนะคะซึ่งกว่าจะทราบว่าหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ไหนก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วค่ะและเมื่อมีขั้นตอนการกรอกหมายเลขขึ้นมานะคะก็สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยค่ะเพราะกลัวว่าจะกรอกหมายเลขผิดค่ะขณะที่ฝ่ายนายจ้างเองก็เปิดเผยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อนายจ้างด้วยนะคะเนื่องจากนายจ้างก็ถือเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมค่ะจึงอยากได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างที่จะเข้าไปทำงานและปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้ได้สวัสดิการของลูกจ้างดีขึ้นค่ะ
3: คือเอาจริงๆอ่ะมันมีข่าวหลายเรื่องหลายกระแสเนาะแล้วก็พอเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันควรที่จะต้องมาให้มันใช้สิทธิของเราอ่ะให้เต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างด้วยแล้วก็มันไม่อยากใหพอเห็นข่าวที่แบบเอางบบางอย่างไปทำอะไรกับเรื่องที่มันไม่ควรเกิดหรือไม่ควรทำเงี้ยมันก็ไม่ควรเลยไม่อยากให้เกิดเคสอย่างนี้ไม่เกิดไม่อยากให้เอาเงินไปทำกับสิ่งที่มันไม่ควรทำ
4: จริงๆก็สำคัญเพราะว่าคือมันมองว่าคือ800สำหรับแต่ละคนอะมูลค่าก็ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆ800บาทเราเอาไปทำอะไรได้หลายๆอย่างมากแล้วก็ถ้าสะสมมากเนี้ยแล้วยิ่งตอนเราชราภาพหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังว่าตอนเราหักเงินอะเราจะได้ใช้จริงๆแต่วิธีการที่เราจะนำมาซึ่งเงินนะคะที่จะเอามาใช้จริงๆอะหนูเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้หนูเองก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเราจะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้ยังไงเราได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ด้านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะก็เปิดเผยว่ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 670,000 คนหรือคิดเป็น 330% ค่ะขณะที่นายจ้างนะคะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9,000 คนค่ะหรือคิดเป็น 512% ค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเป็นเรื่องของการไปหน่วยเลือกตั้งผิดนะคะซึ่งยืนยันว่าทุกปัญหาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขครบทุกรายนะคะและยืนยันค่ะว่าได้ทำทุกอย่างตามระบบส่วนจุดที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนะคะคือสีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และสมุทรปราการค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจุดละกว่า 200,000 คนโดยมองว่าปัจจัยที่ทำให้มีผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเกิดจากเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2นะคะและมีการเปิดให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผลการนับ

0: คะแนนค่ะอย่างที่บอกค่ะยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
1: ขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราไม่มีการลงทะเบียนนั้นก็ทุกคนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนที่2ผมเชื่อว่าการเลือกตั้ง

0: สังคมก็มีความดีใจที่ทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับ
1: สำหรับการรับรองผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เปิดเผยว่าน่าจะไม่ช้าไปกว่าปี2566ที่ใช้เวลาประมาณ70วันค่ะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปีนี้นะคะเราจะได้เห็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ค่ะหลังจากที่บอร์ดชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์รักษาการมาเป็นระยะเวลานานค่ะคุณพิมพ์พิมลค่ะคุณสิริมาค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสุชาดานะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณสุชาดารายงานไปว่าประกันสังคมเนี่ยเขามีแดชบอร์ดให้ได้ชมกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันว่าคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมแล้วก็เข้าไปในลิงก์นี้ได้ด้วยนะคะคือ sbe2.sso.go.th แต่จะสังเกตได้ว่าคะแนนมาค่อนข้างช้าเนา
2: ะ
3: เพิ่งจะได้ไป 9,378 คะแนนแล้วก็สีเขียวมากที่สุดนะคะประมาณ 80% ที่จังหวัดชัยภูมิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคะแนนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนคะแนนแบบเพิ่งจะเริ่มต้นเองอะแต่ว่าคืนนี้นะคะก็คาดว่าหลายๆจังหวัดก็น่าจะอัปเดตแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะอัปเดตเองเนี่ยสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าตอนนี้การประมวลคะแนนไปถึงไหนแล้วเพราะว่าบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งอะค่ะเขาไม่มีการสรุปให้ว่าใครต่อใครเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่เหมือนกันนะคะ
2: ค
3: ะแนนน่ะถูกเอาไปรวมที่อำเภอแล้วก็จังหวัดจากนั้นก็จะเข้ามาประมวลที่ส่วนกลางเนี่ยแหละค่ะก็ส่งคะแนนไปที่ที่คุณสุชาดาอยู่เมื่อกี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมเป็นจุดที่รวมคะแนนนะคะส่วนนี้เป็นภาพที่คุณพัทรพรถ่ายมาก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะแห่งหนึ่งนะคะก็มีประชาชนที่ไปสังเกตการเลือกตั้งอยู่เป็นจำนวนหนึ่งด้วย
2: ค่ะก็เป็นบรรยากาศการนับคะแนนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คะแนนรวมที่นับไปแล้วเนี่ยค่ะก็อยู่ที่สักประมาณ 9,000 กว่าคะแนนนะคะ 9,378 คะแนนที่มีการตรวจสอบแล้วผลการนับคะแนนที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมในเว็บไซต์เนี่ยก็มีวงเล็บนะคะบอกว่าเป็นผลคะแนนรวมระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าถ้าจะไปดูจากตัวเลขอย่างที่คุณพิมพ์พิมลบอกไปว่าขยับค่อนข้างช้านะคะถ้าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยค่ะความคืบหน้าในการนับคะแนนเนี่ยขยับไปเพียง 3.62% เท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะไปดูอีกฝ่ายค่ะคุณผู้ชมถ้าจะเป็นผู้แทนฝ่ายประกันตนนี่คือไม่ถึง 1% อยู่ที่ 0.89% เท่านั้นนะคะ
4: ค่ะ
2: ติดตามผลกันได้นะคะเพราะว่าผลเนี่ยคาดการณ์นะคะว่าจะออกมาสักประมาณ2ทุ่มนะคะ
3: ค่ะเราไปดูความคืบหน้าของประเด็นอื่นกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ

การประชุม IMF และ World Bank กำลังจะเปิดฉากขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมทุกๆด้านนะคะมีตำรวจ 5,000 นายพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นที่จัดการประชุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่กำหนดทางเข้าออกมีการติดตั้งอุปกรณ์สแกนร่างกายก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเหล่านี้เป็นหนึ่งในมาตรการในการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกซึ่งจะมียาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมมีการวางกำลังตำรวจรวม 5,000 นายค่ะกระจายไปประจำแต่ละจุดดูแลความปลอดภัยคนที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจะต้องเป็นคนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นนะคะส่วนพื้นที่สวนสาธารณะประชาชนนั้นสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและก็การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของผู้นำประเทศนะคะ

0: ส่วนการจัดการจราจรตามเส้นทางจากโรงแรมที่พักตลอดจนเส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นไม่มีการปิดเส้นทางจราจรจะพิจารณาตามความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องปิดจริงๆ จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะคะทีมข่าวไทย PBS ก็ไปสำรวจเส้นทางโดยรอบก็พบว่าวันนี้สามารถเดินรถได้ตามปกติอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4มุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีการสัญจรเป็นไปโดยปกติแต่หากมีการประชุมในช่วง 12-18 ตุลาคมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลาตำรวจนครบาลแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกจากแยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระรามที่4ทั้งสองฝั่งหลีกเลี่ยงถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ไปจนถึงแยกวิทยุค่ะส่วนถนนวิทยุเริ่มตั้งแต่แยกวิทยุไปจนถึงแยกสารสินและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งนี่คือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะ
1: สำหรับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของระบบการเงินถือว่าเป็นหนึ่งในโจทย์หลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการหยิบยกเข้าสู่เวทีการประชุม IMF World Bank 2026ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาย้ำนะคะว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นจุดที่เผชิญกับปัญหานี้ค่อนข้างมากโดยไทยจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพผลักดัน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามระบบการเงินทั่วโลกค่ะ
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ก็กล่าวถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมโดยกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้มีการกำหนดธีมในการจัดงานที่เน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้เวทีการประชุมครั้งนี้ในการร่วมมือกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสารที่เรียกว่า Bangkok Blueprint ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสากล12ประการเพื่อรับมือปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์สแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและประสบปัญหามากในภูมิภาคเอเชีย
3: ครับส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ทำงานร่วมกับ World Bank กับ IMF นะครับเราออกอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับในนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของในนี้ชื่อว่า Bangkok Blueprint นะครับเราพยายามส่งเสริมหรือดูแลเรื่องของ Fraud Scam หรือ Cyber Threat ทั้งหลายที่มีผลกระทบกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Bangkok Blueprint ก็จะเหมือนกับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเริ่มมีปัญหานี้นะมาได้เรียนรู้ว่าควรจะมีแนวทางconsideration 12ประการว่าควรจะแก้ปัญหายังไงควรจะมีมาตรการยังไงในการรับมือนะครับต้องบอกว่าเรื่อง fraud เรื่อง scam เนี่ย อยู่แถวเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแถวเอเชียก็จะเป็นประเทศซึ่งเราจะมีประสบการณ์ซึ่งดีในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของระบบ payment ซึ่งถือว่า advanced ใน regional หนึ่งของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นธีมของปีนี้นะครับ
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังระบุด้วยว่าจะใช้โอกาสในการจัดการประชุม IMF และ World Bank ครั้งนี้สะท้อนให้ทุกประเทศทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของระบบการชำระเงินหรือว่า payment ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแถบภูมิภาคที่มีระบบขั้นสูงค่ะ
0: เม็กซิโกเร่งอพยพประชาชนก่อนที่พายุเฮอริเคนไซมอนจะพัดขึ้นฝั่งในวันนี้นะคะขณะที่หลายพื้นที่ของสหรัฐก็เสียหายอย่างหนักจากเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนค่ะถ่ายจากโดรนก็ทำให้เห็นสภาพความเสียหายภายในอาคารอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งในรัฐฟลอริดานะคะหลังจากที่มีกระแสลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดหลังคาหลุดหายไปเฮอริเคนลูกนี้อ่อนกำลังลงแล้วหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นอิทธิพลของพายุสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินต่างๆเป็นวงกว้างต้นไม้หักโค่นเกิดน้ำท่วมขังในบางจุดเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนประชาชนประมาณ 670,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมพื้นที่รัฐฟลอริดาแอลาบามาจอร์เจียรวมไปถึงมิสซิสซิปปีนะคะประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทยอยเดินหน้าเก็บกวาดความเสียหายแล้ว

ที่ผู้ว่าการรัฐฟลอริดามีการเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนที่เม็กซิโกค่ะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ส่งผลให้บ้านเรือนริมตลิ่งในเมืองอากาพุนโกพังถล่มนะคะแล้วก็เกิดดินถล่มอีกหลายจุดด้วยความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นขณะที่เฮอริเคนไซมอนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ4ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากลมกระโชกแรงคลื่นพายุซัดฝั่งและอาจเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทางการเม็กซิโกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในหลายรัฐทางตะวันตกของประเทศขณะเดียวกันก็คาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งภายในวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งเสริมความแข็งแรงให้อาคารบ้านเรือนและร้านค้าไว้ล่วงหน้าท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนในจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในขณะที่ทางการก็เริ่มอพยพผู้คนไปยังที่ปลอดภัยแล้วค่ะรายงาน Climate Risk Index 2 Index 2025ปรับอันดับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของไทยดีขึ้นนะคะจากอันดับ9ลงมาอยู่ที่อันดับที่30ของโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นจากภัยพิบัตินะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไทยยังเจอกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติสภาวะภัยแล้งและฝนตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันอย่างต่อเนื่องติดตามกับ Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลลอค่ะ

0: ากมองจากตัวเลขผิวเผินครับนี่อาจจะดูเป็นข่าวดีครับเมื่อรายงานดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาวหรือ Climate Risk Index 2025 German Watch ระบุว่าความเสี่ยงของประเทศไทยขยับลงจากอันดับที่9มาอยู่ที่อันดับ30ของโลกแต่คำถามสำคัญก็คืออันดับที่ลดลงนี้หมายความว่าประเทศไทยเรารอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วจริงๆหรือไม่หรือเรากำลังประมาทสัญญาณเตือนจากธรรมชาติอยู่จากรายงานของ German Watch ที่ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วในระยะ30ปีพบว่าประเทศไทยมีผลกระทบความเสี่ยงระยะยาวลดลงมาอยู่ที่อันดับที่30จากอันดับที่9ในช่วงประเมินก่อนหน้าขณะที่ดัชนีความเสี่ยงแบบรายปีเฉพาะปี2022ไทยอยู่อันดับที่72ครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้อันดับของไทยลดลงส่วนหนึ่งมาจากในหลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพอากาศที่สูญเสียรุนแรงอย่างมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุคลื่นความร้อนหรืออุทกภัยใหญ่ประกอบกับการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในของไทยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดประชากรที่ได้รับผลกระทบและการขยายกรอบระยะเวลาประเมินจาก20ปีเป็น30ปีครับแม้ว่าตัวเลขอันดับความเสี่ยงจะลดลงแต่นี่ไม่ใช่สัญญาณให้เราวางใจหรือนิ่งนอนใจได้เลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยยังคงเผชิญกับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งความร้อนสูงทำสถิติเป็นประวัติการณ์ในช่วงฤดูร้อนสภาวะภัยแล้งรวมถึงปริมาณฝนตกที่ผิดปกติจนเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าสภาพอากาศสุดขั้วได้กลายเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและในยุคโลกเดือดการเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างเข้มข้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความแม่นยำและการสื่อสารข้อมูลภัยพิบัติที่รวดเร็วเข้าถึงประชาชนอย่างทันท่วงทีตัวเลขอันดับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ภัยพิบัติไม่เคยหยุดพักและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: นิวส์รูมห้องข่าวไทยพีบีเอสวันนี้นะคะจับตาหมัดเด็ดของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีที่กำลังจะมาถึงขณะเดียวกันชวนเปิดข้อสังเกตเรื่องความมั่งคั่งของไทยหยางซางคู่สมรสของสสไอเดียนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ศึกซักฟอก18รัฐมนตรีเปิดตัวละครลับไพ่ตายฝ่ายค้านประชุม IMF ธนาคารโลกโอลิมปิกทางการเงินประเทศไทยได้อะไร
3: พูดอะไรให้มันมีหลักฐาน
2: เปิดปมร้อนปริศนาความมั่งคั่งไทยหยางซางคู่สมรสไอเดียสุชาดาสวัสดีครับนี่คือนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์

0: ลายสัปดาห์ที่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วนะครับแต่มีสิ่งที่เหนือความคาดหมายครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เราชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์กันน่าจะมีรัฐมนตรีประมาณ 2-3 คนเต็มที่4คนที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่พอยติถูกยื่นมาจริงๆปรากฏว่ามี18คนครับ18คนนี้มาจากค่ายสีน้ำเงินทั้งสิ้น
1: แล้วในการอภิปรายที่ได้ถามไปว่าจะเป็นเรื่องหัวสวเป็นเรื่องเป็นหลักหรือไม่ก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่มีนะครับ
2: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย
3: ผมในฐานะที่ของเป็นโฆษกรัฐบาลที่จะรับรู้ข้อมูลแล้วเพื่อมาสรุปแล้วก็มารายงานให้พี่น้องประชาชนรับทราบเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอภิปราย18คนเนี่ยจะอภิปรายกันอย่างไร
0: เรากำลังจะได้เห็นอะไรในการซักฟอกครั้งที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองครับคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินครับคุณเสาวลักษณ์ครับ18คนนี่เหลือเชื่อไหมตอนแรกเราเก่งกัน4คนเองนะ
4: นายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่า18คนเนี่ยตีขุมหรือเปล่า
0: ครับ
4: 18คนยัตติซักฟอกรัฐมนตรีรายบุคคลไม่ได้ต่างอะไรกับการซักฟอกในแบบทั้งคณะจริงๆถ้ายื่นตาม151แน่นอนว่าข้อกล่าวหารุนแรงอยู่แล้วแต่ก็ต้องเล็งเป้าให้ชัดแล้วก็เอาให้ได้ตีให้ขาดแล้วก็ยื่นเอาผิดไปที่ปปช.ด้วย
0: ครับ
4: อันนี้เป็น151ที่จะต้องชัดเจนชัดเจนจริงๆไหม18คนชัดเจนถ้าดูจากยติต้องบอกว่าต้องถอดรหัสกันเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างถ้าดูจากยติแน่นอนว่ามีกระแสบอกว่าพรรคฝ่ายค้านยื่นเล็งเป้าไปที่หัวเลือกสว.
0: ครับ
4: แต่พอถอดเข้าไปจริงๆใน18คนจริงๆเราก็จัดกลุ่มบุคคลได้นะคะกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เป็นรัฐมนตรีสายบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่หมายถึงบุรีรัมย์นะคะไม่ใช่บ้านใหญ่ทางการเมืองบ้านใหญ่ที่เป็นสายตรงบุรีรัมย์สายตรงนายใหญ่ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรัฐมนตรีสามแม่ครัวที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรัฐมนตรีลูกเทพซึ่งก็อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการอภิปรายประเด็นเนี่ยเราก็พอจะจับตาดูได้เรื่องน้ำท่วมมันมีอยู่แล้วแหละเรื่องน้ำท่ว
0: ม
4: เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่อง call center สแกมเมอร์แล้วก็รวมๆไปด้วยกับคนในพรรคที่มีเอี่ยวกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์หรือเปล่ารวมไปอีกก็คือย้อนกลับไปที่ไอ้โม่งน้ำมันหายน้ำมันเถื่อนอยู่ตรงไหนหรือหัวเลือกสว.ดูจากรายชื่อแล้วมีแน่นอนทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือครอบงำชี้นำองค์กรอิสระอันนี้จัดกลุ่มแล้วในส่วนของการอภิปรายในส่วนของประเด็นเรามองไปอีกว่าทำไมถึงเป็นรัฐมนตรีที่เป็นพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น
0: ครับ
4: พรรคภูมิใจไทยเท่านั้นทีนี้ถ้าจะจัดฉากมีทั้งบวกและลบเราเรียกว่า best case scenario ฉากที่ดีที่สุดอาจจะออกมาหลังการอภิปรายไม่ได้ต่างกับการลงมติของกกต.เรื่องของคดีหัวเลือกสว.หรือว่าไม่ได้ต่างกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีบัตรเลือกตั้งรวมไปถึงไม่ได้ต่างกับเรื่องที่ปปช.ไม่สามารถยื่นฟ้องเอาผิดผู้ต้องหาที่จับกุมอยู่ในจังหวะที่ฝากขังได้อาจจะออกมาแบบนั้นก็ได
0: ้
4: นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นเวทีของการแถลงผลงานรัฐบาลแล้วก็ไปจบที่การปรับครม.เพื่อให้เข้ารูปเข้ารอยมากกว่าเดิมที่เราคาดการณ์ก็คือต้นปี2570แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นโอกาสที่จะดึงพรรคกล้าทำเข้ามาด้วย
0: ไม่ดึงก่อนใช่ไหมฮะ
4: ไม่ดึงก่อนถ้าจะดึงก่อนก็คงจะเป็นดุลอำนาจกับเพื่อไทยไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ว่าทำให้มันข้ามผ่านยติซักฟอกไปลงมติกันให้เสร็จเรียบร้อยอันนั้นถึงจะเป็นจังหวะทางการเมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ในแบบด้านบวกนะคะแต่ถ้าดูไปที่ด้านลบหรือเราเรียกว่า worst case scenario แบบฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่ปรับครม.ปรับเล็กหรือปรับใหญ่เท่านั้น

0: มีอะไรที่แฝงอยู่กับญัตติแล้วเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงหรือเปล่าอะไรจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างที่บอกว่าเราจัดตัวรัฐมนตรี18คนส่วนหนึ่งเป็นสายบ้านใหญ่บ้านใหญ่ที่มีคุณอนุทินมีคุณทรงศักดิ์มีคุณพิพัฒน์มีรัฐมนตรีสามแม่ครัวแต่ทำไมในสามแม่ครัวถึงไม่มีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้ว
1: มาไม่ครบครับ
0: เว้นวรรคไว้ทำไมเว้นวรรคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเอาไว้ทำไมอีกหนึ่งคนลองตั้งข้อกล่าวหาคุณศรีศักดิ์ดูคุณตั้งได้ไหม
1: ก็ถ้าให้คิดเร็วๆก็พอได้อยู่นะ
0: พอได้อยู่เนอะ
1: มันจะมีเรื่องของการจัดการปัญหาพรมแดนเรื่องของอะไรต่างๆนานา
0: เรื่องดับไฟใต้ก็มีด้วย
1: ใช่ใช่
0: นี่แค่ลองคิดเฉยๆนะคะก็พอจะมีถ้าจะเป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะมีชื่อคุณศรีศักดิ์รวมอยู่ด้วยถ้าจะแบบตีขุมกันจริงๆแล้วถ้ามองไปเอ๊ะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเมื่อไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
0: แล้วทำไมคุณบรรณพรต้องมานั่งเฝ้าการแถลงข่าวของพรรคประชาชนในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่มีชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจริงๆหรือเปล่าในจังหวะเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นในพรรคประชาชนหรือเปล่าหนึ่งคืออาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดเรื่องบันเทิงทิปไตย
1: ครับ
0: สองคือคุณธนาธรออกมาบอกว่าถ้าพรรคประชาชนยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดีก็ไม่คิดจะหวนกลับคืนมาลองมองมุมกลับดูค่ะ
1: แต่ถ้ามันเดินหน้าไปได้ด้วยไม่ดีล่ะ
0: คดี44สสล่ะจะต้องทำให้สสในพรรคประชาชนอีกกี่คนต้องเฟดทางการเมืองออกไปนั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองที่คุณธนาธรกำลังจะกลับมาหรือเปล่าในจังหวะเดียวกันมีคนวิเคราะห์วิจารณ์กันเยอะแยะสำหรับท่าทีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแน่นอนว่าตอนนี้เก็บเนื้อเก็บตัวเพราะมีบ่วงเรื่องของคดีอีกบ่วงหนึ่งก็คือจะเก็บได้นานแค่ไหนมีคนถามจะเก็บได้สักอีกกี่น้ำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมเมื่อไม่มีชื่อรัฐมนตรีเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยมีสัญญาณของพรรคประชาชนเข้ามาอีกส้มบวกฟ้าแล้วแพ็กแดงเข้าไปแม้จะยังไม่ได้เห็นผลในทันทีทันใดแต่นี่คือการขยับทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่า
1: คุณสวรักษ์บอกว่าส้มบวกฟ้าบวกแดงถ้าเกิดว่าคิดในทางคณิตศาสตร์ก็แพ้ในแง่การตั้งรัฐบาลอยู่ดีนี่การบวกที่ว่ามันจะนำไปสู่อะไรคุณสวรักษ์
0: แน่นอนว่าพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านอภิปรายครั้งนี้ไม่มีผลทางการเมืองในการยกมือโหวตไว้วางใจหรอก
1: แพ้แน่ครับ
0: 149กับ350
1: ครับ
0: เราบวกพรรคกล้าทำเข้าไปอยู่ในพรรครัฐบาลแล้วนะ
1: บวกให้ก่อนเลยนะ
0: บวกให้ก่อน เพราะว่าอะไร เพราะว่าโหวตร่างงบประมาณปี2570มันก็338แล้วนะคะ
1: ใช่
0: อันนี้เราบวกให้ไปก่อนแพ้แน่ๆแต่ที่หวังผลนั่นคือการบอกกับประชาชนว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในรัฐบาลสีน้ำเงินตอนนี
1: ้
0: แล้วประชาชนจะยอมรับข้อมูลหลักฐานในการอภิปรายมากน้อยแค่ไหนการเมืองภาคประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแพ็ครวมกับพรรคฝ่ายค้านในระบบการเมืองด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเครื่องพิสูจน์ทางการเมืองหลังการซักฟอกแต่ก่อนซักฟอกแน่นอนว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าพรรคประชาชนมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการซักฟอกครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคุณจำคุณรังสิมันต์โรมพูดได้ไหม
1: ครับ
0: แม้จะทำงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบันเทิงนะคะทำงานตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบันเทิงไม่ใช่บันเทิงทิปไตยแน่นอนเพราะมีความเจ็บปวดอยู่ในใจเจ็บปวดเพราะถูกฟ้องร้องหลายคดีมากทำงานทุกวันเหมือนวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายแสดงว่าพรรคประชาชนเองก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการซักฟอกครั้งนี้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันคุณณัฐพงศ์ก็พูดแล้วว่ามีข้อมูลเชิงลึกมีข้อมูลมีหลักฐานที่พอจะอภิปรายมีน้ำหนักเพียงพอได้โอเคเสียงในสภาอาจจะช่วยไม่ได้แต่การเมืองภาคประชาชนจะต้องรับฟังอันนี้แล้วก็ขยับขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อตรวจสอบรัฐบาลไปด้วย
1: ครับแต่ถึงอย่างนั้นการที่ไปล็อกเป้าไว้18คนมันก็เยอะมากเลยนี่มันครึ่งหนึ่งของครม.ถึงจะบอกว่าต้องการฉายให้เห็นภาพระบอบสีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดจะฉายเห็นภาพระบอบสีน้ำเงินโดยมีคดีที่คุณสวรักษ์พูดมาเมื่อสักครู่นะหัวสวโกงสอบอะไรก็ตามแต่ผมตัดออกได้หลายคนเลยนะเพื่อให้มันกระชับแล้วลึกมากขึ้น18คนมันจะไม่กลายเป็นจุดอ่อนของฝ่ายค้านเลยครับ
0: จริงๆก็มันก็มองได้ว่าจะเป็นจุดอ่อนแต่ถ้าจะ

0: เทียบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.ทั้งคณะในเมื่อมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยถ้าจะบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นนัยยะทางการเมืองของพรรคประชาชนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเท่าที่คิดได้ในจากยัตติที่ยื่นออกไป1คือไม่อยากแตะต้องพรรคเพื่อไทยและ2คืออยากจะให้พรรคเพื่อไทยเปิดใจรับพรรคประชาชนมากขึ้นหรือเปล่า3คือคดี44ส.ส.ที่กำลังจะทำให้พรรคประชาชนเปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยหรือไม่จากรุ่น1รุ่น2รุ่น3และเวลานี้อาจจะไม่ใช่สีส้มที่เป็นส้มที่คนเคยปฏิเสธแต่กำลังจะเป็นส้มที่พร้อมจะแพ็ครวมกับทุกคนได้ด้วยเนื้อหาสาระด้วยเหตุและผลทางการเมืองที่พอจะคุยกันได้นั่นอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ปิยบุตรส่งสัญญาณไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ก็เพียงย้ำเตือนว่าอย่าลืมการเมืองของพรรคประชาชนหรือค่ายสีส้มแบบเดิมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงและการทำงานด้วยเนื้อหาสาระแต่มันก็ทำให้มองได้ถึงสัญญาณทางการเมืองระหว่างอาจารย์ปิยบุตรกับคุณธนาธรเป็นเอกภาพกันมากน้อยแค่ไหนแต่ระหว่างคุณธนาธรกับคุณทักษิณมีหลายคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันได้ด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะทำให้มองได้ว่ายกไป18คนแต่เป็นภูมิใจไทยล้วนๆและเว้นวรรคในส่วนของเพื่อไทยเอาไว้และเว้นวรรคแคนดิเดตบางคนเอาไว้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่พอจะยอมรับได้ในภาวะที่พรรคภูมิใจไทยยังถือเสียงส.ส.มากที่สุดคือ191เสียงถ้าจะต้องเปลี่ยนตัวนายกเปลี่ยนครม.เปลี่ยนแนวทางการทำงานให้น้อยลงนั่นเป็นเพราะว่าข้อกล่าวหามันส่งสัญญาณชัดเจนอยู่ว่าข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนพูดเนี่ยคือเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยอันนี้น่าคิดค่ะ
1: สุดท้ายเราจะต้องลุ้นกันไหมครับว่าเดี๋ยวพอถึงวันโหวตนะคนนี้ได้คะแนนโหวตน้อยสุดเลยจะมีใครเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดในการโหวตไหมครับฝั่งรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
0: แน่นอนว่าอันนั้นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าออกมาในแบบด้านบวกสำหรับพรรคภูมิใจไทยปรับครม.เล็กปรับครม.ใหญ่คะแนนโหวตจะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจด้วยเท่าที่เรารู้มานั่นคือการเปลี่ยนแปลงในการปรับครม.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการซักฟอกการปรับครม.จะต้องเกิดขึ้นล
1: ู
0: กเทพบางคนสายนายกบางคนอาจจะต้องออกจากครม.อนุทิน 2/1 นี้และเปลี่ยนให้รัฐมนตรีที่เป็นสายของบ้านใหญ่เข้ามาบ้างนั่นเพื่อความสมดุลในพรรคภูมิใจไทยเองแต่ถ้าบอกออกมาในแบบด้านลบการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจจะมีหลายสเต็ปเกิดขึ้นก็ได
1: ้โอ้อาจจะไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นการซักฟอกที่น่าติดตามในหลายประเด็นทีมข่าวการเมืองเราเกาะติดกันต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณสวรักษ์ครับ

0: ไทยเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกนะครับ World Bank ตอนนี้ไทย PBS จัดบทวิเคราะห์เป็นคอลัมน์ใหม่ครับคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวทุกวันเลยเกาะติดสถานการณ์เหล่านี้ทีมข่าวเศรษฐกิจของเราวิเคราะห์จัดเต็มให้คุณผู้ชมได้ทุกช่วงเวลานะครับ
1: การประชุม IMF World Bank Annual Meeting นี้เนี่ยมันเหมือนเปรียบได้กับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินประเทศไทยเราไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาแต่เราสามารถจัดโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกถึงครั้งที่2ในปี2026นี้เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดการประชุม IMF แล้วก็ประชุมธนาคารโลกในครั้งนี้นะครับ
0: แต่สิ่งที่ต้องชวนผู้ชมพูดคุยกันก็คือแล้วไทยเราจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเขาจัดทุกปีปีนี้มาอยู่ที่บ้านเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์ครับ คุณปรัชออน IMF ประชุมที่นี่ World Bank มาประชุมที่นี่แบบนี้เราก็รวยสิครับคุณผู้ชมบอกเอ้าอย่างนี้เราก็รวยแล้วเพราะว่าเรามีงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารระดับโลกเลยนะมาจัดที่บ้านเรา
2: ใช่ค่ะเขาเรียกว่างานใหญ่ระดับโอลิมปิกทางการเงินภาษาเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าการมาประชุมเนี่ยเราจะมีคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าชั้นนำผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินนะคะทางเศรษฐกิจจากทั่วโลก191ประเทศจำนวนประมาณ 15,000 คนถามว่ามาขนาดนี้จับใจ

0: ้สอยหรือว่าการจัดงบประมาณในการดูแลต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้เงินสะพัดอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่ถามว่าจะรวยไม่ไหวเลยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครแล้วอยู่ในห่วงโซ่สมการตรงนั้นหรือไม่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเห็นภาพรวมอะไรกันบ้างนะคะแต่ทีมข่าวเราเนี่ยก็พยายามเกาะติดมาโดยตลอดว่าโอ้ก่อนจะมีการประชุมเนี่ยเราจะเห็นอะไรจะเกิดขึ้นในกับประเทศเราบ้างที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยคนที่มาก็ต้องมีที่พักอย่างที่สองต้องมีอาหารการกินอันนี้คือเป็นสิ่งที่เหมือนแขกมาเยือนเราก็ต้องต้อนรับ
1: อันนี้เหมือนอีเวนต์ทั่วไป
0: ใช่
1: แต่ที่โรงกีฬาระดับประเทศ
0: ใช่แต่ว่าอันนี้สงครั้งนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไฮเอนด
1: ์ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่ดิฉันเล่าไปก็คือระดับผู้ว่าการธนาคารกลางของโลกหรือในประเทศต่างๆ191ประเทศ
1: มีตังค์ว่างั้น
0: ใช่ค่ะจึงเป็นที่มาที่โรงแรมเนี่ยในส่วนของย่านสุขุมวิทและใกล้เคียงศูนย์ประชุมเศรษฐกิจในเวลานี
1: ้ครับ
0: ห้องพัก 90% เต็มนะคะ
1: โ
0: อ้และเป็นโรงแรมระดับไฮคุณอุรชัยอาจจะตั้งคำถามว่าอย่างนี้ก็มีแต่คนรวยสิที่ได้ประโยชน์
1: มีแต่รายใหญ่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเราเองเนี่ยในฐานะทีมข่าวเราก็พยายามเกาะติดไล่ไปในย่านสุขุมวิทแล้วก็จะพบว่าโรงแรมที่เป็นขนาดกลางหรือย่อมเขาก็จะรองรับนักท่องเที่ยวที่ล้นออกมานึกภาพนะคะนี่คือไฮซีซั่นนี่คือไฮซีซั่นเวลานี้เนี่ยถ้าเขาไปจองสี่กับดาวไม่ได้5ดาวไม่ได้เขาต้องลงมาหา3มา2ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวแน่นอนว่ามันจะมีการกระจายตัวแบบนี้เพราะคนเข้ามา 15,000 คนยังไงมันก็มียอดเข้ามาขณะเดียวกันถ้านึกภาพถนนสุขุมวิทตอนต้นเราจะเคยพบว่าตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเป็นกลุ่มหลักที่ผ่านมาสงครามเกิดขึ้นซบเซานะคะคือยอดขายเขาไม่ดีเลยแต่เราพบว่าโรงแรมช่วงสุขุมวิทได้ประโยชน์และอานิสงส์ที่เกิดจากการจัดการประชุมทำให้มีแขกทดแทนกลุ่มที่ขาดหายไป บางอย่างอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราจะรวยขึ้นแต่มันอาจจะทำให้แทนที่จะยอดขายตกลงกว่าเดิมตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมันมีบางส่วนที่เข้ามารองรับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นเรายังไม่ได้คุยกันถึงเนื้อหาที่เข้มข้นแต่ว่าอันนี้ให้เห็นภาพรวมพอชัดๆอาหารการกินเรามาคุยกันว่า 15,000 คนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไรกันในเมนูเล่าแบบยั่วน้ำลายเล่นๆเนื้อวากิวโคขุนจากสกลนครจะทำน้ำจิ้มแจ่วมาโชว์อันนี้ดิฉันยกตัวอย่างว่าเราจะมีโอกาสในการโชว์สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอาหารการกินเมนูแล้วก็เราดมเชฟมา 200-250 คนมาทำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาที่นั่นแล้วเมนูมีทั้งหมด 500-600 เมนูไม่อยากเล่าเล่าแล้วไม่ครบเพราะว่าเมนูนี้จะมาจากทั้งทุกภูมิภาค
1: ข้
0: า
1: ว
0: ใช่ค่ะข้าวหอมมะลิจะมาจากพะเยาข้าวสังหยดจะมาจากพัทลุงอันนี้ฉันยกตัวอย่างให้นึกภาพออกแล้วผลไม้จะมาเป็นรูปรถเข็นผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้เราเป็นการโชว์สิ่งเหล่านี้ให้กับสายตาชาวโลกและเชื่อได้ว่าจะทำให้หลายๆคนติดใจแล้วอยากมาเยือนเมืองไทยยังไม่รวมถึงการโชว์วัฒนธรรมและก็ผ้าไทยมวยไทยมีอีกมากมายนะคะเราไม่หมดแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมจะต่อเนื่องยาวแล้วมีน้องเนเน่โชว์ด้วยค่ะ
1: คนดังของเรานะฮะแต่มันจะมีอะไรหลังจากนั้นไหมครับเท่าที่ฟังคุณปรัชญ์อธิบายเนี่ยมันจะเหมือนกับสมมติเราเป็นเจ้าภาพสมมตินะเอเชียนเกมอย่างเงี้ยนักกีฬามานักท่องเที่ยวมาใช่ไหมคุณผู้ชมมันต้องเกิดการจับจ่ายมันก็ประมาณนี้อย่างที่คุณปรัชญ์เล่าอาจจะคนละคนละเอ็นนะไฮเอ็นมีเดียมอะไรอย่างงี้นะแต่หลังจากนี้ล่ะคือเวลาชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีการประชุม World Bank นะนักการเงินทั่วโลกจะมาที่นี
0: ่
1: แสดงว่าเศรษฐกิจเรามันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันโยงไปถึงกันไหมครับ
0: ค่ะก็ในเวทีนี้เราพูดถึงทีมงานก่อนทีมงานของเขาเนี่ยจัดไว้ว่าคือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience คือ3จุดเนี้ยที่ไทยเรากำลังจะชูก็คืออนาคตของเศรษฐกิจไทยใหม่การพัฒนาคนของเราให้สู้ได้ในโลกข้างหน้าจะ AI หรืออะไรก็ตามหรือทักษะอื่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติรวมไปถึงภัยคุกคามด้านอื่นอันเนี้ยเขาจะมีเวทีที่คุยกันในแต่ละวงและจะพยายามโชว์ให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพอย่างไรในการที่คุณควรจะมาลงทุน มันไม่ใช่แค่นักธุรกิจและก็ไม่ใช่แค่นักธนาคารแต่ว่ามันจะเป็นการโชว์ภาพให้เห็นว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วเลือกจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมันนำไปสู่หมายถึงการท่องเที่ยวในแบบของการประชุมสัมมนาความพร้อมของเราในการเป็นเจ้าภาพในเวทีอื่นๆหรือการสัมมนาที่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ไฮไลท์จริงๆอาจจะอยู่ที่เรื่องของการลงทุนเพราะว่าธีมของครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเงินดิจิทัลต้องไทยจะโชว์ในสิ่งที่ทุกคนอาจจะเราอยู่ใกล้ตัวเราอาจจะคิดว่าธรรมดาแต่ว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าระบบการเงิน

0: แบบแคชเลสหรือไร้เงินสดของเราพัฒนาไปไกลมากคุณอุรชัยกับดิฉันตอนนี้ก็แทบจะไม่ใช้เงินสดแล้วใช่
1: ไหม
0: คะยกตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพร้อมเพย์เป๋าตังเป๋าตุงที่เราเคยทำกันมาเนี่ยค่ะ
1: เ
0: ราจะโชว์สิ่งเหล่านี้คนละครึ่งของเราเนี่ยหรือไทยช่วยไทยพลัสที่ถูกพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยเราจะโชว์สิ่งเหล่านี้ว่าศักยภาพในเรื่องแบบนี้ของเราพร้อมแล้วก็เราพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในเรื่องของ Data Center ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำหรือการใช้ทรัพยากรไฟอันนั้นอาจจะเป็นข้อถกเถียงในเวทีแต่เรากำลังจะบอกว่าถ้ามีนักลงทุนซักถามและเราสามารถชูและบอกเขาได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมอย่างไรเราก็สามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเหล่านั้นมาได้อันนี้พูดภาพใหญ่สักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าภาพเล็กๆที่คุณอุริชัยอาจจะถามว่าแล้วคนชุมชนจะได้อะไรผ้าการประดับประดาทุกอย่างในงานเนี่ยจะเป็นผ้าที่มาจาก21ชุมชนผ้าไทยสวยมากๆนะคะแล้วโอกาสในการที่จะไปเจอกับคนที่อยู่ในระดับสูงแบบนี้อาจจะน้อยแต่ถ้ามันเตะตาหรือมันถูกใจมันจะนำมาซึ่งการต่อยอดทางด้านการตลาดของพวกเขาในอนาคตเราอาจจะเคยเห็นนะคะว่าถ้าดูในโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าเครื่องหอมของไทยเคยไปอยู่ในบ้านของผู้นำระดับแบบโลกนะคะนะแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าได้รองเราจะได้รู้และได้รู้เราอาจจะตามมาด้วยการสั่งซื้อหรือการตลาดต่อเนื่องแล้วยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะนำไปโชว์แต่ถ้าเราแบ่งเป็น2พาร์ทก็เหมือนที่ท่านบอกก็คือเรื่องการลงทุนต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกกับเราว่ามาลงทุนที่เราแล้วเรามีความพร้อมเรามีอนาคตเรามีคนที่พร้อมจากการพัฒนาเราสามารถป้องกันความเสี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งท้าทายมากช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงเวลาที่เราเจอกับมหาอุทกภัยช่วงเวลาที่จัดเป็นช่วงเวลาที่มีการเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศถ้ารัฐบาลสอบผ่านทำได้เคลียร์ให้เห็นและจัดการเอาอยู่เป็นสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันมุมกลับถ้าเราล้มเหลวหรือมีการจัดการที่ผิดพลาดหรือนำไปสู่ความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นก็เป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่เขาจะเห็นในมุมที่อาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ของไทย
1: ครับปกติวงประชุมแบบนี้ครับการเงินโลกการธนาคารโลกเนี่ยเขาคุยอะไรกัน
0: มันจะแบ่งเป็นเซสชันนะคะมันมีหลายเซสชันมากก็คือแต่ละวันจะมีธีมของมันและมันก็จะมีการคุยกันเองบางครั้งเนี่ยการมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะการคุยแบบไบเลทอรัลหรือว่าคุยกันแบบเดี่ยวต่อเดี่ยวอะไรเงี้ยที่ฉันอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแมทชิ่งธุรกิจแต่ว่าอาจจะมีการโอกาสได้พบปะและพูดคุยกันใน
1: เวที
0: แบบนอกรอบซึ่งเรามีงานเลี้ยงเป็นกลุ่มเรามีห้องเป็นแต่ละห้องที่มีความสนใจแตกต่างกันเราก็อาจจะมีแต่ละกลุ่มอาจจะคุยแตกต่างกันซึ่งเราอาจจะต้องติดตามดูว่าไฮไลท์หรือคนที่มาเขาส่งสัญญาณหรือส่งเมสเซจอะไรซึ่งคาดว่าทีมข่าวทุกคนทั่วโลกค่ะไม่ใช่มีแต่นักข่าวไทยนะคะนักข่าวมากันเยอะมากๆแล้วก็คงจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอะค่ะ
1: ย้อนกลับไปช่วงต้นคุณปรัชออนบอกว่าเราจะได้อะไรขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครด้วยผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแล้วจริงๆโดยบทบาททางเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นฟันเฟืองที่สำคัญไหมครับกับแวดวงการเงินโลกนะฮะ
0: ค่ะในเชิงภูมิภาคเนี่ยถือว่าเราอยู่ในระดับต้นๆ นะคะ
1: ครับ
0: สิงคโปร์อาจจะมากกว่าเราหมายถึงว่าเหนือกว่าเราเป็นศูนย์กลางทางการเงินแต่เราก็ไม่ได้ด้อยทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์และอินฟ
1: รา
0: สตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินประเทศเราไม่ได้แย่แต่เราจะขจัดอย่างไรให้ภาพของเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์ Scammer, เป็นหนึ่งในหัวข้อค่ะที่น่าจับตาที่น่าจับตาใช่ค่ะความโปร่งใสและการปราบทุนเทาสแกมเมอร์ต่างๆจะถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีนี้เช่นกันเราจะทำให้เขาเห็นว่าเราจัดการอย่างไรกับกระบวนการปราบปรามหรือสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้หรือเรื่องของการฟอกเงินอยู่ในประเทศของเราจนกลายมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของการลงทุนในขณะเดียวกันก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปจนขยับทำอะไรไม่ได้เลยจนไม่สามารถที่จะทำธุรกิจหรือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆทางการเงินได้เลยเราต้องทำให้เห็นแบบนั้นในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นว่าโลกเขามองเราอย่างไรเวทีนี้ไม่ได้ให้เราพูดคนเดียวนะคะเวทีนี้จะมีคนอื่นที่มาจากทั่วโลกพูดกับเราเราก็จะได้รู้ว่าเขามองเราอย่างไรมีจุดด้อยตรงไหนแล้วเขาก็คงไม่ได้เกรงใจเพราะว่าเขาเป็นองค์กรระดับนานาชาติระดับระหว่างประเทศก็คงจะมีอะไรบางอย่างที่สกิดเตือนให้เราได้มีโอกาสรู้ตัวเราว่าเรายังทำอะไรไม่ดีพอ
1: ครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับแวดวงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารนี่ระดับโลกด้วยนะครับไทย PBS เกาะติดต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณคุณปรัชออนนะครับ

0: ถียงกันมากว่าสัปดาห์แล้วนะครับกรณีสสสุชาดาสางแทนทรัพย์จากจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคอการเมืองเนี่ยเพ่งเล็งตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของทรัพย์สินที่เจ้าตัวมีนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้แค่เพ่งเล็งหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่ตัวผู้แทนอย่างเดียวคุณผู้ชมผมเห็นคอการเมืองที่ไปไกลถึงตัวคู่สมรสของคุณสุชาดานั่นก็คือคุณไทหยางซางนะครับเป็นชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียแล้วก็ปรากฏชื่อในสื่อบ้านเรามากว่าสัปดาห์แล้ว
1: ท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะขังยาก
2: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
1: เปิดเลยค่ะ
2: ไม่ช้า
1: ท่านเปิดเลยค่ะ
3: ตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมาย
4: เดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะ
5: ดีไซน์ตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่นำเรียนเพื่อทราบว่ามีเป็นลักษณะเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ประเทศคูราเซาที่ทางอเมริกาใต้
6: จนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องนั่นแหละผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: ธุรกิจของคุณไทหยางซางก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศในอเมริกาใต้ที่นั่นจดได้ถูกกฎหมายแต่พอมาอยู่ในบ้านเรายิ่งเป็นคู่สมรสของนักการเมืองด้วยเรื่องนี้ดูจะลุกลามบานปลายแล้วยังมีเรื่องของทรัพย์สินอีกเราชวนพูดคุยกับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับคุณคณิตบุญยพานิชนะครับ
7: ครับ
0: ผมเห็นมีคนถกเถียงกันในออนไลน์ฝั่งนึงบอกว่าก็เขาไปจดทะเบียนถูกที่นู่นอีกฝั่งนึงบอกว่าถึงจดถูกที่นู่นแต่คนไทยเล่นได้นะเพิ่งโดนบล็อกไปไม่นานนี่เองนะครับ มีเรื่องถึงโดนบล็อกแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าผิดหรือเปล่า
7: เดี๋ยวเอาทีละขั้นตอน
0: ครับ
7: จริงๆคนที่เป็นกูรูภาษาจีนก็แนะนำให้เรียกคุณไทหยางเนี่ยว่าจางไทหยางเพราะว่า
0: จาง
7: จาง
0: จางไทหยาง
7: แต่ว่าก็บางคนก็บอกว่าถ้าจะอ่านภาษาจีนก็อ่านว่าจางไทหยาง
0: ครับ
7: ก็ต้องเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อแต่ว่าไม่เป็นไรคนไทยก็อาจจะรู้คุ้นเคยในชื่อไทหยางซางหรือไทหยางจางอะไรก็ว่าไปผมอธิบายอย่างนี้ น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราเห็นการขุดคุยเนี่ยผ่านนักสืบโซเชียลมีเดียเนี่ย
0: ค
7: ึกคักมากๆแล้วจากคนที่ไม่เคยคุ้นหูเลยคือเวลาคนทำงานข่าวลาแกะรอยพวกสแกมเมอร์อะไรต่างเราจะคุ้นหูเบนจามินมอลเบอร์เกอร์หรือเบนสมิธจิมเลียกอีกหลายคน
0: มันจะมีตัวละครเดิมๆที่โลดแล่นอยู่
7: และโลดแล่นอยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของสแกมเมอร์แต่ว่าคุณไทหยางเนี่ยไม่ค่อยคุ้นพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเนี่ยมันก็เอ๊ะน่าสนใจเพราะทุกคนก็จะไปเห็นบัญชีทรัพย์สินที่แสดงต่อปปช.ตัวเลขเนี่ยก็ถูกทักท้วงว่าเอ๊ะมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับสถานะมากนักคือตัวเลขเงินกู้เนี่ย 1,400 ล้านเนี่ยมันดูน่าสงสัย
0: ครับ
7: ทั้งที่ตัวเลขภาพรวมของบัญชีทรัพย์สินของคุณไทหยางจางหรือไทหยางซางเนี่ยกับคุณสุชาดาไอเดียเนี่ยรวมแล้ว 1,900 ล้านแต่มีเงินกู้เกือบ 70% เนี่ยมันต้องเอ๊ะคือใครเห็นตัวเลขเนี่ยต้องเอ๊ะพอเอ๊ะแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การขุดคุยโชคดียุคนี้เรามี AI
0: ร
7: เรามี AI เรามีนักสื่อโซเชียลมีเดียเรามีกูรูด้านคริปโตเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยในโลกโซเชียลมีเดียแล้วเราก็มีอดีตส.ส.คุณสิริโชคต้องอันนี้ต้องยืนยันว่าคุณสิริโชคนี่ทำกันบ้านน่าสนใจมาก
0: ๆ
7: คือขุดคุยตั้งแต่การทำกิจการคริปโตผ่านเลนบริดจ์ผ่าน 3AC ที่สิงคโปร์จนนำไปสู่การพบว่ามันคุณไทหยางไปลงทุนเรื่อง shuffle.com นี่กลับมาที่คำถามคุณเลือชัยว่าแล้วการลงทุนแบบในต่างประเทศต้องเรียกว่านักลงทุน
0: ครับ
7: เพราะก็มีผู้กันเป็นการลงทุนด้านหุ้นกับ shuffle.com ซึ่งก็ไม่ต้องปิดกันแล้วแหละว่าทุกวันนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับพนันออนไลน์ด้วยแล้วก็ entertainment ด้วยหลายอย่างด้วยการจะเป็นแข่งม้าเลยก็จะเกี่ยวอยู่ในเว็บนี้นี่ถามว่าผิดหรือไม่ผิดเนื่องจากว่าไปจดทะเบียนที่เกาะกูลาเซาเป็นการจดทะเบียนในต่างประเทศนักกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยท่านก็ออกตัวแรงไปนิดนึงออกตัวไวไปหน่อยบอกว่าไม่ผิดเพราะเป็นการลงทุนในต่างประเทศแต่พอเจอนักกฎหมายฝั่งอีกด้านนึงเนี่ยบอกว่าต่อให้เป็นในต่างประเทศเนี่ยถ้าพบว่ามันเป็นความเกี่ยวข้องกับ

0: นไทยเนี่ยก็อาจจะนับว่าเป็นความผิดได้
1: ความเกี่ยวข้องทางไหน
0: คือต้องอธิบายอย่างนี้เว็บพนันกับคาสิโนคุณวรชัย
1: ครับ
0: ถ้าเราลื้อไปในอดีตเราพบว่าการลงทุนในคาสิโนในต่างประเทศเนี่ยมีคนไทยเป็นนักลงทุนมีคนไทยเป็นเจ้าของคาสิโนบางแห่ง อย่างเช่นปอยเปตก็พบว่ามีนักอดีตนักการเมืองไทยก็เป็นนักลงทุนในคาสิโนแต่นั้นเป็นคาสิโนที่เป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นทั้งสล็อตแมชชีนมีคาสิโนซึ่งเป็นจับต้องได
1: ้
0: ว่างั้นเถอะอันเนี้ยก็ไม่ได้พบว่ามีความผิดในไทยแต่ต่างกันพนันออนไลน์เนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้เข้าถึงจากที่ไหนคนที่นั่นก็เข้าไปเล่นแล้วถ้าเว็บshuffle.com ทำให้คนไทยซึ่งเพิ่งจะรู้จักคนไทยหลายคนก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันปกติเราจะรู้จัก888บ้าง999บ้าง111บ้างอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ว่านไป
1: อันนี้ไม่คุ้นเลย
0: อันนี้ไม่คุ้นเลยเพราะ shuffle.com ไม่ค่อยคุ้นเลยเมื่อยังมีอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้าไปเล่น
1: ครับ
0: สุดท้ายก็มีคำสั่งให้ปิดละวันนี้ปิดแล้วทุกคนเข้าไม่ได้แล้วเข้าไปเล่นไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นเว็บพนันออนไลน์จริงๆเนี่ยผิดหรือไม่ผิดแล้วตอนนี้แน่นอนเข้าไม่ได้แล้วมันก็อาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันต้องดูความผิดก่อนหน้านี้ว่าเกี่ยวข้องกับมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าคือในกฎหมายนะกฎหมายก็ต้องไปหารายละเอียดซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะคุณสิริโชคคุณนรเศรษฐ์อะไรก็อาจจะยื่นเรื่องไปที่ปปช.ให้ตรวจสอบแล้ว
1: ย
0: ื่นเรื่องไปที่ DSI แล้วซึ่ง DSI ก็ดูเหมือนรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็บอกว่าท่านก็รับรู้ที่จะไปตรวจแล้วว่าจะเรียกมาชี้แจงแบบไหนยังไงซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งต้องตามกันต่อว่าพอมาชี้แจงแล้วนะฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ยังไงซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียดของคุณสิริโชคซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องทางเทคนิคอธิบายก็เข้าใจยากมากๆทางเรื่องการลงทุนหุ้นเงินบางส่วนที่ยังลงทุนอยู่และปัจจุบันก็ยังไม่มีรายการแสดงว่าได้ถอนหุ้นออกมาแล้วนั่นก็แปลว่าอาจจะอยู่ในนั้นจะมีการลงทุนอยู่นั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นในทางกฎหมายว่าซึ่งไม่ใช่เรื่องลงทุนเรื่องพนันออนไลน์อย่างเดียวคุณสุรชัยเรามองเรื่องจริยธรรมนักการเมืองด้วยคือถ้ามุมสื่อเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะสามีคุณไอเดียเนี่ยคุณไอเดียเป็นส.ส.เนาะ
1: ครับ
0: แม้สังกัดพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะก่อนจะไปพรรคอื่นบ้างอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็เป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีก่อนนั้นปัจจุบันเนี่ยแล้วในช่วงเวลาแบบนั้นน่ะสามีเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งจริงๆมันมี2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือตัวคริปโตคือสร้างแพลตฟอร์มเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตเนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีคำถามเพราะว่ามันมีการพบว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเลนหรือเลนบริดจ์เนี่ยเป็นการสร้างสะพานเชื่อมเพื่อให้มีการอำพรางการฟอกเงินได้คือการแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยปกติต้องมี KYC ต้องแสดงตัวตนทั้งผู้ซื้อผู้ขายแต่ว่าถ้าผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยมันสามารถอำพรางได้นั่นอธิบายง่ายๆแบบนี้นั่นแปลว่าเอ๊ะนี่ก็น่าสงสัยแล้วเว็บไซต์ในต่างประเทศก็เคยพบว่ามีการใช้แพลตฟอร์มอันนี้ในการฟอกเงินจำนวนเยอะทีเดียวหรือ540ล้านบาทถ้าจำล้านดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็จะอยู่ว่ามันมีการใช้เครื่องมือนี้ในการฟอกเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามใช่เป็นการอำพราง
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลไปถึงเงินก้อนที่คุณคณิตบอกในช่วงต้นว่าเขาแจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่าส่วนนี้คือเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมากทีเดียว
0: ซึ่งคุณชัยหยางเนี่ยจางเนี่ยต้องอธิบายว่าเงินกู้เนี่ยมีรายได้จากอะไรซึ่งในบัญชีทรัพย์สินไม่ได้บอกนะว่าเงินกู้ 1,400 ล้านเนี่ยเป็นเงินที่มาจากไหนเป็นเงินที่มาจากการเปิดรายได้จากการทำแพลตฟอร์มจริงๆหรือเป็นรายได้บางส่วนที่มันเป็นเทคนิคในรายละเอียดของคนเล่นคริปโตในรายละเอียดซึ่งอธิบายค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้ามันมีการตรวจสอบจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายเส้นทางการเงินถ้าปปง.ร่วมด้วยเนี่ยปปง.อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้คือส่วนหนึ่งคือเรื่องการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ยังไงหรือทำแพลตฟอร์มเพื่อเอื้อต่อการฟอกเงินหรือไม่ยังไงแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะสำคัญกว่าหรือสำคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือเรื่องการลงทุนใน shuffle.com
1: ครับ
0: ซึ่งเจอทีหลังจากตัวทำแพลตฟอร์มคริปโตนะแล้วเจอที่ค่อนข้างจะมีประเด็นพอสมควรเพราะพอมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บ

0: นันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทย
1: ครับ
0: แต่อาจจะถูกกฎหมายในต่างประเทศเพราะหลายประเทศก็ในอังกฤษก็มีการทำลงทุนให้ทำเล่นการพนันได้ในบางประเทศก็สามารถลงทุนด้านเล่นการพนันได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่คนไทยเข้าถึงได้เนี่ยก็จะถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผิดกฎหมาย
1: บัญชีทรัพย์สินนี่ดูจะใกล้ตัวซะด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าค่อนข้างชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ว่าอย่างคุณทนายนรเศรษฐ์เนี่ยท่านก็เปิดเผยข้อมูลแล้วไล่ลำดับภาพในเชิงหลักฐานให้เห็นชัดด้วยว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยรุ่นเนี้ยใส่ตอนไหนใส่เมื่อไหร
1: ่
0: ใส่ก่อนยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่หรือใส่ตอนหลังจากยื่นบัญชีทรัพย์สินนั่นแปลว่าไม่มีรายการในบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตกลงว่าจะตกลงไปยืมเพื่อนไปหรือเปล่าคือจะยืมเพื่อนหรือไม่ยืมเพื่อนในนี้ก็เป็นวาทกรรม
1: ซึ่งถ้ายืมเพื่อนก็มีเคสตัวอย่างจากกรณีพลเอกประวิตรมาเทียบเคียงอีกนะเหมือนมันล็อกไว้หลายทางเลยนะ
0: ก็ต้องไปดูว่าจะใช้เหตุผลอะไรนึกออกเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ของสสไอเดียว
1: ่
0: าจะอธิบายต่อปปช.แบบไหนยังไงและแน่นอนเชื่อได้เลยว่าคนในโซเชียลมีเดียนักสืบโซเชียลสื่อก็ต้องติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องปะทะคารมในสภาเนี่ยดูเหมือนจะ
1: เป็นแค่เชื้อไฟเริ่มต้น
0: เป็นแค่เชื้อเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ AI ใช้เครื่องมือด้าน Data เนี่ยไปขุดคุยข้อมูลมาประกอบพร้อมกับมีหลักฐานประกอบ
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ได้มีความเห็นใดๆแล้วถ้าดูข้อมูลของคุณสิริโชคเนี่ยมาเป็นซีรีส์เลยคุณสุรชัยก็คือแบบตั้งแต่ Lenbridge ตั้งแต่แพลตฟอร์มคริปโตมาจนถึงตัว shuffle.com
1: ครับ
0: นำไปสู่พาดพิงกับแพลตฟอร์มคริปโตอีกบางเจ้าด้วยเช่น Bitkub ก็ออกมาแถลงแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันซึ่งอันนี้ก็จะลากตัวละครหรือคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในวงของธุรกรรมแบบนี้ด้วยอันเนี้ยดูน่าจะน่าติดตามคือสัปดาห์หน้าจะเห็นความร้อนแรงมากกว่านี้เพราะว่าแน่นอนคุณไอเดียก็ต้องไปหาเวลามาอธิบายต่อสังคมคือ 2-3 วันแรกอาจจะเสียงดังหน่อยแน่นอนฟ้องกลับไปแจ้งความดำเนินคดีหลังๆดูเสียงเหมือนจะแผ่วลงนิดหน่อย
1: เขาขอเวลาไปค้นหาข้อเท็จจริง
0: ใช่
1: เมื่อวันพุธที่แล้วประชุมพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาบอกว่าอีกไม่นานจะมาชี้แจงทุกคำถามนะครับแล้ววันพุธที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่กรรมาธิการการกฎหมายเชิญคุณสุชาดากับคุณไทหยางไปด้วยแต่เจ้าตัวไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
1: เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าว่าคุณสุชาดาจะออกมาพูดอะไรนะ
0: ครับต้องติดตามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอธิบายต่อสื่ออย่างเขาคือขอเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลนี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้คุณนรชัยว่าเอ๊ะสามีในอดีตทำอะไรมาก่อนที่จะมา
1: เ
0: ป็นครอบครัวกันไปเจอกันเพราะเอาจริงแล้วถ้าเข้าไปดูย้อนหลังเนี่ยถ้าอย่างก็ทำธุรกรรมแบบนี้มาหลายปีละตั้งแต่ปี2023-24ด้วยกันซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันไม่รู้ประวัติที่ผ่านมาแต่ว่ารู้จักโอเคแหละเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจเป็นสตาร์ท
1: อ
0: ัพอย่างที่คุณไอเดียให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วแต่ว่านั่นแหละไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่เคยรู้เนี่ยวันนี้จะไม่รู
1: ้วันนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้
0: วันนี้จะรู้แล้วก็ได้แต่รู้แล้วทำยังไง
1: แล้วจะอธิบายยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ขอบคุณคุณคณิตนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ชวนพูดคุยกันในห้องข่าวไทย PBS ค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีกี่เรื่องที่ต้องต่อเนื่องกันต่อกรณีคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์คือหนึ่งในนั้นที่เกาะติดกันต่อเนื่องนะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะเมรัชนกคว้ารองแชมป์ศึกแบดมินตันที่ฟินแลนด์ค่ะติดตามกับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

ัสดีครับเมรัชนกวันนี้ต้านความแข็งแกร่งของสาวจากเดนมาร์กไม่ไหวนะครับคว้ารองแชมป์ในการแข่งขันแบดมินตันที่ประเทศฟินแลนด์ครับแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์รอบชิงชนะเลิศกองเชียร์ไทยได้ลุ้นนะครับมาจากเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือ5ของโลกแล้วก็เป็นเต็ง1ของรายการด้วยลงสนามในประเภทหญิงเดี่ยวเจอกับมีอาร์บิทเฟลมือ8ของรายการและก็มือที่15ของโลกเดนมาร์กคือสถิติก่อนหน้านี้ที่เจอกันนะครับเมรัชนกเหนือกว่ามากแต่การเจอกันครั้งนี้สาวเดนมาร์กกับเป็นฝ่ายที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าจนทำให้น้องเมย์เนี่ยต้านไม่ไหวครับ

0: แพ้ไป2เกมรวด17ต่อ21แล้วก็13ต่อ21ส่งผลให้เมรัชนกก็แพ้ให้กับวิทเฟลเป็นครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่เคยชนะมาตลอดในการเจอกัน8ครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าเมเนี่ยรับเงินรางวัลจากการเป็นรองแชมป์ไป 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยกว่า 600,000 บาทรายการต่อไปของนักแบดของไทยยังอยู่ที่ยุโรปนะครับก็จะเป็นเดนมาร์กโอเพ่นเป็นรายการเวิลด์ทัวร์750ที่จะเปิดฉากรอบแรกวันอังคารที่13ตุลาคมนี้ครับ Honestly don't think I've ever seen a play better เราไปดูอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแบดมินตันไทยครับเป็นศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ไคโรประเทศอียิปต์โดยทีมดาวรุ่งของไทยงัดฟอร์มเก่งเอาชนะทีมฮ่องกงในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศประเภททีมผสมนะครับแม้ว่าต่อมาจะแพ้ให้กับจีนในเกมรอบตัดเชือกจนพลาดโอกาสเข้าชิงแต่การจบอันดับที่3ส่งผลให้ทีมแบดมินตันเยาวชนคว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งเป็นการคว้าเหรียญประเภททีมผสมหนแรกในรอบ7ปีครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนโลกยังมีการแข่งขันต่อในประเภทบุคคลช่วงระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ครับแววสายสุนีจานะในวัย52ปีนำทัพนักกีฬาพาราไทยบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อไล่ล่าเหรียญทองเอเชียนพาราเกมครับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพร้อมด้วยร้อยโทนายนพพิลมภักดีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับร่วมให้กำลังใจนักกีฬาพาราไทยทั้งหมด18ชนิดกีฬาก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม18ถึง24ตุลาคมนี้ที่นาโกด้าประเทศญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นจริงๆครับซึ่งหนึ่งในนักกีฬาความหวังของทีมพาราไทยก็อยู่ที่แววสายสุนีจนะราชินีวีลแชร์ฟันดับเอเป้ในวัย52ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ5เหรียญทองพาราลิมปิกและก็4เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เดินหน้าล่าแชมป์เอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นปีนี้นะครับพี่แววเนี่ยลงแข่งขันมากถึง9รายการทางประเภทบุคคลเอเป้เซเบอร์ฟลอยด์และประเภททีมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในรายการนี้โดยเฉพาะดาบเอเป้ที่เธอถนัดครับ
1: สำหรับในแมตช์ครั้งนี้นะคะตั้งเป้าจริงๆอ่ะในส่วนตัวจริงๆก็คือว่าจะไปรักษาแชมป์ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วได้1เหรียญทองนะคะแต่คราวนี้ก็คงคิดว่ายังไงก็เอาเหรียญแรกก่อนคือเหรียญทองน่าจะ 100% ค่ะเหรียญทองนี้ค่ะในประเภทบุคคลดาบเอเป้นะคะแล้วก็จะมีประเภทบุคคลอีก2อีเวนต์ก็คือฟอยกับเซเบอร์นะคะก็วันเหมือนกันเพราะว่าคู่แข่งก็หนักพอๆกับพาราลิมปิกเลยก็คือประเทศจีน
2: ความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเรานะครับแต่ก็ผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับทุกรอบที่เราไปแข่งขันมีหน้าใหม่มาแล้วก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมนึงนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในที่สุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับ
0: สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยเตรียมส่งมอสจักรินดัมมุนีนะครับซึ่งเป็นนักกรีฑาคนตาบอดทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันครับโดยผลงานเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วนะครับที่หางโจวเราทำได้ถึง27เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของเอเชียนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญทองสูงสุดของทัพนักกีฬาไทยนับแต่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครับคุณสิริมาคุณพิมพ์พิมลครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
4: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะชวนติดตามพลังเครือข่ายประชาชนระนองร่วมจัดกิจกรรมปกป้องวิถีควนหลาดเลเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ผ่านงานศิลปะบอกรักทะเลค่ะ
5: ชายหาดอ่าวเคยอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองภาคีเครือข่ายประชาชนได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมปกป้องวิถีควนหลาดเลรวมพลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรม

0: ชาติและวิถีชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า80คนจาก8ตำบล2อำเภอ
1: ของตรงกับเปิดเนี่ยคือมันมีคุณค่าทั้งภูเขาทั้งทะเลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำจนถึงทะเลเนี่ยวันนี้ที่มีกิจกรรม

0: นะครับในเรื่องขยะที่ไปติดปะการังอะไรพวกนี้
1: คืออยากดูแลรักษาทรัพยากรเป็นของที่แบบหนูเป็นคนอยู่เกาะใช่ไหมคะก็รู้ปัญหาของสัตว์ในทะเลค่ะแบบธาตุขยะเยอะแล้วก็ปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อพวกหนูมากเพราะว่าพวกหนูอยู่เกาะแล้วคือแหล่งทำอาหารกินของพวกหนูก็คือสัตว์ทะเลค่ะ
2: ซึ่งในงานนี้มีการจัดกิจกรรมศิลปะบันทึกธรรมชาติร่วมกันเขียนข้อความบอกรักทะเลวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลรวมถึงกิจกรรมรำลึกถึงน้องซันเดย์ซึ่งเป็นพยูนที่เคยอาศัยในพื้นที่พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงและเก็บขยะรอบๆชายหา
3: ด
4: ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่มาช่วยกันคือแบบช่วยเก็บขยะเรื่องอะไรใดๆพวกเราทำกันอยู่บ่อยมากนะคะทำได้เท่าที่ทำกับจากแรงมือแรงชาวบ้านเล็กๆกลุ่มนึงอะค่ะคืออยากให้เป็นยังคงเป็นมีความธรรมชาติอยู่เพราะว่าจังหวัดระนองอะอำเภอกระเปอร์นะคะยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากสามารถที่จะแบบเป็นแหล่งอาชีพให้กับชุมชนได้เลยค่ะ

0: ครับ
1: สำหรับระนองถือเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยสภาพภูมิศาสตร์ระบบนิเวศภูเขาชายหาดและท้องทะเลกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มชุมชนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มาร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจพื้นที่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ไปพร้อมๆกับวิถีชุมชนและการทำหากินที่ยั่งยืนบัณฑิตาอย่างดีนักข่าวพลเมืองรายงาน
2: คืนนี้กาญจนบุรีเพชรบุรีเสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนภาคใต้หลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังถึงกลางสัปดาห์ติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงสูงรับมือกับอากาศแปรปรวนให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันตกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมซ้ำหลังจากนั้นนะคะ 12-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ก็ระวังน้ำท่วมต่อเนื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะมาเช็คพื้นที่ทิศทางฝนตกหนักถึงหนักมากกันหน่อยนะคะอย่างน้อยๆเมื่อวานนี้ฝนค่อนข้างเยอะที่กาญจนบุรีเพชรบุรีนะคะส่วนวันนี้ค่ะ11ตุลาคมจะพบว่าแนวโน้มของฝนยังไปเยอะแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งของภาคกลางภาคตะวันออกบางส่วนมีฝนฟ้าคะนองนะคะไล่เรียงมานะคะจนถึงวันที่12ส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนจะอยู่พื้นที่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นนะคะพอวันที่13ตุลาคมพื้นที่ของฝนที่จะไปตกก็จะอยู่พื้นที่ทางด้านของภาคใต้ตอนล่างขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ฝนสูงสุดรายภาควันนี้นะคะจะพบว่ามีหลายจังหวัดเลยนะคะที่รับผลกระทบฝนมากกว่า100มิลลิเมตรนะคะที่สูงที่สุดนะคะก็คือพื้นที่ทางด้านของภาคใต้ค่ะที่ยะลาวันนี้137มิลลิเมตรต่อมานะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของตะวันตกคือที่เพชรบุรี126มิลลิเมตรส่วนภาคอื่นๆลดลงค่ะอย่างเช่นภาคเหนือนครสวรรค์98มิลลิเมตรภาคอีสานนะคะสุรินทร์74มิลลิเมตรแล้วก็ภาคกลางลพบุรี20มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ช่วงนี้เรายังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะเตือนพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะหลายจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบไล่เรียงกันมาตั้งแต่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสมุทรสงครามนะคะกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจัดทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนที่มีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
2: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงาน

0: ามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนา
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลา 20:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอก

ดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรา

ชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราช

0: ทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้คุณมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา
1: โตนะเรียนเก่งๆนะ
0: ทั้งนี้คุณมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ช่วยราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปอย่างรวดเร็วพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายน2569เป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอสายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ติดคลองและลำน้ำ
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนรวมถึงมีน้ำท่วมบริเวณโดยรอบโรงเรียนระดับน้ำท่วมขังสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 60-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อนักเรียน105คนจาก80ครัวเรือนโดยจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทาง

0: ลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: หน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จากจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายสุพนัท ดิษยนุกูล พัสสรและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเรขและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท MyN Master จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างยั่งยืน
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุตรยัตถิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะ

0: วัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนี่โวนจำกัดนายกีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังคเวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณออนซินีและคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำนะคะช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤษฐาดีมีปฏิรบนะคะวันนี้ขอชวนย้อนคิดถึงคาซุกิยาโน่ค่ะนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ฝากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไว้ในหนังไทยหลายต่อหลายเรื่องหลังการจากไปของเขาทำให้แฟนหนังและคนบันเทิงค่ะร่วมกันรำลึกถึงผลงานกันเต็มโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะหนังดังกับฉากดังจากซีซันเชงค่ะขณะที่โพสต์เก่าของเจ้าตัวเองก็ชวนให้ใจหายเพราะว่าเคยเปรยถึงการแสดงละครใบ้ครั้งสุดท้ายเรากับรู้ว่าอาจจะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วและในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมก็ถึงวันที่ครอบครัวและคนรักยาโน่จะได้ร่วมอำลาเขาในพิธีรดน้ำศพที่วัดธาตุทองค่ะ
1: ซิงเกิลสต็อกรอ

0: าจารย์ดนตรีชาวญี่ปุ่นใบจังหวะกลองด้วยชื่อเพลงดังค่ะหวังช่วยให้ลูกศิษย์สอบผ่านในภาพยนตร์เรื่อง Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลับมาเรียกทั้งรอยยิ้มและความคิดถึงอีกครั้งนะคะหลังจากสตรีมมิ่งค่ายดังหยิบฉากที่คุ้นตานี้มาเผยแพร่ของความทรงจำอันอบอุ่นในวัยเด็กการได้เห็นฉากนี้อีกครั้งจึงไม่ใช่แค่การหวนคิดถึงหนังเรื่องคนเพิ่งรู้ว่าชายชาวญี่ปุ่นอารมณ์ดีวันนี้ได้จากไปแล้วเพจหนังและเพจคอนเทนต์ญี่ปุ่นร่วมย้อนความทรงจำถึงผลงานของยาฝากภาพจำจนการจากไปในวัย68ปีทำให้หลายคนเพิ่งตระหนักว่านักแสดงชาวญี่ปุ่นคนนี้ติดอยู่ในความทรงจำคู่กับหนังไทยไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: จริงแล้วมันเกิดจากหลายๆเสียงผสมกัน
0: หนึ่งในข้อความอาลัยที่ชวนใจหายมาจากน้ำตาลพิจักขณาค่ะนางเอกสาว

0: เธอเรียกเขาว่ายานโนซังเพราะว่าทั้งสองมีโอกาสร่วมงานกันในภาพยนตร์ In Harmony มากกว่านี้ก็เรียกว่ารักที่เปิดตัวแล้วแต่ว่ารอฉายในปี2570ค่ะเธอเขียนข้อความเหมือนจดหมายถึงนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะบอกว่าถึงคุณยาโนซังหนูเพิ่งทราบข่าวว่าคุณไม่สบายในวันแถลงข่าวเปิดตัวหนังและวันนี้คุณเดินทางไกลแล้วน้ำตาลเล่าค่ะว่าครั้งแรกกังวลไม่น้อยกับการทำงานร่วมกับนักแสดงมากฝีมือท่ามกลางกำแพงภาษาและบทบาทที่ซับซ้อนแต่ความเป็นกันเองและมุกตลกของยาโนซังนะคะกลับทำให้การทำงานเต็มไปด้วยความสุขก่อนทิ้งข้อความอาลัยว่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่มีโอกาสได้นั่งชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันค่ะแม้จะโด่งดังเป็นดาราที่แฟนภาพยนตร์คุ้นหน้าบนจอแต่สิ่งที่ไม่ทิ้งเลยคือบทบาทนักแสดงละครใบค่ะปลายเดือนกรกฎาคม Facebook คาซูกิยาโนยังโพสต์ชวนมาชมโชว์ยาโนมามค่ะเป็นการแสดงครบรอบ40ปีของเขาบอกว่าผมจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีให้คุณแม้ว่านี่จะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของผมก็ตามการแสดงทั้ง3รอบเมื่อวันที่25ถึง26กรกฎาคมจึงไม่ใช่เพียงชั่วโมงของการรวม The Greatest Hits ของเขาไว้บนเวทีแต่เมื่อมองย้อนกลับไปค่ะชื่อการแสดง Best and Last ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ใบหลังๆกับคล้ายเป็นคำบอกลาจากศิลปินผู้มอบทั้งชีวิตให้กับการแสดงโดยไม่มีใครคาดคิดเลยว่าอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมายาโนจะล้มป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ทำให้เพื่อนพ้องคนละครเวทีค่ะรวมกันระดมน้ำใจช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในเดือนสิงหาคมก่อนที่เขาจะจากไปในวันที่8ตุลาคมด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลของคาซูกิยาโนจัดขึ้นที่วัดธาตุทองศาลา15นะคะโดยมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมในวันนี้ค่ะ11ตุลาคมและสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14ตุลาคมเวลา17นาฬิกาค่ะ
1: ใครหลายต่อหลายคนจะมีแค่แบบ
0: วันนี้การแสดงของคาซูกิยาโนจะปิดม่านลงตลอดการแต่หลายบทบาทที่เคยฝากไว้ยังไม่เลือนหายเพราะว่าสำหรับคนดูบางคนอาจจำชื่อของคุณลุงชาวญี่ปุ่นใจดีคนนี้ไม่ได้ในทันทีแต่เมื่อเห็นใบหน้าเห็นรอยยิ้มคงพอจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างเสียงโห่ร้องให้กับคนไทยมากเพียงใดผ่านทุกรูปแบบการแสดงที่เขารักค่ะ

ภาพล่าสุดเมื่อกี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นการรณรงค์นะคะให้เห็นถึงมารยาทในการเข้าไปชมคอนเสิร์ตวงออร์เคสตรานั่นเองค่ะก็ได้คุณยาโนะเป็นนักแสดงหลักเลยค่ะไปกันต่อนะคะช่วงหยุดยาวค่ะเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติจีนค่ะนอกจากจะเป็นโกลเด้นวีคให้ได้เดินทางนะคะกลับบ้านท่องเที่ยวพักผ่อนกันแล้วยังมีส่วนในการกระตุ้นธุรกิจหนึ่งค่ะธุรกิจสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะคุณผู้ชมเพ็ทโฮเทลตอนนี้คือคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าคนรักสัตว์ยุคใหม่ในจีนเนี่ยเขามองว่าถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเพื่อนซีสีขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะคะไปติดตามในแลนด์โลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

สู่เดือนตุลาคมทีไรก็เป็นโอกาสให้ชาวจีนได้เดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงหยุดยาววันชาติหรือกัวชิงเจียซึ่งในปีนี้กระทรวงคมนาคมจีนคาดว่าจะมีการเดินทางข้ามภูมิภาครวมๆแล้วกว่า 2,100 ล้านเที่ยวตลอดวันหยุด7วันแต่จะไปเที่ยวนานๆทั้งทีสิ่งที่คนรักสัตว์ในจีนกังวลก็คือการอดห่วงเพื่อนสีสีขาไม่ไหวนั่นเองค่ะทำให้บริการเพทโฮเทลหรือโรงแรมสำหรับ

0: สัตว์เลี้ยงเป็นบริการที่ได้รับความนิยมในช่วงโกลเด้นวีคที่ผ่านมาเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพาเจ้าขนปุยไปเที่ยวด้วยกันยาวๆได้โฮเทลหลายแห่งในนครเซี่ยงไฮ้มีสุนัขและแมวเข้าพักจนเกือบเต็มทุกห้องในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาไม่นับโรงแรมสัตว์เลี้ยงในหลายเมืองของจีนที่ก็ถูกจองเต็มไปตั้งแต่ก่อนถึงช่วงวันชาติขณะที่บริการดูแลสัตว์เลี้ยงในจีนก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเห็นได้จากออเดอร์บริการดูแลสัตว์ถึงบ้านที่เพิ่มขึ้นกว่า 300%สิ่งที่น่าจับตาก็คือบรรดาคนรักสัตว์ในจีนไม่ได้แค่หาที่อยู่ให้สัตว์เลี้ยงระหว่างรอเจ้าของกลับมาเท่านั้นหากยังต้องการการดูแลระดับพรีเมียมเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าสีขาจะกินดีอยู่ดีระหว่างที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้านไบรอันจางเจ้าของสุนัขวัย7ปีในนครเซี่ยงไฮ้ที่เลือกฝากสุนัขไว้กับโรงแรมสัตว์เลี้ยงระดับ5ดาวบอกว่าที่ใช้บริการนี้ก็เพราะไม่อยากให้เจ้าตูบต้องเผชิญกับความเครียดจากการเดินทางไกลๆจึงยอมจ่ายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดความคึกคักของเพทโฮเทลช่วงวันหยุดยาวยังสะท้อนภาพตลาดสัตว์เลี้ยงในจีนที่กำลังขยายไปสู่ธุรกิจที่เฉพาะทางมากขึ้นโดยข้อมูลจากรายงานอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจีนปี2026ระบุว่าจำนวนสุนัขและแมวในเขตเมืองของจีนอยู่ที่ประมาณ126ล้านตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.8% หากตลาดการบริโภคสำหรับเจ้าตูบและเจ้าเหมียวกลับมีมูลค่าสูงกว่า 310,000 ล้านหยวนซึ่งตัวเลขนี้กำลังชี้ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในแดนมังกรไม่ได้เติบโตเพียงเพราะมีคนเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแต่กำลังโตจากการที่เจ้าของยอมจ่ายให้กับสัตว์เลี้ยงในราคาที่สูงขึ้นพัศชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
1: เคยมีผลสำรวจนะคะเรื่องของกระเป๋าสตางค์ของคนที่เป็น pet parent หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกๆสี่ขาไม่ว่าจะน้องหมาหรือน้องแมวนะคะก็พบว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ป๋าเลยทีเดียวบุญทุ่มนะคะพร้อมให้ลูกรักนั้นได้กินอยู่อย่างดีค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้ที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS และสำหรับหน้าจอทีวีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitruns
1: พบเรื่องราวสิ่งมีชีวิตที่ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในดินแดนอันเวิ้งว้างของทุ่งหญ้าและทะเลสาบและเรื่องราวความหลากหลายทางธรรมชาติในแหล่งน้ำจืดที่ต้อง

0: ไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในจอบข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: ครับท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะเสียงหายไปนิดนึงเนาะกลับมาแล้วนะคะมีรายงานหลายเรื่องค่ะวันนี้มีทั้งน้ำท่วมนะคะที่ยังคงมีอยู่ในภาคตะวันออกภาคตะวันตกพื้นที่ภาคกลางตอนล่างมีปริมณฑลบางส่วนนะคะและนอกจากนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่มีรายงานเมื่อวานนี้แล้วก็มีความคืบหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ก็นอกจากนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยวันนี้วันแรกมีความคืบหน้าซึ่งเราจะได้ติดตามว่ามีวาระสำคัญอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการร่วมในการเวที IMF นี่แหละครับเป็นการหารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมซึ่งจะพูดคุยกันในวันที่13ตุลาคมนะครับทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปากีสถานครับตอนนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินและเมื่อวานนี้ครับมีการสั่งพักอำนาจรัฐบาลแหวนของพรรคอิมรันข่านด้วยแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกามีการส่งนักโทษประหารหญิงกลับเรือนจำครับหลังจากรอดชีวิตจากกระบวนการฉีดสารพิษล้มเหลวและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันจันทร์ครับมีคำถามและรางวัลรออยู่ครับ
0: ค่ะและในช่วงวิเคราะห์จาะลึกวันนี้นะคะเราจะได้ติดตามการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในครั้งที่81ครั้งนี้นะคะโดยจะมีการเสนอแนะว่าสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการหลังจากนี้เพื่อเฝ้าติดตามผลจากการที่เราเป็นเจ้าภาพจะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาคุยกับเรานะคะนั่นคืออาจารย์ดร.ณัฐฐานพาณิชย์ติดตามได้ 6:40 นโดยประมาณนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ12ตุลาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 12ตุลาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2435ครับวันนี้เป็นวันเปิดทำการสอนของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งในบริเวณโรงเลี้ยงเด็กตึกสายสวลีสันถาคารวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะให้กุลบุตรกุลธิดาได้รับความรู้มีการศึกษาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้พัฒนาโดยลำดับครับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูพระนครในวันที่6มีนาคม2535ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานนามให้วิทยาลัยครูพระนครใหม่ว่าสถาบันราชภัฏในปี2535ครับเป็นวาระครบรอบ100ปีของการจัดตั้งสถาบันครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องราวที่เป็นรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะเริ่มต้นกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาณเวลานี้ยังคงอยู่ในน้ำอยู่กับน้ำและมีน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและส่งผลกระทบถึงปราจีนบุรีด้วยในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีรายงานว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปลงพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะคะปราจีนบุรีขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการสูบน้ำส่วนที่ยังท่วมขังอยู่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ40กว่าเครื่องในการสูบน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยนะคะและนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนแล้ว 66,000 กว่ารายและมีการยืนยันว่าจะพยายามให้มีการเยียวยาก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ครบจำนวนผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมดนะคะมีรายงานถึงความพยายามของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าที่เป็นอำเภอที่มีสวนมะม่วงและมีเกษตรกรรมหลายรูปแบบนะคะยังคงถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องนาน2สัปดาห์แล้วมีหลายตำบลที่ยังคงอยู่กับน้ำเน่าอยู่ในบ้านเรือนประชาชนที่น้ำขึ้นสูงและนอกจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้น้ำทะเลหนุนสูงนะคะทำให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าในถนนสายหลักบางสายน้ำขึ้นนะคะครึ่งแข้งบ้าง40เซนติเมตรบ้าง60เซนติเมตรบ้างทำให้รถใหญ่สัญจรไปมาที่ได้เฉพาะรถใหญ่ส่วนรถเล็กนี่ลำบากแน่นอนนะคะรถเก๋งนี่ก็เสี่ยงที่จะรถดับเพราะฉะนั้นเป็นภาวะที่น้ำทะเลหนุนซ้ำเติมน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่เกษตรกรที่อำเภอบางคล้าบอกว่าอยาก

0: ได้เงินเยียวยาที่เป็นเงินฟื้นฟูเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เขากลับมาดูแลได้เชื่อว่าความเสียหายเฉพาะเรื่องเกษตรกรรมบ่อกุ้งนากุ้งสวนผลไม้เหล่านี้ความเสียหายนับพันล้านบาทในพื้นที่เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมายืนได้กลับมาใช้ชีวิตได้และเดินต่อได้เป็นเรื่องจำเป็นนะคะตอนนี้ผู้ลงทะเบียนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็รวมแล้ว 40,000-50,000 คนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้รับเงินเยียวยาหลักพันเองเพราะฉะนั้นต้องมีการเร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่ภาคตะวันตกก็คือจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีที่มีฝนตกหนักเข้ามาในพื้นที่ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือน้ำป่าพัดเอารถของวัดที่มีพระภิกษุแม่ชีและก็ฆราวาสที่ประสบภัยตกไปในบ่อน้ำลึก6เมตรมีการช่วยเหลือออกมาได้มีพระสงฆ์สูญหายอยู่1รูปนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ที่ขึ้นสูงมาจากฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อวานนี้สูง 50-60 เซนติเมตรที่ทำให้การสัญจรไปมาและพื้นที่ที่รับน้ำอยู่ในเวลานี้ก็ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีก็น้ำท่วมขังหลายจุดเหมือนกันนะคะที่ยังคงต้องรอการระบายที่มีน้ำเน่าเสียบ้างแล้วค่ะส่วนที่องครักษ์นครนายกก็มีรายงานว่าวันนี้จะมีประชาชนมาชุมนุมเพื่อที่จะขอเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12หลังจากท่วมขังในพื้นที่นานขอระบายน้ำออกหน่อยอย่ากันพื้นที่อื่นๆมากนักเลยจะมารวมตัวกันวันนี้ค่ะและนอกจากนี้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างชัยนาทที่มี3อำเภอที่ประสบน้ำท่วมแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้ง8อำเภอของชัยนาทแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องเผชิญอยู่ในช่วงนี้นะคะที่รอการเยียวยาแล้วก็รอที่น้ำจะไหลลงสู่ปากอ่าวไทยในท้ายที่สุดนะคะก็เป็นสถานการณ์น้ำโดยรอบที่คนไทยเผชิญอยู่ค่ะมีรายงานว่ามีการให้ข้อมูลชี้แจงกันของรัฐบาลที่มีต่อผู้ที่แสดงความเห็นในเรื่องการฟื้นฟูเยียวยามีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพูดถึงกรณีของคุณกรจาติกวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายนครับไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF ธนาคารโลกจึงเริ่มช่วยเหลือประชาชนคุณลลิดาบอกว่าออกมาตรการนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทโดยสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปครับสิ่งที่คุณกรเสนอเป็นเรื่องที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและลงมือทำไปแล้วทั้งสินเชื่อฉุกเฉินการพักชำระหนี้และเงินทุนฟื้นฟูอาชีพก็อยากให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเพราะอาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่ายังไม่มีมาตรการช่วยเหลือทั้งที่รัฐบาลประกาศออกมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักดีว่าการประกาศมาตรการไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกคนจะเข้าถึงความช่วยเหลือได้ทันทีจึงต้องติดตามความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อความเหมาะสมของเงื่อนไขและปัญหาของผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนพร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติม พื่อให้ความช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุดรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของคุณกรณ์แต่ขอยืนยันว่าความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สิ่งสำคัญจากนี้ไม่ใช่เพียงการเรียกร้องให้มีมาตรการแต่ต้องช่วยกันทำให้มาตรการที่มีอยู่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาประกอบอาชีพและมีรายได้โดยเร็วนะครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการโต้ตอบกันไปกันมาเมื่อวานเนี่ยครับแต่ก็เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งมีคำถามมาจากหลายภาคส่วนครับ
0: ค่ะมีผลสำรวจจากนิดาโพเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่น่าสนใจมีประเด็นอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีนิดาโพออกมาสำรวจเป็นการสำรวจจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพใครน่าชื่นชมนะครับชื่อนี้เลยครับทำการสำรวจระหว่าง 5-7 ตุลาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพครับครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ด้วยครับรวม 1,310 หน่วยตัวอย่างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพก็มีคำถามบอกว่าจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าอันดับ1คือร้อยละ 36.41 ระบุว่าปลอดภัยดีทุกอย่างร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้3คือร้อยละ 18.93 เนี่ยบอกว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมเข้าภายในที่พักอาศัยของตนเอง 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ก็มีที่ร้อยละ 1.31 บอกว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ร้อยละ 3.05 ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ด้วยนะครับส่วนความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าอันดับ1เนี่ยร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆนะครับอันนี้เป็นความชื่นชมนะครับอันดับ2ในร้อยละ 30.23 บอกว่าไม่มีใครน่าชื่นชมอันดับ3ร้อยละ 16.41 ระบุว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11.22 ระบุว่าทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพร้อยละ 10.38 ระบุว่าเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นร้อยละ 9.62 ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 ระบุว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพที่เกี่ยวข้องร้อยละ 8.63 ระบุว่าส.ส.ในพื้นที่ร้อยละ 7.71 ระบุว่าสื่อมวลชนร้อยละ 7.40 ระบุว่าส.ก.ในพื้นที่ร้อยละ 3.66 ระบุว่าตำรวจร้อยละ 1.76 ระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 1.60 ระบุว่ารัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ประสบภัยร้อยละ1.53 ระบุว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควรได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ร้อยละ 38.55 ระบุว่าได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตร้อยละ 27.56 ระบุว่าได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต 16.87 ระบุว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สนใจป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตร้อยละ 9.47 ระบุว่าไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตและสุดท้ายครับร้อยละ 6.56 เนี่ยระบุว่าไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สนใจป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตครับ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลผลการสำรวจของนิดาโพในกลุ่มตัวอย่างที่นำเสนอนะคะไปต่อที่เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมที่มีขึ้นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากเลื่อนมาในช่วงน้ำท่วม27กันยายนมาเป็นเมื่อวานนี้ค่ะก็โชคดีในหลายพื้นที่ฝนไม่ตกนะคะทำให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์มีตัวเลขไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น300กว่าเปอร์เซ็นต์นายจ้างใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น500กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขนี่หลายแสนคนทีเดียวค่ะสำหรับผู้ ที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะคะ

0: ุมประกันสังคมก้าวหน้านี่ตัวเลขหลักที่ขึ้นมาอันดับที่1เนี่ยหมายเลข42 600,000 กว่าคนแล้วณเวลานี้นะคะเขาจะประกาศเป็นทางการ10นาฬิกาส่วนกลุ่มพลังแรงงานไทยก็ตามมาอยู่ในหลักหลายหมื่นนะคะและมีรายงานว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยตัวเลขล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการนะคะจะเข้าสู่กรรมการประกันสังคมถึง14คนจาก21คนก็คือเป็นตัวแทนนายจ้าง7คนตัวแทนผู้ประกันตน7คนแล้วก็รอตัวแทนภาครัฐมานั่งทำงานด้วยอีก7คน7 3 21เลือกมาได้14ประกันสังคมก้าวหน้านำโด่งทีเดียวค่ะซึ่งมีการแถลงถึงชัยชนะไปแล้วระดับหนึ่งนะคะโดยบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นการปฏิรูปไม่มีปฏิทินอันนี้ก็เสียดสีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใช้งบประมาณทำปฏิทินนับร้อยล้านบาทมาแล้วก็ยืนยันว่ากองทุนที่มีเงินสูงสุด3ล้านล้านบาทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดงบประมาณที่ใช้ฟุ่มเฟือยต่างๆจะลดทอนลงไปนะคะมีรายงานจากหัวหน้าพรรคประชาชนต่อเรื่องการเลือกตั้งประกันสังคมที่มีความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะ
1: ครับเมื่อวันที่โรงเรียนมหานภารามตลิ่งชันนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนมีการให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางมาลงคะแนนเสียงบอร์ดประกันสังคมซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับในหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากบอกว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะนายจ้างพบว่าตั้งแต่ปากทางเข้ามาค่อนข้างรถติดโรงเรียนแห่งนี้คนก็มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากนะครับคนที่มาใช้สิทธิ์จำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวกันมากขึ้นจากกระแสข่าวที่ผ่านมาเงินของผู้ประกันตนและนายจ้างทุกคนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมควรถูกใช้จ่ายเพื่อสวัสดิภาพที่ดีของทุกคนเพราะหากลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีสุดท้ายก็จะส่งผลไปถึงนายจ้างดังนั้นดีแล้วที่วันนี้ทุกคนมีความตื่นตัวพร้อมกับย้ำว่าอยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะจนกว่าจะถึงเวลา 16:00 นเพราะตอนก่อนหน้านั้นก็ออกมาใช้สิทธิ์ก่อนนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าจะไปตอบแทนผู้สมัครทีมใดทีมหนึ่งหรือไม่แต่ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเพราะยิ่งเราออกมามากเท่าไหร่ก็จะให้บอร์ดประกันสังคมที่เป็นตัวแทนของพวกเรามากขึ้นเท่านั้นส่วนกรณีที่มีความเห็นบอกว่าคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือการเลือกตั้งใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสัดส่วนของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ต้องรอลุ้นผลตอนเย็นว่าจะออกมาอย่างไรส่วนคำถามที่มีการเตรียมแผนการตอนเย็นว่าอย่างไรบ้างคุณณัฐพงศ์บอกว่าคงติดตามเนื่องจากพรรคประชาชนไม่ได้ส่งผู้สมัครคงไม่มีการตั้งวอลลุ่มอะไรเพื่อเฝ้าผลนับคะแนนในใจก็คงสื่อสารกันไม่ได้ด้วยแต่มีคนในใจอยู่แล้วต้องลุ้นพร้อมกันตอนเย็นนะครับส่วนกรณีที่น้ำท่วมคุณณัฐพงศ์ก็เพิ่มเติมเรื่องกรณีน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีคุณณัฐพงศ์บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดเห็นข้อมูลเห็นภาพข่าวรวมถึงทีมในพื้นที่ก็ส่งข้อมูลมาว่าที่จังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็มีหลายจุดน้ำท่วมในสัดส่วนของหน่วยงานก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเพราะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศฉะนั้นขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกพื้นที่ด้วยนะครับส่วนปีนี้หวังที่จะมีปฏิทินหรือไม่นะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็ต้องรอดูการจะมีหรือไม่มีปฏิทินหรือการตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมที่จะเป็นคนตัดสินดังนั้นการที่เราออกมาใช้สิทธิ์ก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าเงินของเราที่เข้าไปสมทบในทุกเดือนในกองทุนประกันสังคมจะใช้จ่ายอย่างไรด้วยครับ
0: ค่ะพี่สาวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็คะแนนนำโด่งในกลุ่มของนายจ้างนะคะก็รอการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการค่ะไปต่อที่เรื่องการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่81ที่ประเทศไทยคือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีครั้งแรกเราเป็นเจ้าภาพในปี2534นะคะมาวันนี้ค่ะการประชุมก็จะมี3ส่วนสำคัญก็คือวาระของเศรษฐกิจโลกที่มีทั้งสภาวะโลกร้อนนะคะความขัดแย้งการแบ่งขั้วแบ่งข้างค่าพลังงานต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีวาระของประเทศไทยก็คือ Bangkok Blueprint ที่จะมีการเสนอเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลนะคะและการจัดการกับกลุ่มทุนเทาและการใช้ AI เข้ามา ป้องกันแก้ไขแล้วก็หยุดเส้นทางเงินรวมถึงจัดการเรื่องเงินที่ถูกหลอกของ

0: ประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็มีภาคประชาสังคมกับการที่จะให้เห็นนโยบายด้านการเงินของประเทศของโลกมีความเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้3ส่วนที่สำคัญค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติมคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพูดถึงกรณีนี้ว่าในหัวข้อที่เป็น unlocking growth throughintellectual property backed finance นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงครับก็มีดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยครับประเด็นสำคัญของการหารือเรื่องนี้คือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นที่ดินหรืออาคารครับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีแนวคิดและประสบการณ์ขององค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางการพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมครับซึ่งการเข้าร่วมเวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตเท่านั้นครับ
0: ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 12-18 ตุลาคมนะคะเป็นการประชุมครั้งที่81แล้วและไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีนะคะการประชุมผู้ว่าการ IMF และกลุ่ม World Bank และวันนี้มีการถ่ายทอดสด World Bank Live ที่เว็บไซต์ของ World Bank หรือธนาคารโลกด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าแผ่นดินพระมงกุฎเกล้าประวัติศาสตร์การเมืองอำนาจและราชบัลลังก์หนังสือเล่มนี้นำเสนอภาพรวมประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่6ครับซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบจารีตสู่ความเป็นสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการปกครองพระราชอำนาจสังคมและแนวคิดประชาธิปไตยรวมถึงเหตุการณ์สำคัญอย่างกบฏรศ.130และปัญหาการสืบราชสันตติวงศ์ด้วยนะครับเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สำราญผลดีครับแผ่นดินพระมงกุฎเกล้าประวัติศาสตร์การเมืองอำนาจและราชบัลลังก์หนึ่งเล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่สำหรับประเทศไทยนะคะไม่ใช่ครั้งที่81ที่จัดครั้งนี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่เท่าไหร่นะคะเราจัดมากี่ครั้งแล้วก็เมื่อสักครู่พูดถึงไปแล้วนะว่าเรากลับมาจัดนะคะเรากลับมาจัดนี่คือเราจัดแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของไทยพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านและพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะแล้วยังมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีที่อยู่เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครครับคุณเวชยันจารุเพ็งครับคุณเวชยันบอกว่าฟังรายการนี้ช่วงเช้าเป็นประจำได้รับสาระในมุมมองที่แตกต่างทั้งด้านสังคมการเมืองและเรื่องราวด้านอื่นๆการสัมภาษณ์แขกรับเชิญบางครั้งแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันทั้งคำถามอันเข้มข้นของผู้ดำเนินรายการเองและคำตอบของแขกรับเชิญบางท่านแบบสดๆก็ได้อรรถรสดีขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับทางเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้คุณเวชยันจารุเพ็งครับ
0: ค่ะมาดูตัวเลขนิดนึงนะคะที่มีการรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะปิดที่ 1,577.65 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 7.04 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 53,542.67 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ราคาอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย

0: อยู่ที่33.55 บาทนะคะส่วนราคาทองคำราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อบาทละ 66,250 บาทขายออกบาทละ 66,450 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,930 บาท 28 สตางค์และขายออกบาทละ 67,250 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: ประธานาธิบดีปากีสถานประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อวานนี้ครับพร้อมสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลประจำแคว้นไคเบอร์ปักตูนควาซึ่งบริหารงานโดยพรรคเตรีกเออินซาฟของอิมรานข่านนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่ยังคงถูกคุมขังส่งผลให้ฝ่ายบริหารประจำแคว้นที่มาจากการเลือกตั้งถูกริบอำนาจการปกครองในทันทีครับท่ามกลางวิกฤตเผชิญหน้าทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกลางกับฝ่ายค้านที่ทวีความตึงเครียดอย่างหนักนะครับสำนักประธานาธิบดีปากีสถานระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีนะครับซึ่งลงนามเห็นชอบตามคำแนะนำของเซบาสฮาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานในการประกาศภาวะฉุกเฉินภายหลังมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลกลางโดยแถลงการจากทำเนียบนายกให้เหตุผลว่ารัฐบาลประจำแคว้นดังกล่าวล้มเหลวในการปราบปรามภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสหัวรุนแรงด้านซุนฟิก้าบุคารีคนสนิทของข่านและโฆษกของพรรค PTI ออกมาตอบโต้ว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจที่ไร้สาระสิ้นดีพร้อมย้ำว่ารัฐบาลแคว้นไคเบอร์ปักตูนควาถือเป็นรัฐบาลชุดเดียวในประเทศที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องชอบธรรมการตัดสินใจครั้งนี้มีแต่จะนำไปสู่การนองเลือดความไร้เสถียรภาพและความเสียหายข้างเคียงต่อประชาชนบุคารีบอกว่าพร้อมระบุเสริมด้วยนะครับว่าแม้ที่ผ่านมาฝ่ายค้านจะเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจามาโดยตลอดแต่ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลกลับสะท้อนชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เคยมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาแม้แต่น้อยส่วนสหรัฐอเมริกาครับทีมทนายความเปิดเผยว่าคริสตาไพค์นักโทษประหารหญิงของสหรัฐได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับและถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำเพื่อรับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปหลังจากรอดชีวิตจากกระบวนการฉีดสารพิษประหารชีวิตที่เกิดความผิดพลาดในรัฐเทนเนสซีแถลงการร่วมจากสตีเฟนเฟอร์เรลและลูคไอเนนทนายความจากสำนักงานทนายความแก้ต่างของรัฐบาลกลางประจำภาคตะวันออกของรัฐเทนเนสซีพร้อมกับแรนดี้สไปวี่และก็เคลลี่กรีเซนจากสำนักงานทนายความแก้ต่างหลังคำพิพากษาประจำรัฐเทนเนสซีระบุว่าไพได้ออกจากโรงพยาบาลท้องถิ่นแล้วและตอนนี้ได้นำตัวกลับไปยังทัณฑสถานหญิงเดบราเคจอห์นสันซึ่งเป็นเรือนจำที่คุมขังเธอมานานกว่า30ปีไพต้องโทษประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อปี2538ได้ฟื้นคืนสติในโรงพยาบาลด้วยอาการโกรธและสับสนในสัปดาห์นี้และยังคงต้องพักฟื้นร่างกายอีกยาวนานหลังรอดชีวิตจากความพยายามประหารชีวิตเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ทีมทนายความแสดงความวิตกว่าเธออาจตกอยู่ในภาวะสมองตายซึ่งก่อนหน้านี้ไพในวัย50ปีถูกนำตัวออกจากห้องประหารชีวิตณเรือนจำความมั่นคงสูงรัฐริเวอร์เบนในเมืองริเวอร์เบนนะครับแนชวิลล์โรงพยาบาลก็มีการดูแลอย่างดีนะครับหลังจากหมดสติอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่บริเวณแขนหลังเจ้าหน้าที่พยายามให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายถึง2โดสแต่ไม่สามารถปิดชีวิตเธอได้ในขณะเดียวกันผู้พิพากษาศาลรัฐเทนเนสซีก็ได้มีคำสั่งในสัปดาห์นี้ว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเก็บรักษาพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการประหารชีวิตครั้งนี้โดยทนายความของเธอรายหนึ่งระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกจากอีกหลายก้าวในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเธอมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกินนะครับซึ่งการกินอาหารมื้อเย็นดึกเกินไปในอาจส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดการนอนหลับและระบบเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวเนี่ยผลการศึกษาพบว่าแม้จะกินอาหารชนิดเดียวกันทั้งหมดแต่หากเลื่อนเวลากินออกไปเพียง4ชั่วโมงการตอบสนองของร่างกายกลับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยไม่เพียงแต่ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารจะพุ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่ความสามารถในการเผาผลาญไขมันยังลดลงด้วยครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้กินมื้อเย็นในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.และเว้นระยะห่างก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อช่วยรักษาสุขภาพระบบเผาผลาญด้วยนะครับงานวิจัยรายงานจากสื่อสุขภาพ Health ระบุว่าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการทำการทดลองกับอาสาสมัครวัยหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดี20คนคือให้กินมื้อเย็นที่มีสารอาหารและแคลอรี่เหมือนกันทุกประการในเวลา 18:00 น.และ22นาฬิกาเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของช่วงเวลาในการกินนะครับผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่กินในเวลา22นาฬิกามีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารพุ่งสูงกว่ากลุ่มที่กินเวลา18นาฬิกาอย่างเห็นได้ชัดและประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้จะไม่ได้รับหรือแม้จะไม่ได้บริโภคแคลอรี่เพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่เปลี่ยนเวลากินก็สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของร่างกายในการจัดการกับน้ำตาลในเลือดและไขมันได้แล้วนะครับนักวิจัยอธิบายว่าในช่วงเวลากลางคืนร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ความเข้มข้นของเมลาโทนินสูงขึ้นอาจเข้าไปรบกวนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดส่งผลให้น้ำตาลในเลือดหลังอาหารเพิ่มสูงขึ้นและค้างอยู่นานขึ้นนอกจากนี้การกินมื้อเย็นดึกเกินไปยังอาจเพิ่มความรู้สึกหิวลดการเผาผลาญพลังงานและกระตุ้นกลไกทางร่างกายที่ส่งเสริมการสะสมไขมันอีกด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นเวลาในการกินมื้อเย็นยังส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับโดยพบว่าผู้ที่หยุดกินอาหารหลัง 18:00 น.มีระยะเวลาการนอนหลับยาวนานกว่าผู้ที่กินอาหารต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนงานวิจัยในปี2024ก็ยังเพิ่มเติมเสริมด้วยนะครับว่าการกินดึกอาจจะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่แน่ชัดได้ก็ตามครับ
0: ค่ะก็เป็นผลการวิจัยที่น่าพิจารณาเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณโกศินเสียงวัฒนะค่ะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนแต่แนวโน้มลักษณะของฝนลดลงนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนบนในเรื่องของคลื่นลมจะเน้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับที่จะมีคลื่นมากกว่า2เมตรชาวเรือควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับส่วนลักษณะอากาศในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากลักษณะของมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ครับ
0: วันนี้ภาคกลางภาคเหนือส่วนบนของประเทศตอนกลางขึ้นไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ครับในส่วนของประเทศไทยตอนบนนะครับช่วงนี้ก็มีมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนปกคลุมอยู่นะครับทำให้ลักษณะของฝนที่เคยหนาแน่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มขยับลงมาในพื้นที่ทางด้านภาคใต้มากกว่านะครับส
0: ่
2: วนทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโอกาสที่จะมีลักษณะอากาศเย็นในช่วงเช้าๆได้อยู่บ้างครับในช่วงของวันนี
0: ้ค่ะฝนไม่มีแล้วหรอคะ
2: ฝนมีแต่ค่อนข้างน้อยครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นเองครับที่อาจจะมีฝนได้มากหน่อยก็จะเน้นในพื้นที่ที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยครับ
0: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์บางพื้นที่ร้อยละ30ของพื้นที่ครับ
0: อ๋อค่ะอากาศเย็นจะมาถึงทั่วทุกภาคเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
2: อาจจะต้องรอในช่วงปลายเดือนตุลาต่อช่วงเดือนพฤศจิกายนมากกว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นจะปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนแต่ลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยอาจจะมีกำลังไม่ได้แรงมากนักนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีอากาศเย็นในช่วงเช้าเว้นแต่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับมวลอากาศเย็นมากหน่อยก็จะเน้นทางภาคเหนือตอนบนหรือภาคอีสานตอนบนมากกว่าครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะคุณโกศินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: ไปที่แบดมินตันครับเมย์รัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์อาร์กติกโอเพ่น2026หลังพ่ายเมียบริชเฟลด์จากเดนมาร์ก0ต่อ2เกมครับในรอบชิงชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 37,500 ดอลลาร์สหรัฐครับพร้อมกับจบอันดับ2รายการนี้เป็นครั้งที่2นะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ ABC Beachทัวร์นะครับที่โดฮาเบสไบรท์2นักตบสาวไทยมือวางอันดับ3ประเดิมสนามสุดหรูเลยทีเดียวครับไล่ต้อนคู่เจ้าภาพกาตาร์ขาดลอย2ต่อ0เซตคว้า3แต้มแรกในศึกวอลเลย์บอลชายหาด ABC Beach Tour ได้สำเร็จนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับเจิ้นซินหวนสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหญิงจีนคนแรกและนักขวดไวการ์ดคนแรกที่ คว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสำเร็จครับหลัง

0: จากโชว์ฟอร์มแกร่งโค่นเมียร่าอันเดรียวาจากรัสเซีย2-0เซตครับท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มบ้านเกิดพร้อมฉลองแชมป์ด้วยการร้องเพลงเป็นเพลงแอนิเมชันสุดประทับใจเลยทีเดียวนะครับส่วนการแข่งขันบอลฟุตบอลครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ความเด็ดขาดบุกถล่มลิเวอร์พูลไป3-0ครับหลังจากเรอันกราเฟนแบกโดนใบแดงนาทีที่62ก่อนยิง3คว้าชัยถึงแอนฟิลด์ครับเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันเก็บชัยชนะ6นัดรวด18แต้มเต็มครับนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกทิ้งแชมป์เก่าอาร์เซนอลไป3คะแนนครับส่วนผลคู่อื่นๆก็มีคริสตัลพาเลซครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3-1ฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2ครับนี่ก็มีลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ครับ
1: ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวของ Arctic Open เมื่อวานนี้ก็เป็นแอนเดรสแอนทอนเซนจากเดนมาร์กเช่นเดียวกับเมียบิสเฟลด์นะคะชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวจากเดนมาร์กคว้าแชมป์ที่ฟินแลนด์ทั้งคู่ค่ะสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นที่เดนมาร์กเป็นเดนมาร์ก Open คะแนน750รายการ Arctic Open นี้500น้องเมย์ได้เงินล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มารายการนี้ก็เดินหน้าเชียร์กันต่อค่ะขอบคุณข่าวจากดร.นิตินันในช่วงแรกวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ว่าประเทศไทยจะได้อะไรและสัญญาณที่เราควรจะสังเกตจากผลดีที่เราจะได้รับและวาระสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมผู้ว่าการ IMFนะคะสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในวันนี้12-18ตุลาคมจะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ดร.ณัฐฐานพาณิชย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
5: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กับกลุ่มธนาคารโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะได้วิเคราะห์เรื่องราวที่เป็นโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่ประเทศไทยได้รับในฐานะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนั่นคืออาจารย์ดร.ณัฐทานพาณิชย์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ณัฐสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยหลังจากเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2534 35ปีมาแล้วกลับมาเป็น

0: เจ้าภาพในช่วง5ปีหลังนี่เป็นวอชิงตันดีซีกับโมร็อกโกสลับกันมา5ปีหลังจนมาถึงประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ในการเป็นเจ้าภาพในปี2569ครั้งที่81ครั้งนี้โอกาสของประเทศไทยที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อาจารย์มองเห็นอะไรที่ชัดเจนบ้างคะ
1: ครับก็ผมคิดว่าประโยชน์ที่ชัดเจนแน่ๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เกิดมาจากการที่ผู้มาเข้าร่วมการประชุมนะครับซึ่งคาดการว่าอย่างน้อยน่าจะมีถึงประมาณ 15,000 คนนะฮะตามที่ท่านรองนายกอนิติพูดอาจจะถึง 20,000 คนก็ได้นะครับทำให้เงินเนี่ยอาจจะสะพัดนะฮะแน่ๆประมาณ 1-2,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะกระจายไปสู่โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของภาคการท่องเที่ยวโรงแรมภัตตาคารอาหารต่างๆนะครับนี่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นที่เราจะได้แน่ๆนะครับประโยชน์อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับที่คนต่างชาติเขาจะมีต่อประเทศไทยนะครับภาพลักษณ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนด้วยกันนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นไทยนะครับประเทศไทยเราน่าอยู่นะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเรานะฮ
0: ะ
1: ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับแล้วก็แน่นอนอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะฮะที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตที่ดีนะครับท้ายเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับความเป็นกลางของประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เราเป็นกลางเราไม่ได้เลือกข้างนะครับนักลงทุนสมัยนี้เนี่ยนะเขาเลือกนะครับในการลงทุนในประเทศที่เขาสามารถมั่นใจได้ว่าเขาสามารถที่จะผลิตแล้วสามารถขายของได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่ถูกที่สุดก็ได้แต่อย่างน้อยเขามั่นใจว่าสิ่งเขาลงทุนไปมันสามารถออกผลได้ในอนาคตนะครับและสุดท้ายเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะฮะเรียนรู้จากองค์กรระดับโลกอย่าง IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยผมว่าเขาพอมาประชุมที่นี่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการหารือกับเศรษฐกิจไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเยอะนะฮะมันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าต่างชาติเนี่ยเขามองเรายังไงบ้างเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปประเทศต่อไปครับ
0: ค่ะน่าสนใจอาจารย์มองถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเงินนับพันล้านที่จะหมุนเวียนในช่วงเวลาที่เรากำลังเป็นเจ้าภาพอยู่รวมถึงภาพลักษณ์ทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งเรื่องของประเด็นโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยแล้วก็เรื่องของการจัดการประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยเห็นความสำคัญและเราก็ได้เรียนรู้ที่จะได้จากการหารือในหลายๆประเด็นที่มีวาระแต่ละวันที่ประกาศออกมาชัดเจนว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างการประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เราได้รับเลือกอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรเราได้รับเลือกนี่จะเป็นเพราะเรื่องของจุดศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งหรือความพร้อมหรือจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรคะ
1: ครับก็ต้องขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสภาพครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกเลยตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นคือเราเป็นตัวอย่างที่ดีต่อโลกเนี่ยในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งที่สองที่เราคัดเลือกคือปีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสาเหตุสำคัญเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสามารถเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันแต่เป็นตัวอย่างในแง่ของความสามารถในการรับแรงกระแทกนะครับหรือว่า resilience นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นกลางนะครับแล้วก็มีความสามารถในการที่จะเรียกคนโน้นคนนี้มาประชุมมาคุยกันได้นะครับมีความสามารถในการที่จะนั่งโต๊ะแล้วก็สามารถเรียกประเทศขนาดใหญ่มหาอำนาจมานั่งคุยบนโต๊ะเดียวกันได้นะครับนะฮะนอกจากนี้ประเทศไทยเราแน่นอนนะครับก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมากในแง่ของการต้องรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองนะครับเรามีโรงแรมดีๆเยอะนะฮะที่การประชุมปีนี้เนี่ย IMF เนี่ยเขาก็มาสำรวจโรงแรมแล้วเขามี official hotel อยู่ประมาณ21แห่งนะครับรอบศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแน่นอน

0: เราก็มีเรื่องของอุปพวกโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของการจัดประชุมศูนย์เศรษฐกิจของเราก็เป็น
1: ระดับนานาชาติ
0: เดิมเลยที่เคยประชุมมา 3-5 ปีที่แล้วและตอนนี้ปรับปรุงใหม่คือเทียบเท่ากับศูนย์ประชุมระดับโลก

0: ความพร้อมในเรื่องของความสามารถในการรับแรงกระแทกความสามารถในการเขาเรียกว่า convening power นะครับที่ประเทศไทยเขามีฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้หลายด้านเลยนะคะเป็นโอกาสที่แต่ละประเทศนี่พยายามจะเสนอตัวเข้ามาแล้วเราก็ประสบความสำเร็จและประกาศออกมาเมื่อปี2566และจัดขึ้นในปี2569คราวนี้วาระสำคัญที่จะคุยอย่างเช้าวันแรกวันนี้ Small AI Big Jobs นะคะจาก AI ขนาดเล็กกับการเข้ามามีโอกาสสร้างงานให้กับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆเพื่อการเติบโตเพื่อการปรับตัวเพื่อก้าวหน้าเหล่านี้เป็นต้นมันมีความหมายและความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างไรคะ
0: ครับก็ประเด็นของการประชุมทั้งสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนกับประเด็นที่อาจารย์เพิ่งพูดมาก็คือเรื่องของดิจิตอลนะครับเรื่องของ AIนะฮะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวที่ให้ความสำคัญทั่วโลกให้ความสำคัญตรงนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วกันนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับอีกสองประเด็นนะฮะก็คือเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการปรับตัวเข้าสู่สภาพภูมิอากาศและสุดท้ายเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับ4ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราก็ได้พยายามโปรโมตนะครับภายใต้หัวข้อที่ภายใต้ธีมที่ชื่อว่า Thailand New Horizon นะครับขอบฟ้าใหม่ประเทศไทย Empowering People Building Resilience นะครับขอพูดถึงประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลอีโคโนมีเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI เนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์มากในขณะเดียวกันเราก็มีอะไรไปโชว์ไปขายได้เยอะนะครับประเด็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปขายได้เนี่ยก็คือแน่นอนเรื่องของระบบโครงสร้างในการชำระเงินนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพร้อมเพย์นั่นแหละที่เราใช้กันอยู่ทุกวันโดยที่คนไทยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษพิโสอะไรแต่ว่าจริงๆนะครับที่เมื่อเรามามองจากมุมมองของต่างชาติแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ก้าวหน้ามากนะครับถ้าโอเคถ้าไม่นับประเทศจีนนะประเทศจีนเขาก็ก้าวหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปประเทศอื่นๆเนี่ยคือผมก็เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวไปอยู่เนี่ยผมก็คิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยระบบพร้อมเพย์เนี่ยถือเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถและควรที่จะต้องนำไปโชว์เคสนำไปแสดงให้คนต่างชาติเขารับรู้นะครับซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ทางแบงก์ชาตินะฮะมีแผนที่จะเรียกว่านำระบบเนี้ยไปแสดงแล้วก็อาจจะตั้งมันเป็นตั้งชื่อมันว่าเป็นเหมือนกับแผนริเริ่มกรุงเทพนะครับหรือว่า Bangkok Initiative นะฮะเพ
1: ื่
0: อที่จะโชว์เคสระบบการชำระเงินของไทยซึ่งนอกเหนือจากการชำระเงินแล้วเนี่ยมันก็จะรวมถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับทางการเงินทางดิจิตอลนะฮะของผู้บริโภคต่างๆนะครับเรื่องของสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่มีการถกกันในการเวทีการประชุมนี้ด้วยนะครับAI เรื่องนี้ก็สำคัญมากนะฮะ World Bank ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ AI เรื่องของงานแน่นอนนะครับพอ AI มาแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแน่ๆนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะหาจุดสมดุลให้ได้นะครับระหว่างการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์กับการที่ยังคงไว้ซึ่งงานสำหรับคนทั่วไปได้นะฮะ
1: ต้องดูผลกระทบกับตลาดแรงงานถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นประเด็นที่ World Bank เขาใช้ความสำคัญเรื่องนี้มาก
1: ใช่ค่ะทั้งเช้าและบ่ายเลยสำหรับเรื่อง AI กับตลาดแรงงานเช้าวันนี้และบ่ายวันนี้นะคะ
0: ค
1: ่ะและประเด็นอื่นๆที่อาจารย์ที่เป็นวาระที่น่าสนใจอย่างเช่นภาวะโลกร้อนเราโอกาสที่บทบาทของไทยจะนำเสนอหรือมีส่วนร่วมหรือเกิดความร่วมมือที่ชัดเจนจากวงประชุมนี้จะมีอะไรที่ชัดเจนบ้างคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าประเด็นนี้ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเศรษฐกิจโลกได้นะฮะในแง่ของการที่ประเทศไทยเราก็นะครับมีทรัพยากรทางเกษตรเยอะสามารถที่จะนำมาใช้นะฮะในการที่จะสร้างเป็นพลังงานทางเลือกได้นะครับประเทศไทยเราก็

0: มีแผนในการส่งเสริมพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซ
1: ึ่
0: งก็คิดว่าเราน่าจะช่วยให้การหารือประเด็นเกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่อาจต้องระวังนิดนึงนะครับประเด็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแต่ชาติมหาอำนาจ
1: สหรัฐอเมริกา
0: เนี่ยเขา
1: บอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
0: มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทรัมป์อาจจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าการประชุมเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าธนาคารโลกหรือว่า IMF เนี่ยควรที่จะมาให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้เพราะมันเป็นประเด็นที่มันนอกเหนือบทบาทภารกิจหลักของสององค์กรนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยากคุยประเด็นนี้เราต้องจับตาดูนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะมองประเด็นมองการประชุมหัวข้อนี้เนี่ยอย่างไรแล้วเขาจะมีการขัดขวางอะไรยังไงบ้างนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นประเด็นที่น่าจับตา
1: ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจโลกกับความขัดแย้งที่อาจารย์ได้แตะว่านักลงทุนเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่อยู่ฝากใดไม่อยู่ขั้วใดแต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังดำรงอยู่และส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางพลังงานที่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการลงทุนการค้าขายแล้วก็อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมซึ่งหลายประเทศต้องปรับตัวนะคะในภาวะแบบนี้จะมีข้อเสนออะไรที่มันท้าทายเกิดขึ้นในท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกหรือไม่คะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าประเทศไทยเรานะฮะสามารถที่จะเป็นทางรัฐบาลเรียกว่าเป็น trusted connector หรือว่าผู้ประสานที่น่าเชื่อถือที่เชื่อที่ไว้ใจได้นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็วางตัวตรงนี้ถูกต้องแล้วนะฮะเราควรจะต้องทำตัวเป็นนักประสานตรงนี้นะครับสิ่งที่ประเทศไทยเราควรจะต้องทำนะครับก็คือการที่เราควรจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศกำลังพัฒนานะครับพยายามบอกสังคมโลกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเป็นประเทศที่รับผลกระทบอย่างมากต่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี้นะครับเพราะว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขามีทุนเขามีเงินเขามีทรัพยากรเพียงพอในการที่จะรับแรงกระแทกพวกนี้ได
1: ้
0: แต่ว่าประเทศการพัฒนาอย่างไทยเนี่ยนะครับไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินนะฮะเพียงพอนะครับระดับเศรษฐกิจประชาชนก็ยากจนนะครับราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไทยแล้วก็ประเทศการพัฒนาอื่นเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องพยายาม voice ก็คือพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศการพัฒนาในจุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของ global imbalance ด้วยนะครับเรื่องของความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมว่าเราก็สามารถที่จะพูดตรงนี้ได้แล้วก็แน่นอนไม่ควรไปเบลมประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าเราควรจะพูดตรงนี้ว่าความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศจีนที่มีการผลิตเยอะอย่างเดียวแต่ว่าการบริโภคที่เยอะเกินไปของสหรัฐอเมริกาเองจีนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเกิดความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจโลกอันนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ได้แตะไปเพียงใดแค่ไหนอาจารย์พูดถึง Bangkok Initiative หรือการที่เราจะเริ่มเรื่องที่ประเด็นสำคัญที่เราเห็นความสำคัญเริ่มต้นจากกรุงเทพ Blueprint เนี่ยโดยเฉพาะให้ความสำคัญเรื่องอาชญากรรมทางด้านการเงินดิจิทัลการจัดการกับทุนเทาและการใช้ AI เข้ามาบรรเทาปัญหาเรื่องเหล่านี้เราจะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยก็เป็นแหล่งที่สแกมเมอร์เดินทางมาหรือมาเอาคนไทยไปหลอกคนไทยด้วยกันหรือหลอกคนรอบตัวด้วยเนี่ยนะคะเราจะทำสำเร็จเพียงใดแค่ไหนสำหรับความพยายามตรงนี้คะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยนะครับว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคือในการประชุมสัปดาห์ที่ถึงนี้เนี่ยนะครับผลสำเร็จคงอาจจะวัดได้ยากนะการประชุมเสร็จแล้วเราต้องมีการจับตาดูต่อไปอย่างน้อยก็ปี2ปีนะครับแต่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราพยายามผลักดันเรื่อง Bangkok Initiative เนี่ยนะครับ

0: สิ่งที่เราพยายามผลักดันและผลสำเร็จที่จับต้องได้เนี่ยก็คือว่าลองมาดูนะครับว่าหลังจากการประชุมจบสิ้นแล้วเนี่ยวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับBangkok Initiative เนี่ยจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดไหนนะฮ
1: ะ
0: สิ่งที่เราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าการตอบรับเป็นยังไงก็คือนะครับในการประชุม IMF เนี่ยของ World Bank นะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแถลงการร่วมนะครับ
1: ค
0: ือ communique เนี่ยลองดูซิว่าแถลงการร่วมเนี่ยจะออกมาได้ไหมนะอันนี้เป็นคำถามสำคัญก่อนนะครับจะออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่า
1: ปกติมันจะยากหรือเปล่าคะ
0: ยากมากครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2022นะฮะการประชุม World Bank IMF เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่โมร็อกโกมาราเคชหรือว่าที่ DC เนี
1: ่
0: ยไม่สามารถออก
1: ค
0: อมมิวนิเคชมาได้เลยนะเนื่องด้วยคงเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับปี2022ทุกท่านคงจำได้ว่าตอนนั้นมีสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นครับมันออกมาไม่ได้นะแต่สมมุติถ้าออกมาได้นะฮะมันมีการพูดถึง Bangkok Initiative นั้นในคอมมิวนิเคชนี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าเป็น
1: เรื่องที่ต้องเฝ้าดูค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ต่อให้ออกไปได้ก็ลองดูว่าเขามีการพูดถึงในการประชุมสภาผู้ว่าการตรงนี้มากน้อยแค่ไหนน
1: ะ
0: ว่าอย่างเช่น IMF World Bank จะรับ Bangkok Initiative นี้ไปดำเนินการต่อหรืออย่างไรนะฮะตรงเนี้ยผมว่าเป็นความสำเร็จเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะดูได้เลยแล้วถ้าเขาเอาตรงนี้ไปทำจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะส่งผลในระยะยาวแน่ๆมายังในเรื่องของการส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศการปกป้องผู้บริโภคการป้องกันการหลอกลวงต่างๆซึ่งต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะประเทศไทยคนไทยสังคมไทยได้ประโยชน์จากการนี้เพียงใดแค่ไหนโดยสังเกตสักหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์
0: ครับก็จริงๆผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญมากของประเทศไทยนะครับในการนะฮะหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างรายได้ครับกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับและเป็นโอกาสในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะฮะเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีก่อนนะครับย
1: ิ้
0: มแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้ดีนะครับที่สำคัญก็คือหน่วยงานภาครัฐต่างๆต้องมีการบริหารจัดการการประชุมให้นะครับสมูทให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดรอดฟังนะครับและผมมั่นใจว่าในเรื่องของสถานที่ประชุมเนี่ยโอเคแต่เรื่องของน้ำท่วมฝนฟ้าเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามดูแลให้ดีนะครับถ้าภาพลักษณ์ที่ดีมันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่านะฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะไปต่อได้ถือว่าทำให้การประชุมนี้เนี่ยเป็นจุดกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยได้ผมมั่นใจว่าการลงทุนจะเกิดขึ้นจริงนะครับและลงทุนนักท่องเที่ยวจะกลับมาประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาลงทุนมาสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐบาลไทยกับนักลงทุนต่างชาติต่อไปทำให้เศรษฐกิจไทยนะสามารถที่จะก้าวไปได้ในยุคใหม่ได้คร
1: ับ นี่คืออาจารย์ดร.ณัฐฐานพาณิชย์จากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกับข้อวิเคราะห์แล้วก็สังเกตที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ช่วงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณโอชาดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช